0: กับความถี่ของการเรื่องของการทำงานบ้านได้ทั้งของตนเองแล้วก็ของเพื่อนนะคะนอกจากการพูดแล้วนะคะข้อที่2นักเรียนก็จะสามารถเขียนข้อมูลนะคะที่นักเรียนได้ไปถามถ่ายเพื่อนๆนะคะมาบันทึกเป็นข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้างของประโยคในภาษาอังกฤษนั่นเอง Everyone are you ready for the lesson
1: Yes
0: Student on the LTV are you ready for the lesson I hope you are ready I would love to start with the first activitiesMemory game. I need all of you to choose or to pick the point that you need from me. And then you have to guess the word from the picture. If I open, you will see the picture. And you can see, then you have to try to think about the word. นักเรียนนะคะอยากได้กี่คะแนนวันนี้นักเรียนก็สามารถเลือกแผ่นป้ายแล้วก็คาดเดาคำศัพท์ให้ได้นะคะว่ามันคืออะไรถ้านักเรียนสามารถตอบได้นักเรียนก็รับคะแนนไปเลยเต็มๆแต่ถ้านักเรียนยังตอบไม่ได้หรือตอบได้ใกล้เคียงก็เอาไปครึ่งคะแนนครึ่งหนึ่งนะคะแผ่นภาพแรกนะคะมี4คะแนน7 3 2 5 6 8และ10อยู่ที่กลุ่มนะคะอยากจะเลือกกี่คะแนนนะคะความยากของคำศัพท์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถค้นคว้าได้นะคะในคาบนี้นะคะว่ามีคำศัพท์อะไรที่นักเรียนรู้จักค่ะโอเค Everyone are you ready Who wants to be the first group Okay I need to choose today I think I need to choose group 2 for today Okay group 2 which point you need
2: 10
0: point not yet Okay 10 point I will open the picture firstWhat that is called in English? นักเรียนทราบไหมคะว่าแปลว่าอะไรคำศัพท์ในภาษาอังกฤษคืออะไร Take a look. You got the word vacuum, right? กลุ่มที่สองนะคะได้คำว่า vacuum หรือว่าการดูดฝุ่นใช่ไหมอย่างใกล้เคียงมากๆเลยนะคะอยากให้เฉลยเลยไหมคะนักเรียนจะรับครึ่งคะแนนนี้ไปเลยไหม
3: ไม
0: ่ยังนักเรียนคิดว่ามันคืออะไรมีอะไรอีกคะที่ดูแล้วมันเป็นแบบเราต้องไปจับมันหรือว่ามันเป็นแบบว่า automatic something like that something like that I will show you the robot vacuum cleaner okay clap your hand for group 2 clap your hand for group 2 okay. ประมาณนี้นะคะนักเรียนคิดว่าทำได้ไหมโอเคสำหรับกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะคะได้กี่คะแนน I give you 5นะคะครึ่งหนึ่งสำหรับคำศัพท์ที่นักเรียนได้มานะคะโอเคแต่ถ้าตอบได้แบบเป๊ะๆ เลยก็เอาไปเลยเต็มๆนะคะ Next group going to be group 1 which point the 8 one okay I'll show you what is it คือภาพอะไรคะใช่ไหมดูดีๆดูดีๆคำศัพท์จะเกี่ยวกับการทำความสะอาดใช่ไหมคะไม่ใช่หม้อหุงข้าวแน่นอน Hot ได้ไหมได้คำศัพท์อะไรบ้างเอ่ยมีกลุ่มไหนตอบได้มีไหมคะเรียนทองบอกว่า Pot Pot แปลว่าหม้อนะคะในบริบทนี้ยังไม่ใช่พอตใกล้เคียงใกล้เคียงคือคำว่าอะไรเอ่ย What is this look like It look like กาละมังนะคะหรือว่าถ้าถ้วยในภาษาไทยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้ในภาษาอังกฤษเรียกอะไร It's a What is itนักเรียนอยากให้ครูเฉลยก่อนไหมคำนี้คำนี้ก็คือ watching bowl ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ยังไม่ได้คะแนนไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆโอเคกรุ๊ป 3 which point 5 yes 5 what is it ในภาษาไทยคือไม้กวาดแล้วในภาษาอังกฤษล่ะคะคืออะไร What is it
4: ไม่ใช่

0: What is it?
1: Sweep.
0: Sweep? Sweep is the verb. Sweep is the verb. Sweep เป็นกริยานะคะแปลว่ากวาด Thank you. Sit down, please. I give you half. ครึ่งหนึ่งนะคะให้ครึ่งหนึ่งให้ครึ่งคะแนนได้ 2.5 คะแนนนักเรียนได้คำศัพท์ไหมคำนี้คำว่า sweep เป็น verb นะคะแต่ในคำนามคือ broom everyone say broom broom ก็คือไม้กวาดนั่นเองอ่ะโอเคกลุ่มต่อไปค่ะ next group going to be group 5 which one เรามาทบทวนคำศัพท์กันเฉยๆไม่ต้อง serious นะคะ don't be serious number 7 pointWhat is it? มันคืออะไรคะเด็กๆถ้าในภาษาไทยคืออะไร
2: ผงซ
0: ัก
2: ฟอก
0: ผงซักฟอกนักเรียนทราบไหมผงซักฟอกในภาษาอังกฤษคืออะไรอันนั้นเป็นยี่ห้อนะคะคำนี้ค่อนข้างยากที่เชื่อบอกเลยแล้วกันนะคะคำนี้คือคำว่าโอเค everyone say detergent
3: detergent
0: one more time detergent
3: detergent
0: วันนี้นักเรียนได้คำศัพท์ใหม่ด้วยใช่ไหมคะต่อไป group 4 group 4 which point you need which point 4 point okay what is it it's look like the same it's look like the same but not the sameWhat do you think? Mop? Is it mop? What do you think? Bloom?
1: Mop.
0: Mop. Do you agree with him? Is it mop? I don't think so because it is angle broom. Angle broom. ที่บ้านใครมีไม้กวาดลักษณะนี้มีไหมไม้กวาดลักษณะนี้นะคะด้ามของเขาจะเป็นอลูมิเนียมนะคะแองเกิลบูมเนี่ยคือไม้กวาดแบบหน้าตัดมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะใช้สำหรับกวาดพื้นนะคะno point for anyone okay group 6 which point you need 3 2 and 6ถ้าได้คำศัพท์ใหม่ๆต้องทำยังไงเอ่ย
4: จด
0: ถ้าจดได้ก็จดนะคะ3 What is it, everyone? Groove. I don't think so. It's not pronounced groove. Sorry. Almost. What about this one? What is it? แปลงใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษอะไรคือแปลง
5: Brush.
0: That's right. We say แปลงที่เอาไว้ขัดเราเรียกว่าScrub brush okay and the last one
6: chicken
0: no chicken what is it นักเรียนจำคำศัพท์ที่แปลว่าฝุ่นได้ไหมคะ
7: ฝุ่น
0: dust that's right ทีนี้ที่ปัดฝุ่นก็คือ duster okay good job okay คำศัพท์ทั้งหมดนี้นะคะมันก็คืออะไรเอ่ย
8: Everyone
0: say cleaning equipment.
3: Cleaning equipment.
0: That's right. The first one, angle broom.
3: Angle broom.
0: Detergent.
3: Detergent.
0: Rubber gloves.
3: Rubber gloves.
0: Scrub brush.
3: Scrub brush.
0: Broom.
3: Broom.
0: Duster.
3: Duster.
0: Washing bowl.
3: Washing
0: bowl. Robot vacuum cleaner.
3: Robot vacuum cleaner.
0: ดีมากนะคะคำศัพท์ก็อาจจะมีทั้งคำศัพท์ที่เราเคยเจอแล้วก็เป็นคำศัพท์ใหม่ๆนะคะวันนี้ทิเชอร์ก็เริ่มต้นบทเรียนด้วยเรื่องนี้ก่อนเพราะเราจะเรียนกันในเรื่อง less tidy up หรือว่าการทำอะไรเอ่ยการทำอะไรคะการทำความสะอาดนะคะจะต่อจากบทเรียนนะคะที่เราเรียนกันในครั้งที่แล้วเดี๋ยวเราทบทวนก่อนEveryone, look at the picture and give me the word. The word. What is he doing?
9: Sweep the floor.
0: This word is
10: sweep the floor.
0: Sweep the floor. Okay. I will ask you, but I think I will choose the first group. Okay. เดี๋ยวจะให้ตัวแทนนะคะแต่ละกลุ่มคุณครูมีภาพมาให้ทั้งหมด6

0: ภาพด้วยกันเดี๋ยวคุณครูจะถามตัวแทนของแต่ละกลุ่มทีละภาพดีไหมภาพที่1 นะคะใครจะเป็นคนตอบทีเชอร์ให้เลือกกันก่อนในกลุ่มให้เลือกกันเลยตอนนี้นะคะว่าในกลุ่มใครจะเป็นคนตอบทีเชอร์นะคะโอเคWho wants to answer me the questions? Okay, we are stand up, please. Okay, we are. Okay, open. Okay, are you ready? Okay, เดี๋ยวครูขึ้นตัวอย่างให้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่ teacher ถามความถี่ในการทำความสะอาดบ้าน teacher จะถามพวกเราว่า How often do you sweep the floor? Don't forget to putadverb of frequency จำได้ไหมเอ่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง
1: never
0: always
1: usually
0: often
1: sometimes
0: seldom and never right okay we are you ready okay how often do you sweep the floor
2: I sometimes sweep the floor
0: you sometimes sweep the floor now it's your turn I will ask all of youHow does he sweep the floor? เดี๋ยวกลุ่มไหนตอบได้ได้คะแนนนะคะที่ชอบถามว่า How often does he sweep the floor? วิธีการตอบคือเพื่อนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผ
0: ู้
1: ชาย
0: ผู้ชายเราใช้ he หรือ she
1: he
0: ตามด้วยสิ่งที่เขาตอบใช่ไหมคะและคำกริยาจะเปลี่ยนไปเพราะถ้าประธานเป็นคนเดียวกริยาต้องทำอย่างไร
1: เติม
0: s เข้าไปโอเค Who wants to answer? Okay, group 2โอเคที่จะถามก่อนนะคะ How often does he sweep the floor?
2: He sometimes sweep the floor.
0: Is it correct?
1: Yeah.
0: Everyone, yes. Clap your hand for your friend. Good job. Thank you so much. The next one, the volunteer from group 2 who got this picture. Everyone, what is the word? Mop.
3: Mop the floor.
0: Mop the floor. Could you please stand next to me, please?I will ask you the questions. Everyone, you have to listen carefully, okay? อย่าลืมฟังคำตอบของเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันเมื่อสักครู่นะคะกลุ่มที่2ได้คะแนนไป1คะแนนนะคะเพราะตอบคำถามได้แล้วนะคะต่อไปเหมือนเดิมนะคะโครงสร้างตามเดิมเลย How often do you mop the floor? ปิงปอง
2: I'm sometimes mop the floor.
0: Nice. Okay, you listen him already.Okay, everyone, how often does he mop the floor? Okay, group 4.
4: He sometimes mops the floor.
0: He sometimes mops the floor. Is it correct?
1: Yes.
0: All right, clap your hand for your friend. Good job. Thank you, Ping Pong. Group 4 got 1 point. The next picture. What is it?
1: Wash the dishes.
0: That's right. Can you please come? Stand next to me, please. คำว่า wash the dishes นักเรียนจะใส่ the หรือไม่ใส่นะคะมีความหมายเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าล้างจานเหมือนกันแต่เราใช้ the ต่อเมื่อเราอาจจะเห็นภาพนั้นแล้วว่าเราจะล้างจานตรงนั้นนะคะแต่ถ้าไม่มี the ปุ๊บแปลว่านักเรียนจะสามารถล้างจานทั่วไปจะไปอยู่ตรงไหนนักเรียนก็ล้างจานได้นะคะประมาณนั้นนะคะโอเค are you ready
1: yes
0: I ask you the questionsHow often do you wash the dishes?
4: I sometimes wash the dishes.
0: You sometimes wash the dishes? Okay. Everyone, which group going to be? Okay, touch your ears first. Touch your ears first. Okay, 3, 2, 1, go. Group 6. Okay. How often does she wash the dishes?Okay, I will ask you first. How often does she wash the dishes?
4: She sometimes washes the dishes.
0: She sometimes washes the dishes. Clap your hand for your friend. Good job. ทั้ง3กลุ่มใช้ sometimes หมดเลยใช่ไหมอาจจะเป็นข้อเท็จจริงนะคะก็เลยใช้คำเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวกลุ่มต่อไปลองเลือกใช้คำอื่นๆนะคะเพื่อความแตกต่างนะต่อไปกลุ่ม number 4Who wants to be the volunteer student?
3: Do laundry.
0: This word is do laundry. นะคะซักผ้าตักผ้านั่นเองนะคะทั้งซักทั้งตักทั้งรีดเลยนะคะ do laundry. Okay. Okay. Okay, Eva, how often do you do laundry?
4: I always do laundry.
0: Okay, good job. Next one. Everyone, how often does she do laundry? Touch your ears. Touch your ears. And then 3, 2, 1, go. Group 2. ตอบได้ไหมไม่รู้ยกมือไว้ก่อนนะคะดีมากเลย
2: She often does laundry.
0: She often does laundry. Is it correct? Yes or no?
4: No.
0: Not yet. Sit down. Okay. Touch your ears. And then 3, 2, 1, go. Group 3. นักเรียนได้ยินคำว่าอะไรสื่อสารออกมาแบบนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวถูกไม่ถูกให้เอวายเป็นคนเฉลย
4: She sometimes does the dishes.
0: Does laundry.
4: Does laundry the dishes.
0: Is that correct? Yes or no?
4: No.
0: No, not sometimes. Okay, group one. All right, how often does she do laundry?
5: She always does laundry.
0: Is that correct?
5: Yes.
0: Yes, clap your hand for your friend. Good job.นะคะเมื่อสักครู่เพื่อนเราบอกว่า she always does laundry นะคะต่อไป group 5 who want to be the volunteer please come next to me everyone what about this word what is she doing ภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะภาษาอังกฤษคือ
3: Vacuum the floor.
0: Vacuum the floor. Vacuum the floor. Okay, Song Tam. How often do you vacuum the floor? How often do you vacuum the floor?
6: I usually vacuum the floor.
0: Okay, nice, very nice. Everyone, how often does he vacuum the floor? How often does he vacuum the floor? Touch your ears. And then, 3, 2, 1, go. Group 2.
7: He usually vacuums the floor.
0: Is that correct?
8: Yes.
0: Yes or no?
8: No.
0: No, not yet. Sorry. Okay, which group going to be? No, it's not that one. ถูกหรือไม่ถูกคะ Oh, เพื่อนออกเสียง stand up please one more time.
7: He usually vacuum the floor.
0: Is that correct? Don't forget to pronounce this. ทรงทำไม่ได้ยินตัวนี้นะคะ vacuums. Okay, one more time.
7: He usually vacuums the floor.
0: Is that correct?
5: Yes.
0: Yes. Clap your hand for Poon. Good job. Thank you. Okay, the last one, the last picture. I need the volunteer from group 6, please.Okay. this word. What is this word? ทิ้งขยะภาษาอังกฤษจำได้ไหมคะว่าคืออะไร
3: take out the garbage.
0: Take out the garbage. Okay. Are you ready? Are you? Okay. The question is, how often do you take out the garbage? ตอบตามความจริงได้เลยค่ะไม่เคยก็คือไม่เคยหรือว่าทำมากทำน้อยได้หมดเลย Never
9: I never take out the garbage
0: Okay And let's heard Okay Okay students how often does she take out the garbage Touch your ears And then 3, 2, 1, go Group 3Sit down. It's okay. Sit down, please. Okay, who wants to answer this question? Okay, everyone, answer together. Okay, are you ready? I will ask you first, and then you have to answer me the question. เดี๋ยวข้อนี้จะได้ตอบทุกคนเลยใครตอบถูกก็เอาคะแนนไปเลยตอบพร้อมกันโอเคไหมคะ Okay, how often does she take out the garbage?

0: ก็จะมีคำที่ซับซ้อนกว่านี้แล้วก็ออกเสียงยากกว่านี้ด้วยนะคะอ่ะโอเคตัวอย่างประโยคนะคะที่เชื่อได้สอนไปแล้วเมื่อคาบที่แล้วนะคะก็จะมีการใช้ always usually often sometimes seldom and never ตรงนี้นักเรียนเนี่ยตอบได้อยู่แล้วแน่นอนแต่ครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่นักเรียนได้บรรยายถึงข้อมูลของคนอื่นมีจุดหนึ่งที่แตกต่างกันคืออะไรอยู่ที่ไหน S อยู่ที่ไหนเอ่ย
1: คำกริยา
0: S อยู่ที่คำกริยานะคะเมื่อไหร่ก็ตามใน present simple tense หรือสิ่งที่เราบรรยายที่เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะโครงสร้างก็คือประธานบวกกับกริยาช่องที่1แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ประธานเป็นเอกพจน์นะคะเป็นบุรุษที่3ที่เป็นเอกพจน์นะคะคือคนที่เราพูดถึงกริยาจะต้องเติม S เสมอ Everyone could you please repeat after teacher Are you readyyou have to repeat after teacher. He always makes the bed.
2: He always makes the bed.
0: The second one. He usually vacuums the floor.
2: He usually vacuums the floor.
0: Okay, the next one. He often washes dishes.
2: He often washes dishes.
0: โอเคนักเรียนจะใส่เดอะหรือไม่ใส่เดอะขึ้นอยู่กับว่าเรามุ่งเน้นหรือเปล่านะคะเจาะจงหรือเปล่าต่อไป He sometimes mops the floor
2: He sometimes mops the floor
0: ต่อไปนะคะ He seldom dusts the furniture
2: He seldom dusts the furniture
0: And the last one He never waters the plantsOkay, nice. All right. Now it's time to do the worksheet. We have two parts in the worksheet. We have part A and part B. I need all of you stay at part A first. เราจะอยู่ที่ part A ก่อนนะคะ part A มีอะไรบ้างนักเรียนสังเกตใบงานของตัวเองนะคะในมือของทิชเชอร์ปิ่นก็มีใบงานของนักเรียนเหมือนกันเลยนะคะพาร์ทเอจะอยู่ด้านบนนะคะเป็นตารางด้านล่างก็จะมีไว้ให้เราเขียนตอนนี้เราอยู่ในช่วงของ speaking part นะคะในพาร์ทแรกคำสั่งบอกให้เราทำอะไรนะคะlook at the instruction first the instruction said you have to mark your information and then survey your friends about the chores อย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องสำรวจข้อมูลของตัวเองก่อนแล้วก็ขีดถูกในข้อในสิ่งที่นักเรียนทำนะคะขีดถูกตรงไหนคุณครูมี adverb of frequency ไว้ให้ว่านักเรียนทำสิ่งต่างๆบ่อยหรือทำน้อยแค่ไหนนะคะโดยที่ที่ฉันอยากให้นักเรียนดูก่อนนะคะที่ช่องสีส้มๆตรงนี้เห็นไหมมันมีอะไรบ้างนะคะ chores หรือว่างานบ้านมีอะไรบ้างอย่างแรกClear the table. Everyone say clear the table.
2: Clear the table
0: ก็คือการที่เราเก็บโต๊ะนะคะอาจจะเป็นการเก็บจากการทานอาหารนะคะทำให้เรียบร้อยนักเรียนทำมากน้อยแค่ไหน Always, usually, often, sometimes, seldom, or never นักเรียนก็ติ๊กลงไปในข้อมูลของตัวเองเดี๋ยวที่เชื่อปิ่นก็จะติ๊กไว้ด้วยเหมือนกันนะคะขั้นตอนนี้นักเรียนติ๊กอย่างเดียวนะคะติ๊กอย่างเดียวต่อไป the second one what is it
2: vacuum the floor
0: vacuum the floor how often do you vacuum the floor please stick คือการดูดฝุ่นนะคะนักเรียนดูดฝุ่นบ่อยแค่ไหนเขียนลงไปติ๊กลงไปนะคะติ๊กลงไปก่อนนะคะคำที่3คืออะไรเอ่ยคำที่3
2: do the laundry
0: นะคะการซักรีดนั่นเองนะคะนักเรียนทำบ่อยแค่ไหนนักเรียนก็ติ๊กลงไปตามข้อมูลตามจริงของตัวเองนะคะทุกคนต้องทำของตัวเองหมดเลยต่อไป iron the clothes iron ก็คือการรีดนั่นเองจำได้ไหมรีดนะคะ iron นักเรียนปลายทางก็สามารถเช็คข้อมูลของตัวเองไปพร้อมๆกับทิชเชอร์ปิ่นได้เลยนะคะโอเค the next one is sweep the floor what is it sweep the floor
3: sweep the floor
0: sweep the floor what is it

0: นักเรียนทำบ่อยแค่ไหนเขียนลงไปเลยค่ะเขียนเครื่องหมายลงไปนะคะทำบ่อยแค่ไหนต่อไป take out the garbage นักเรียนนำขยะไปทิ้งด้านนอกเนี่ยบ่อยแค่ไหนโอเคนักเรียนติ๊กไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปทีเชอร์จะสุ่มถามนักเรียนนะคะว่านักเรียนทำอะไรบ้างนะคะเป็นตัวอย่างโอเคกลุ่ม6กลุ่ม6 Are you ready ทีเชอร์จะถามนะคะทั้งหมดมีกิจกรรมที่เป็นงานบ้านทั้งหมด6อย่างทีเชอร์จะถามทีละกลุ่มใครจะเป็นคนตอบดีนะในส่วนนี้นะคะนักเรียนเขียนข้อมูลของตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเค I need the boy one Nadesh please stand up โอเคตอบข้อมูลของตัวเองเลยนะคะ Are you ready I will ask you this question this is the way you can answer okay. แต่ว่าให้ตอบด้วยข้อมูลของตัวเองนะคะโอเค How often do you clear the table?
1: I always clean the table.
0: Okay, he always clears the table. Clap your hand for Nadesh, everyone. Good job. The second group is going to be group five, of course, group five for sure. I need the lady. สุภาพสตรีหนึ่งคนค่ะ Stand up, please. สุภาพสตรีหนึ่งคน Stand up, please.ลุกขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ช่วยเองผู้หญิง one lady stand up please ลุกขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวทีเชอร์จะถามเองเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มที่5เตรียมตัวก่อนนะครับให้ผู้หญิงเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวครูจะกลับมาถามเดี๋ยวให้กลุ่มที่พร้อมมากกว่าเป็นคนตอบก่อนนะคะต่อไปกลุ่ม3กลุ่ม3 thank you ค่ะจะเป็นคนตอบนะคะครั้งนี้โอเค stand up please โอเคตอบตามความจริงได้เลยนะคะนักเรียน thank you how often do you vacuum the floor
2: I always vacuum the floor.
0: Thank you always vacuums the floor. Clap your hand for thank you. Okay, the next one. Going to be group one. Group one. The lady one. ผู้หญิงนะคะเป็นคนตอบ Sana please. แต่ที่ฉันถามเองค่ะฟังเลยข้อที่3โอเคดูข้อมูลของตัวเองแล้วก็เลือกตอบได้เลยนะคะ How often do you do laundry?
3: I usually do the laundry.
0: You usually do the laundry. What's your name, please? What is your name?
3: ข้าวปุ้น
0: ข้าวปุ้นนะคะต่อไป The next group is going to be group 2. Group 2. Group 2.ใครจะเป็นคนตอบเอ่ยโอเคให้ยาย่าตอบดีกว่าวันนี้นะคะย่ายังไม่ได้ตอบเลยนะคะgrab your microphone please and stand up stand up okay try how often do you iron the clothes
3: Iron.
0: เอาข้อมูลของหนูนะลูกนะ
4: I always iron the clothes.
0: The clothes. Okay. เพื่อนช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะ She always irons the clothes. Clap your hand for Yaya. Good job.

0: คอ่ะยาย่าแล้วยาย่าตอบอะไรคุณครูก็จะเขียนเอาไว้นะคะ always ต่อไป good for good for ชมพูค่ะ stand up please ชมพู are you ready okay how often do you sweep the floor
1: I seldom sweep the floor
0: very good seldom sweep the floor good job okay the last one going to be group 5ให้เวลาเตรียมตัวแล้วนะคะโอเค listen the question carefully how often do you take out the garbage
1: I never take out the garbage
0: garbage clap your hand good job okay เราสำรวจข้อมูลของตัวเองไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นเวลาของการสำรวจข้อมูลของเพื่อนนักเรียนสังเกตสิ่งที่ทิเชอร์ปิ่นถามเพื่อนๆไหมคะทิเชอร์ใช้คำถามว่าอะไรทิเชอร์ใช้คำถามว่า how ถูกต้องเดี๋ยวทุกคนตามทิเชอร์อีกหนึ่งครั้งนะคะ everyone together how often do you clear the table
2: how often do you clear the table
0: เวลาที่เราจะถามนะคะนักเรียนใช้คำถาม how often do you ตามด้วยกริยาที่พวกเราทำนะคะนักเรียนก็จะต้องไล่ถามไปตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายแล้วคนตอบว่าอะไรก็ตอบตามข้อมูลของตัวเองที่ตัวเองติ๊กเอาไว้นะคะยกตัวอย่างเช่น I always clear the table หรือของเด็กๆอาจจะเป็น I never clear the table ก็ได้นะคะตอนนี้ทีเชอร์จะให้เวลานักเรียนนะคะประมาณ3นาทีนะคะในการสัมภาษณ์เพื่อนเดี๋ยวให้สัมภาษณ์ในกลุ่มง่ายๆแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะหานักเรียนนะคะมาเป็นตัวแทนนะคะสาธิตให้กับเพื่อนๆปลายทางนะคะในขั้นตอนนี้นักเรียนปลายทางนะคะขอให้ฝึกเป็น A และเป็น B นะคะและติ๊กข้อมูลของเพื่อนให้เรียบร้อยค่ะ Take your time

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Okay, you have to put your pen down first. And please welcome the first pairs, okay, from group three. Clap your hand for your friend. So. Okay. เราได้นักเรียนนะคะนักเรียนอาสานะคะที่จะมาอาสาถามให้ดูเป็นตัวอย่างถามแล้วก็ตอบนะคะถึงกิจวัตรนะคะว่าทำบ่อยแค่ไหน Who wants to be A ใช่ค่ะ Only one Only one A and B right Okay Are you ready Okay
1: How often do you clear the table
0: Table.
2: I usually clear the table.
0: I clap your hand for your friend. Good job. วิธีถามมีแค่นี้เองนะคะ How often do you clear the table? แล้ววิธีการตอบนักเรียนก็เลือก adverb of frequency ของตัวเองต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2ขออีก1คู่แค่1คู่เท่านั้นนะคะข้อที่2ขอตัวแทนจากกลุ่มGroup 5ประโยคที่2นะคะเราใช้คำกริยาคือ vacuum the floor นะคะข้อที่2เชิญครับทั้ง2คนโอเคเข้าไปใกล้ๆนิดนึงครับ
3: How often do you vacuum the floor?
4: I sometimes vacuum the floor.
0: Okay, everyone. How often does he vacuum the floor? He sometimes vacuums the floor. Very good. Clap your hand for your friend. Good job. เท่านี้เองนะคะไม่ยากเลยนะคะส่วนที่เป็นพาร์ท A จบไปแล้วนะคะที่นักเรียนได้ฝึกถามกันต่อไปจะเป็นพาร์ท B นะคะนักเรียนก็นำข้อมูลของตัวเองและของเพื่อนนะคะลงมาเขียนให้เรียบร้อยนะคะอย่างตัวอย่างที่คุณครูเขียนเอาไว้นะคะถ้าเกิดประธานเป็น I นะคะนักเรียนจะใช้ adverb of frequency อะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็เลือกคำกริยาที่นักเรียนทำมาทั้งหมด4อย่างด้วยกันแต่ถ้าเป็นข้อมูลของนักเรียนจะต้องเติมอะไรเข้าไปเติมชื่อของเพื่อนนะคะใส่ adverb of frequency แล้วก็เขียนคำกริยาแต่อย่าลืมเติม s ลงไปด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลานักเรียนก่อนนะคะประมาณ2นาทีนะคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะเขียนข้อมูลลงไปให้เรียบร้อยนะคะ

โอเค everyone ทำทราบอย่าลืมนะคะวิธีการเขียนบรรยายนักเรียนเขียนชื่อของเพื่อนตามด้วย adverb of frequency แล้วอย่าลืมเติม s หลังคำกริยาทุกครั้งนะคะถ้าประธานเป็นบุรุษที่3และเป็นเอกพจน์นั่นเองนะคะสังเกตว่านักเรียนหลายๆคนนะคะก็เขียนเสร็จกันแล้วนะคะบางคนอาจจะยังมีต้องเขียนเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เลยก็คือวิธีการถามและการตอบนะคะความถี่ของงานบ้านที่เราได้ทำนะคะวิธีการถามก็คือ how often do you follow by the verb and you have to answer I follow by adverb of frequency and follow by the verb for exampleIf I ask all of you, how often do you clean your room? You need to answer me like, I always clean my room. Or you can change adverb of frequency by yourself. It depends on you. This one is the example. นี่ก็คือตัวอย่างที่คุณครูสรุปบทเรียนให้นักเรียนปลายทางนะคะรวมถึงต้นทางด้วยได้ฟังกันนะคะก่อนที่จะ

0: you have to the floor first and then what else? What next step? กวาดแล้วทำอะไรอีก take out the garbage right นะคะคุณครูก็ได้ฝากบัตรภาพนะคะไว้ให้นักเรียนปลายทางฝึกเพิ่มเติมกับคุณครูปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถใช้บัตรภาพนะคะให้นักเรียนได้ฝึกพูดคำศัพท์มากขึ้นได้นะคะต่อไปบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราทำความสะอาดบ้านไปแล้วเรียบร้อยนะคะ but next lesson is about houses in Thailand บ้านต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยมีอะไรบ้างวันนี้ทิเชอร์มีสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมด้วยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนอกจากใบงานที่ทิเชอร์จะเตรียมให้เราแล้วขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมภาพถ่ายบ้านของตัวเองมานะคะขนาดเท่าประมาณครึ่ง A4 ไม่ต้องใหญ่เกินนะคะทุกคนเลยนะทุกคนจะต้องเตรียมภาพของบ้านตัวเองมาทิเชอร์ก็จะเตรียมของทิเชอร์มาเหมือนกันเพื่อที่เราจะใช้ในกิจกรรมถัดไป Do you understand?Yes, because I say it in Thai, okay? You have to understand. Okay, everyone, I hope you enjoy our class for today. I hope you speak English very clearly every and every day, right? Okay, see you next time, everyone.
1: Thank you, the teacher.
2: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. See you around. Bye-bye.

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแทะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกยหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกสัตว์ไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะ

จับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากนะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลายท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเอ้าเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: Pablo Paulo.
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าพบหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
2: ภาษาไทย
1: ถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะครับซึ่งตอนนี้เนื้อหาของเราเนี่ยก็ได้เดินทางผ่านมาถึงครึ่งทางแล้วไวมั้ยครับนักเรียนต้นทางปลายทางไวมากประเดี๋ยวที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนของเนื้อหาใหม่นะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาในชั่วโมงนี้เนี่ยคุณครูอยากจะนำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับร่วมกันตอบคำถามก่อนว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปลูกเกือบถูกเราดูอะไรไปเราดูวิดีทัศน์เรื่อง
2: อ
1: าหารเช้าใครเป็นคนให้ความรู
2: ้คุณครูหมอหนึ่ง
1: คุณครูหมอหนึ่งเรียกไม่ผิดนะเรียกคุณครูหมอก็ได้คุณครูหมอหนึ่งซึ่งได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร5อาหารที่เราควรที่จะเลี่ยงแต่ให้นักเรียนทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าเลี่ยงเนี่ยแปลว่าเลิกเด็ดขาดหรือเปล่า
2: ไม่
1: ใช่แต่ว่าคุณหมอพูดเสมอว่าให้เรารับประทานในปริมาณที่เหมาะสมอ่ะทบทวนนักเรียนต้นทางปลายทางตอบไปพร้อมๆครูนะอาหารชนิดแรกคืออะไร
3: เครื่องดื่มหวาน
1: อะไรที่เราชอบกินกันนะ
3: น้ำ
1: อารมณ์เครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน2มีผลไม้อะไรอีก
3: ข้าวเหน
1: ีย
3: ว
1: ข้าวเหนียวกับหมูปิ้งอะไรอีกคอนเฟลกกับอะไรอีก
3: น
1: ้ำผลไม้ประมาณนี้ซึ่งถ้าเราพูดในประเด็นประมาณนี้เนี่ยถามนักเรียนต้นทางครับใน5อย่างเราเคยรับประทานมาหมดแล้วหรือยังครับเคยหมดแล้วนักเรียนชื่นชอบชนิดใดมากที่สุดครับด้านหลังบอกว่าชอบข้าวเหนียวหมูปิ้งมีเมนูอื่นอีกไหมครับ
3: ชอบ
1: มีคอนเฟลกต์น้ำผลไม้ก็ชอบคอนเฟลกต์สรุปคือชอบเกือบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับฉะนั้นปลายทางล่ะลูกปลายทางเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ปลายทางชอบเมนูอะไรและลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมลองดูหน่อยว่าในบริบทของนักเรียนเนี่ยเวลานักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนได้ซื้อเมนูเหล่านี้เข้ามารับประทานด้วยหรือไม่แล้วนักเรียนมีการออกกำลังกายในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่นะครับนอกจากนี้เราก็ได้มีการอะไรครับให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนั้นตอบคำถามในเรื่องของการชมวิดีทัศน์นั่นเองนะก็ถือว่านักเรียนสามารถทำได้ดีอย่างยิ่งนะครับในวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันอ่านหน่อยครับว่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องเก่งมากครับเรื่องนานางานเขียนภาคเพียรศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างข้อ1ครับข้อ2ครับ
2: เขียนบรรยายการเขียนที่ยกมาพร้อมยกเหตุผลประกอบได
1: ้และข้อ3ครับ
2: ข้อประโยชน์ของการยกตัวอย่างงานเขียนงานพร้อมยกเหตุผลประกอบได
1: ้แสดงว่าถ้าเราพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้น่าจะต้องมีการทำกิจกรรมบางอย่างที่จะทำให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้หาตัวอย่างงานเขียนบางอย่างที่เราชื่นชอบพร้อมกับมีการยกเหตุผลประกอบได้อย่างที่คุณครูเคยถามพวกเราไปในหน่วยที่ผ่านมาว่าชอบอ่านหนังสือชนิดไหนก็เหมือนกันวันนี้ก็จะเป็นอะไรครับงานเขียนการ์ตูนใช่งานเขียนไหมครับ
4: ใช
1: ่สารคดีใช้งานเขียนไหมครับ
4: ใช่
1: ใช่วรรณกรรมเป็นงานเขียนไหมครับ
4: ใช่
1: เป็นหมดเลยใช่หมดเลยนะฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยจะต้องสืบค้นตามบริบทที่เหมาะสมได้ในวันนี้นะครับทีนี้ครับอย่างที่ถามไปจากจุดประสงค์แล้วกิจกรรมชวนคิดวันนี้เดี๋ยวให้เวลาคิดประมาณสักครู่หนึ่งแล้วเรียนดูนะครับนักเรียนมีงานเขียน

ที่เป็นเล่มโปรดหรือไม่แล้วเหตุใดจึงถือว่าเล่มนี้เป็นเล่มโปรดพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับนักเรียนต้นทางครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลองนึกถึงในช่วงเวลาวัยเด็กของเราที่ผ่านมาว่าเรามีงานเขียนที่เป็นเล่มโปรดหรือไม่แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นร่วมกันทำกิจกรรมชวนคิดว่านักเรียนมีงานเขียนที่เป็นเล่มโปรดหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันตอนนี้ใครอยากเป็นคนตอบก่อนครับกลุ่มที่2ตรงกลางนะครับอยากจะเป็นคนตอบก่อนอ่ะนักเรียนครับนักเรียนมีงานเขียนที่เป็นเล่มโปรดหรือไม่แล้วเหตุใดจึงถือว่าเล่มนี้เป็นเล่มโปรดครับเชิญครับ
1: หนังสือการ์ตูนคุกกี้รันค่ะ
0: เป็นเรื่องการ์ตูนคุกกี้รันทำไมถึงยกให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโปรดครับ
1: เพราะว่าชอบค่ะเพราะว่าคุกกี้รันได้ไปท่องเที่ยวโลกต่างๆค่ะ
0: เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการผจญภัยจึงมีการชื่นชอบนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นการ์ตูนอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับกลุ่มอื่นครับเชิญครับขอบคุณมากครับกลุ่มอื่นมีไหมครับมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างลูกมีไหมครับจริงๆต้องตอบทุกกลุ่มนะฮะอ่ะกลุ่มแรกชอบเรื่องอะไรครับใช้ไมโครโฟนตอบให้นักเรียนปลายทางได้ยินด้วยครับเพราะว่าปลายทางจะได้ฟังว่าเอ๊ะเรามีหนังสือเล่มเดียวกันตรงกันหรือไม่นะครับ
2: ชอบนิทานครับ
0: ชอบนิทานเป็นนิทานเรื่องอะไรครับ
2: ลูกหมู3ตัวครับ
0: เป็นเรื่องของหมู3ตัวเพราะอะไรจึงชอบเรื่องนี้แล้วยกเรื่องนี้ให้เป็นเล่มโปรดล่ะครับ
2: เพราะว่ามันให้เนื้อหาที่ดีครับแล้วก็ได้ประโยชน์ครับได้ความ
0: นักเรียนตอบว่ามีเนื้อหาที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ควรค่าแก่การศึกษานั่นเองนะครับอ่ะกลุ่มฝั่งนี้ครับกลุ่มที่3นักเรียนชอบหนังสือเล่มไหนมากที่สุดครับที่เป็นงานเขียนมีไหมครับ
1: หนังสืออาหารไทย
0: เป็นงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าม
0: ีเมนูเยอะใช่ไหมแบบแล้วสีสันของอาหารก็สวยใช่ไหมครับอ่ะประมาณนี้ขอบคุณครับกลุ่มที่4ล่ะครับมีไหมครับเชิญครับ
1: เป็นวรรณกรรมค่ะชื่อเรื่องชาร์ลอตแมงมุมเพื่อนรักค่ะ
0: ชาร์ลอตแมงมุมเพื่อนรักทำไมถึงยกให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโปรดครับ
1: เพราะว่าเรื่องนี้ได้สอนถึงการเป็นเพื่อนและมิตรภาพค่ะ
0: สอนเรื่องของความเป็นเพื่อนและมิตรภาพเล่มนี้ก็มีความน่าสนใจอย่างยิ่งขอบคุณนะครับนักเรียนครับกลุ่มที่5มีตัวแทนเป็นคนตอบไหมครับว่านักเรียนชอบงานเขียนชนิดใดครับ
3: นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าครับ
0: เป็นเรื่องกระต่ายกับเต่านะครับทำไมถึงยกเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องโปรดครับเรื่องสติกับอะไรอีกครับ
3: เอิ่มการไม่ประมาทครับ
0: แล้วก็เป็นการสอนเราให้รู้จักความไม่ประมาทหรือว่าต้องระแวดระวังในการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับและกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่6นะครับมีเรื่องงานเขียนที่เป็นงานโปรดขออภัยเป็นเรื่องที่เราชอบหรือว่าโปรดไหมครับเรื่องอะไรครับอาจจะปรึกษากันสักครู่นะครับว่าไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรกันดีก็เดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบให้คุณครูปลายทางเนี่ยได้ฟังได้นะครับเดี๋ยวในขณะที่เรารอคำตอบจากกลุ่มที่6อยู่ในตอนนี้ก็ลองตอบดูซิว่าเนื้อหาของเรานั้นมีความใกล้เคียงกับ

0: อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีความยิ่งใหญ่และสร้างมาหลายร้อยปีแล้วสร้างโดยเจ้าสามพระยาแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือการให้ข้อมูลความจริงแต่ถ้าเมื่อใดเป็นลักษณะของการเขียนบันเทิงคดีอาจจะจำลองเป็นตัวละครเข้าไปเที่ยวแล้วอาจจะไปเจอวิญญาณคนร้ายไปลอบขุดกรุที่วัดราชบูรณะประมาณปี2500แล้วทำให้รู้ว่ามีทองคำอยู่เป็นจำนวนมากถูกโจรกรรมไปแล้วหลังจากนั้นทำไมครับก็ได้มีการติดตามกลับมาเพียงแค่ 30% จาก100หายไปเยอะไหมครับ
1: เยอะค่ะ
0: ฉะนั้นเรื่องพวกนี้สามารถเอามาเขียนได้เช่น เขาบอกว่าศิลปะในการใช้ภาษานะเขาบอกว่าตอนที่โจรส่องอะไรครับตัวตะเกียงเจ้าพายุลงไปตรงห้องที่ถูกขุดกรุเนี่ยเขาบอกว่าอุทานเลยว่าเรารวยแล้วฉะนั้นแสงของตะเกียงเนี่ยมันไปกระทบตกกับเครื่องทองที่อยู่ในห้องเป็นจำนวนมากเกิดเป็นแสงวูบวาวขึ้นมาเนี่ยเหล่านี้เป็นลักษณะของการใช้คำแต่เรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะเวลานั้นเราอาจจะไปเขียนตามความเหมาะสมของเราก็ได้อันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยลองใช้ศิลปะในการใช้คำจะทำให้การเขียนนั้นทำไมครับดูน่าสนใจมากขึ้นนี่เป็นต้นนะอ่ะต่อไปครับองค์ประกอบของบันเทิงคดีที่สำคัญมีอยู่6ประการประการที่1คือสารัตถะของเรื่องข้อ2คือเรื่องของต่อมาคือ
2: ต
0: ั
2: วละคร
0: ต่อมา
2: บทสนทนา
0: ต่อมาครับ
2: ช
0: าและอันสุดท้ายครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้บันเทิงคดีของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นสารัตถะของเรื่องเรียกว่าแก่นเรื่องหมายถึงความคิดสำคัญของเรื่องเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอแก่ผู้อ่านนะครับขออนุญาตยกงานที่เคยเผยแพร่ออกทางโทรทัศน์นะครับซึ่งขออนุญาตทางผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการนำเอาข้อมูลของท่านมาใช้ประโยชน์นะครับเช่นนักเรียนครับนักเรียนเคยดู เรื่องพิศวาสไหมครับที่คุณนุ่นวรนุชแล้วก็คุณป้องนวัตเนี่ยเป็นพระเอกกับนางเอกครับเรื่องของนางรำหลวงคนหนึ่งที่ถูกอะไรครับสามีเนี่ยฟันศีรษะแล้วก็ต้องวิญญาณเนี่ยต้องไปเฝ้าสมบัติอยู่ชั่วกับชั่วกันแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นแก่นเรื่องจริงๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดของนางเอกที่ว่าเข้าใจว่าสามีเนี่ยเป็นคนฟันเพื่ออยากจะฆ่าแล้วก็ให้เสียชีวิตลงแต่ในความเป็นจริงแล้วคืออะไรครับหน้าที่ของดินก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกับความรักแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นอันนี้ก็ขออนุญาตผู้จัดในการยกตัวอย่างของแก่นเรื่องให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาในการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเอางานของท่านเนี่ยมาทำให้เกิดความเสียหายแต่ว่าถือว่างานของท่านนั้นมีความมีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างยิ่งนะครับอ่ะต่อมาครับเรื่องอะไรลูกโครงเรื่องโครงเรื่องคือเหตุการณ์ที่จัดเรียงลำดับและเป็นเหตุเป็นผลกันเหตุการณ์หนึ่งเป็นผลให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งต่อมาคือเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ต่อเนื่องกันไปเหตุการณ์สืบเนื่องตามมาโครงเรื่องที่น่าสนใจอาจจะเกิดจากความขัดแย้งระหว่างแนวคิดค่านิยมความเชื่อหรือเหตุผลมากกว่า2กระแสขึ้นไปทำให้ผู้อ่านอยากรู้ว่าปมปัญหานั้นจะลงเอยอย่างไรเช่นในครอบครัวครอบครัวหนึ่งคุณแม่รักลูกผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิงลูกผู้ชายทำอะไรก็ถูกไปหมดเลยลูกผู้หญิงทำอะไรก็ไม่เคยดีเลยอันนี้เราสามารถเอาประเด็นเหล่านี้มาเขียนเป็นลักษณะโครงเรื่องอันนี้มันก็จะไปเข้าในเรื่องของความขัดแย้งได้หรือนายกอเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างที่จะฐานะไม่ค่อยดีแต่นายกเนี่ยฝันไกลมากว่าอยากเป็นเศรษฐีพันล้านเนี่ยมันเกิดเป็นอะไรครับเกิดความขัดกันที่เหลือก็เป็นการวางโครงเรื่องอย่างไรให้เรื่องนี้มีความสอดคล้องและน่าสนใจฉะนั้นที่คุณครูพูดไปนั้นคุณครูไม่ได้เจตนาที่จะทำให้สังคมที่คนที่เขาเจอแบบนี้จริงๆเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่ดีนะแต่ว่าอันนี้เป็นการยกตัวอย่างว่านักเขียนเขามีกลวิธีจำนวนมากเลยในการสร้างความขัดแย้งบางอย่างขึ้นมาทำให้ดูน่าสนใจแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับตัวละครตัวละครคือบุคคลสัตว์หรือสิ่งต่างๆที่ผู้

0: เปลี่ยนสร้างขึ้นให้มีบทบาทมีชีวิตมีจิตวิญญาณแสดงพฤติกรรมต่างๆเพื่อให้เหตุการณ์ดำเนินไปตามเรื่องราวที่วางไว้ฉะนั้นเชื่อว่าเวลาเราอ่านบันเทิงคดีบางเรื่องเรารู้สึกไม่ชอบตัวละครตัวนี้เลยเรารู้สึกตัวละครตัวนี้น่าสงสารจังเลยแบบนี้เป็นต้นมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการจะสร้างให้เรานั้นเกิดความคล้อยตามนั่นเองนะครับต่อไปสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือเรื่องบทสนทนาคือคำพูดของตัวละครแต่ละตัวบทสนทนานับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ตัวบันเทิงคดีนั้นมีการดำเนินเดินเรื่องไปได้เพราะจะทำให้ทราบอะไรทราบแนวคิดทราบลักษณะนิสัยของตัวละครของคนเหล่านั้นว่ามีความคิดความอ่านอย่างไรตัวละครบางตัวเราสามารถจับอะไรครับจับถ้าเป็นภาษาปากเขาบอกจับไตจับไตคือจับได้เลยว่าอ๋อคนนี้เดี๋ยวจะต้องทำอะไรต่อจับความคิดเขาได้แต่บางคนเนี่ยความคิดล้ำลึกซึ่งก็เป็นนิสัยจริงๆของคนที่ผ่านโลกมามากก็ได้อาจจะเขาเรียกว่ามีเหลี่ยมเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นบางคนก็อาจจะจับยากบางคนที่เราคิดว่าเขาเป็นคนดีมาตลอดเลยอ้าวมาหักมุมตอนท้ายคนนี้เป็นคนที่ทำให้เหตุการณ์ในเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายแบบนี้ก็มีนะฉะนั้นเห็นไหมครับการศึกษาบ่อยๆจะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะฉะนั้นลักษณะของบทสนทนาเหล่านี้มันจะทำให้ทราบลักษณะนิสัยภูมิหลังบทรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางเรื่องราวของบันเทิงคดีทั้งสิ้นต่อมาประเด็นที่5คือเรื่องของฉากฉากนั้นก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้อ่านแล้วเกิดความเร้าอารมณ์ตามเช่นความกลัวความดีใจความชื่นใจแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกว่าฉากคือการบรรยายสถานที่เวลาสภาพแวดล้อมที่ปรากฏเหตุการณ์ของเรื่องเป็นการสร้างอารมณ์และจินตนาการให้กับผู้อ่านทำให้เรานั้นเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับนักเรียนดูข้อที่6นะครับเป็นเรื่องของบรรยากาศบรรยากาศคือการบรรยายอารมณ์ความรู้สึกขององค์ประกอบต่างๆของฉากตัวละครเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้อ่านซึ่งก็เหตุทั้งหมดนะครับที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ศึกษาเนี่ยก็ขอขอบคุณท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลก็คือคุณอลงกรพลอยแก้วนะครับที่ท่านได้เคยได้เขียนเนื้อหาเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูลให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ทราบในเรื่องของลักษณะการเขียนบันเทิงคดีนะครับซึ่งการเขียนบันเทิงคดีเนี่ยไม่ยากและไม่ง่ายแต่ว่าเราต้องหมั่นฝึกฝนอยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ศึกษาสอบถามแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของสารคดีและบันเทิงคดีทั้งสองคำมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนักเรียนต้นทางปลายทางสารคดีคืออะไรงานเขียนที่มุ่งเน้นความจริงเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงอาจจะไม่ค่อยมีภาษาที่สวยงามมากแต่เราสามารถเขียนให้สวยงามได้ถ้าเป็นบันเทิงคดีล่ะ
1: บันเทิงคดีคือเรื่องที่สร้างขึ้น
0: เรื่องที่สร้างขึ้นเรื่องที่สมมุติขึ้นมีการนำเอาฉากตัวละครเรื่องต่างๆเอามาเขียนให้เกิดเป็นความสนุกจึงเรียกว่าเป็นเรื่องของความรู้แบบบันเทิงคดีลงมือทำจดจำได้ในวันนี้ครับมาถึงช่วงนี้แล้วครับให้นักเรียนปฏิบัติการเขียนบรรยายงานเขียนที่นักเรียนชอบลงในใบกิจกรรมเมื่อเสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มเพื่อนำเสนอสิ่งที่เราได้มีการค้นคว้านะครับอันนี้เป็นหน้าตาใบความรู้เรื่องนานางานเขียนภาคเพียรศึกษาก็จะเป็นการให้ความรู้ทั้งสารคดีแล้วก็บันเทิงคดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของใบงานนะครับใบงานตัวนี้ก็มีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะอันนี้เป็นภาพรวมของใบความรู้เรื่องนานางานเขียนแล้วก็ใบงานเรื่องนานางานเขียนนะครับมีอะไรบ้างประการที่1ข้อ1งานเขียนที่นักเรียนเลือกเป็นอย่างไรข้อ2ทำไมนักเรียนจึงคัดเลือกงานเขียนชนิดนี้แล้วงานเขียนชนิดนี้มีจุดเด่นหรือมีความน่าสนใจอย่างไรข้อที่3นักเรียนคิดว่างานเขียนที่นักเรียนเลือกมาให้คุณค่าหรือประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรและข้อ4ในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้คัดเลือกงานเขียนเล่มนี้มานักเรียนคิดว่าจะสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างจงอภิปรายเอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยก็ได้ศึกษากันมาพอสมควรแล้วทั้งเรื่องของสารคดีแล้วก็บันเทิงคดีตอนนี้พร้อมที่จะไปค้นหางานเขียนที่เราชื่นชอบหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ในช่วง

พรุ่งนี้เราก็เริ่มท่องโลกในการค้นหางานเขียนได้แต่ว่าขออนุญาตก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเราสามารถปรับบริบทการค้นหางานเขียนที่ชื่นชอบตามความเหมาะสมได้อย่างวันนี้นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เขามีบริการในเรื่องของงานเขียนได้ถ้านักเรียนปลายทางไม่สะดวกที่จะใช้โทรศัพท์มือถือสามารถที่จะหาจากห้องสมุดหรือหาจากแหล่งเรียนรู้ที่เราชื่นชอบได้นั่นเองนะครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเราไปลงมือทำแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: าละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมเนี่ยได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันไปท่องโลกในการค้นหางานเขียนที่เราสนใจนั่นเองนะครับซึ่งพอเราหางานเขียนที่เราสนใจแล้วก็ให้มาเขียนในประเด็นที่ปรากฏอยู่ในใบงานในชั่วโมงนี้จำนวน4ประการนะครับตอนนี้นะครับก็ได้มีตัวแทนที่อยากจะเป็นตัวแทนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาตอบให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังนะครับเดี๋ยวขออนุญาต move ตัวของคุณครูเองเนี่ยลงไปที่กลุ่มนี้นะครับก็ขอดูจากการเดินก็พบว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้มีการทำแล้วก็มีการวางแผนแล้วนะครับเดี๋ยวตอบให้ฟังหน่อยครับว่ากลุ่มนี้ครับว่างานเขียนที่นักเรียนเลือกเนี่ยเป็นเรื่องอะไรครับใช้ไมโครโฟนได้เลยครับ
1: เรื่องลูกหมู3ตัวค่ะ
0: เป็นนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวนะครับนักเรียนปลายทางลองดูซิว่าปลายทางโรงเรียนไหนเนี่ยได้มีการเลือกเรื่องนี้ในการที่จะเขียนหรือไม่เดี๋ยวนักเรียนยืนตอบไปเลยนะครับเรื่องลูกหมู3ตัวใช่ไหมครับอ่ะข้อ2ครับทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ครับแล้วก็เรื่องนี้มีความน่าสนใจยังไงครับ
1: ให้บทเรียนต่างๆค่ะ
0: บทเรียนต่างๆคือที่ชอบคือชอบด้วยใช่ไหมเรื่องนี
1: ้
0: อ๋อคือเราคัดเลือกเพราะว่าเรามีความชื่นชอบแล้วก็ในกลุ่มก็รู้จักเรื่องนี้ใช่ไหมครับอ๋อรู้จักเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนักเรียนบอกว่าให้
1: บทเรียนค
0: ่
1: ะ
0: ให้บทเรียนให้สิ่งสอนใจต่างๆใช่ไหมครับอันนี้ได้ไปการเขียนแล้วนะครับต่อไปครับข้อ3ครับนักเรียนคิดว่างานเขียนที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยให้คุณค่ากับนักเรียนอย่างไรบ้างอันนี้ลองตอบคุณค่า2เรื่องลูกหมู3ตัวสิครับ
1: สอนให้เราคิดก่อนทำให้รอบคอบก่อนทำค่ะ
0: เป็นการสอนให้เราคิดก่อนทำให้มีความรอบคอบในการกระทำสิ่งใดๆนั้นต้องมีการคิดไตร่ตรองและวางแผนมาก่อนใช่ไหมครับและข้อสุดท้ายครับในฐานะที่เป็นผู้คัดเลือกงานเขียนเล่มนี้มานักเรียนคิดว่าจะสามารถไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้างครับ
1: ใช้ในการตัดสินใจทำอะไร บางอย่างก็ควรคิดให้รอบคอบค่ะ
0: อ๋อจากข้อ3นี่ตอบว่าให้คิดอย่างรอบคอบแล้วก็พอเวลาเราเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือเป็นเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างให้รอบคอบเพราะว่าอย่างที่นักเรียนได้ตอบไปนะครับว่าเรื่องลูกหมู3ตัวเนี่ยถ้าเราไม่มีการวางแผนหรือว่าการทำสิ่งใดก่อนเนี่ยแล้วเราทำขึ้นมาเลยก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้นักเรียนปลายทางได้คำตอบประมาณนี้หรือไม่นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่เราจะเข้ามาสู่ในช่วงนี้นะครับคุณครูก็ได้มีการไปสอบถามจากนักเรียนกลุ่มต่างๆก็พบว่ามีทั้งนักกลุ่มที่มีความต้องการจะทำเรื่องการ์ตูนนิยายดังหลายๆเรื่องเลยนะครับแต่ว่าก็เลือกกลุ่มนี้เป็นตัวแทนกลุ่มในการตอบนะครับอ่ะขอบคุณครับปรบมือให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ด้วยครับก็ถือว่านักเรียนสามารถตอบได้ดีอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราก็จะไปต่อกันในส่วนที่เหลือต่อได้เลยนะครับทีนี้ครับนักเรียนครับร่วมกันสรุปหน่อยครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการยกตัวอย่างงานเขียนพร้อมยกเหตุผลประกอบเป็นการพัฒนาทักษะต่อตนเองอย่างไรอ่ะนักเรียนคิดว่าพัฒนาทักษะอะไรบ้างเราได้ฝึกกระบวนการอะไรเราได้ฝึกความคิดไหมชัดเจนเลยว่าเราฝึกกระบวนการคิดเราฝึกการสื่อสารไหมเราฝึกการสื่อสารเราฝึกการคิดไหมการใช้เทคโนโลยีไหมครับเพราะว่าเรามีการสืบค้นงานเขียนที่เราชื่นชอบแต่คุณครูบอกนักเรียนต้นทางกับปลายทางเสมอว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีถ้าเกิดว่าเราไม่มีความพร้อมที่เพียงพอเราสามารถหาได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นห้องสมุดอะไรครับที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในการระดมความคิดทำให้เรานั้นมีทักษะในการสืบค้นมีทักษะในการคิดมีทักษะในการสื่อสารได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับการสื่อสารระหว่างกลุ่มมีไหมลูกมีไหมเราก็ต้องคุยกันเช่นเดียวกันนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูเจมได้ยกคำนี้มาให้ครับคำง่ายเลยนะฮะคำว่าดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ไหนที่ถูกต้องดาวเคราะห์สีเขียวยกมือต้นทางปลายทางยกได้เลยครับมี1คนนะครับ สีม่วงยกมือวันนี้เสียงส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสีม่วงครับปลายทางเชื่อเหมือนต้นทางไหมครับเอามือลงได้ครับและดาวเคราะห์ที่ถูกต้องก็คือสีม่วงปรบมือให้ตัวเองเก่งมากนะครับเขาบอกว่าดาวเคราะห์เป็นคำนามแปลว่าดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์มีกี่ดวงลูกมี8ดวงดวงที่หายไปคือดาวพลูโตนั่นเองนะครับดวงต่างๆได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยูดาวเนปจูนหรือดาวสมุทรดาวที่ถูกตัดออกก็คือดาวพลูโตจึงเหลือเพียงแค่8ดวงนั่นเองส่วนดาวที่เรามองเห็นได้มี5ดวงคือดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสและดาวเสาร์นั่นเองนะครับก็จากภาพก็เป็นการเจเนเรตจาก AI ซึ่งมีความใกล้เคียงกับดาวเสาร์ของจริงมากเลยนะครับในชั่วโมงหน้าเราจะเป็นการเรียนเรื่องงานเขียนสร้างความสุขสิ่งที่ต้องเรียนต้นทางและปลายทางนะครับจะต้องเตรียมขออภัยครับสิ่งที่ต้องเรียนปลายทางกับคุณครูจะต้องเตรียมนะครับได้แก่สื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องงานเขียนสร้างความสุขครับก่อนจะไปในวันนี้เราได้มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของสารคดีกับบันเทิงคดีสารคดีคืออะไรนะ
2: สารคดีคือ
0: เรื่องที่มุ่งเน้นความจริงการนำเสนอความจริงมีการให้ข้อมูลที่เป็นจริงบันเทิงคดีคือ
2: เรื่องสร้างขึ้น
0: เรื่องแต่งขึ้นเรื่องสมมุติมีการใส่จินตนาการอารมณ์ความรู้สึกเข้าไว้นั่นเองแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะครับก็มาพบกันใหม่ในเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขสำหรับการให้ความรู้ในชั่วโมงนี้ก็ขอฝากนักเรียนต้นทางและปลายทางไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Paolo.
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นะครับก็คือพระพุทธศาสนานะครับแล้ววันนี้ครับเราจะเป็นการติดตามการปฏิบัติตนของเรานะครับในครั้งที่4และครั้งที่5แต่ว่าการติดตามครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วครูบอกว่าเรามีกิจกรรมอะไรลูกให้ทำอะไร
2: ให้ทำสติ๊กเกอร์
1: นักเรียนลองไปออกแบบมาหรือยังครับออกแบบมาแล้วนะครับก่อนเรียนเช่นเคยครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับก็คือบอกแนวทางการดำเนินชีวิตของตนเองได้นะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้ก็คือทำสติ๊กเกอร์เตือนใจนะครับตนเองให้ปฏิบัติตนด้วยเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ได้จากการศึกษาเรื่องอริยสัจ4ไตรสิกขาอานาปานสติและโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษทางออกเนาะอันนี้นักเรียนก็ได้ลองไปออกแบบสติ๊กเกอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับเอาล่ะครับก่อนเรียนครูมีคำถามมาถามนักเรียนหลายข้อเลยนะครับก่อนจะเรียนวันนี้นะครับคำถามแรกนะครับนักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมอ่ะครูต้องให้นักเรียนเนี่ยทำไมครับทำซ้ำๆแล้วก็พัฒนาตนเองเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานเพราะอะไรลูกเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะอะไรลูกอ่ะใครเป็นตัวแทนอ่ะกลุ่มหนึ่งเป็นตัวแทน
3: เพราะการพัฒนาตนเองเป็นไปไม่ได้ที่จะทำสำเร็จในระยะ 2-3 วันต้องใช้ความพยายามและเวลาค่ะ
1: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือการที่เราจะพัฒนาตนเองเนี่ยเราจะทำแค่แป๊บเดียวได้ไหมลูก
4: ไม
1: ่ได้นะครับเราต้องใช้ระยะเวลาที่ทำไมครับระยะเวลานานเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำไมครับเราทำจนชินแล้วอ่ะคือมันเป็นนิสัยของเราไปแล้วอ่ะบางอย่างอ่ะเช่นนิสัยนอนดึกนิสัยตื่นสายแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามานานดังนั้นครับถ้าเราจะแก้ไขให้สำเร็จเราต้องทำอะไรครับทำบ่อยๆครูจึงให้นักเรียนนะครับทำซ้ำๆใช้เวลาหลายๆสัปดาห์ในการทำนะครับอ่ะเอาล่ะครับทีนี้นักเรียนคิดว่าการที่ครูให้นักเรียนเนี่ยพัฒนาตนเองเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราต้องพัฒนาตนเองเคยสงสัยไหมและนักเรียนคิดว่าทำไมครับเราต้องพัฒนาตนเอง

0: เพราะอะไรลูกอ่ะตัวแทนกลุ่ม6ครับ
1: คืออะไรวะถ้าเราใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่พิจารณาตนเองและไม่พัฒนาตนเองก็อาจทำให้เรามีปัญหาในอนาคตได้โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตอาจจะมีปัญหาเช่นถ้าเราเป็นคนตื่นสายถ้าเราไม่พัฒนาตนเองก็จะติดการนอนตื่นสายทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานได้ค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาละครับนี่ก็เป็นคำตอบของเพื่อนเนาะก็คือการที่เราพัฒนาตนเองเนี่ยลูกนะครับจะเป็นการที่เราทำไมครับหนึ่งเลยเราได้รู้ข้อบกพร่องของตนเองพอเรารู้ข้อบกพร่องของตนเองแล้วการที่เรารีบแก้ไขเป็นสิ่งที่ดีไหมครับดีนะครับรีบแก้ไขรีบปรับปรุงเป็นสิ่งที่ดีเพื่ออนาคตของเรานะครับในการดำเนินชีวิตนะครับเราก็จะทำไมครับจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาในชีวิตที่ยุ่งเหยิงมากมายนะครับต่อมาครับทีนี้เราจะทำอย่างไรล่ะนะครับให้การพัฒนาตนเองนั้นสำเร็จเราจะต้องทำยังไงครับให้การพัฒนาตนเองสำเร็จทำอย่างไรครับตัวแทนกลุ่ม5ครับลองบอกสิครับว่าทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ
2: การที่เราจะพัฒนาตัวเองให้สำเร็จนะครับต้องมีความมุ่งมั่นและจริงจังตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จบางครั้งอาจจะขัดใจเราบ้างแต่เราต้องทำเพื่อกำจัดนิสัยข้อบกพร่องที่ไม่ดีต่อเราเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมกลุ่ม3เสริมว่าไงลูกอธิบายสิ
3: การจะพัฒนาตนเองให้สำเร็จนั้นต้องเลือกใช้หลักธรรมให้เหมาะสมกับนิสัยและข้อบกพร่องของตนเองครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือต้องเลือกหลักธรรมที่เหมาะสมกับตนเองแล้วเราเรียนไปทั้งหมดกี่หลักธรรมอ่ะ4หลักธรรมมีอะไรบ้างอริยสัจ4อานาปานสติไตรสิกขาและโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษทางออกแล้วมีใครพอจะอธิบายกับให้ครูฟังได้ไหมครับว่าแต่ละแบบเนี่ยสำคัญอย่างไรและเราสามารถนำไปใช้ปัญหาได้อย่างไรมีใครจะอธิบายได้ไหม
4: อริยสัจ4คือการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลทุกข์คือผลที่มาจากสาเหตุคือสมุทัยพระพุทธเจ้าสอนให้เราแก้ปัญหาจากสาเหตุเมื่อเรารู้สาเหตุแห่งทุกข์แล้วเราก็ควรละหรือเลิกเช่นเวลามาเรียนแล้วง่วงนอนเราก็ไปหาสาเหตุของการง่วงนอนคือเกิดจากการเล่นเกมนอนดึกเมื่อรู้เราก็ควรเลิกเล่นเกมและนอนให้ไวซึ่งการเลิกเล่นเกมและนอนให้ไวก็คือแนวทางในการดับทุกข์หรือมรรคซึ่งการดับทุกข์มีหลายวิธีเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับปัญหาค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเมื่อกี้นะครับเพื่อนได้ยกตัวอย่างวิธีการไป1วิธีการคืออะไรครับการใช้หลักธรรมอะไรลูกการใช้อริยสัจ4ในการแก้ปัญหาเรื่องอะไรการนอนดึกนะครับก็หาสาเหตุแก้ปัญหาเรื่องอะไรเมื่อกี้ความทุกข์คืออะไรความทุกข์คือง่วงนอนใช่ไหมครับเวลาเรียนและสาเหตุคืออะไรเล่นเกมนอนดึกเหตุก็คือสมุทัยใช่ไหมครับนะครับเราต้องหาสาเหตุให้เจอแล้วก็หาวิธีแก้ก็คือมรรคนะครับ

0: พื่อเราจะได้ไม่ทุกข์นั่นก็คือนิโรธนั่นเองนะครับอ่ะได้ไปแล้วหนึ่งหลักธรรมต่อมามีใครจะเสนออีกสักหนึ่งหลักธรรมไหมกลุ่ม6ครับ
1: วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกในการดำเนินชีวิตมีหลายครั้งที่เราต้องเลือกว่าเราจะทำแบบใดดีหรือเราจะทำแบบนั้นแบบนี้ต่อไปหรือไม่เราก็สามารถใช้ชีวิตแบบคุณโทษและทางออกแก้ไขปัญหาได้เช่นการนอนดึกเราก็คิดพิจารณาว่าคุณหรือข้อดีคือได้เล่นเกมนานๆโทษหรือข้อเสียคือตื่นสายแม่บ่นเรียนมาเรียนก็ง่วงเรียนไม่รู้เรื่องทางออกคือนอนให้ไวนอนก่อนนอนไม่เล่นโทรศัพท์และปิดไฟค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับปัญหาคล้ายกับคนแรกไหมแต่ใช้วิธีไหนแก้ครับคุณโทษทางออกอย่างที่ครูบอกเนาะเราต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับตัวเองเนาะอย่างกลุ่มแรกเนี่ยก็คือใช้อริยสัจ4ในการหาสาเหตุเมื่อรู้สาเหตุแล้วก็ทำไมครับใช้มรรคในการดับทุกข์แล้วก็ละสาเหตุนั้นหรือเลิกสาเหตุนั้นซะนะครับต่อมามีอีกไหมครับมีใครจะเสริมอีกไหม
2: ได้สิขาคือหลักการพัฒนาชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จเป็นคนที่สมบูรณ์แบบตามแนวพุทธเป็นการศึกษา3ด้านค
0: ่ะสามด้านมีอะไรบ้างลูก
2: มีศีลเป็นหลักการพัฒนาระดับความสัมพันธ์เรากับสิ่งแวดล้อมทางสังคมการปฏิบัติตนตามศีล5 2สมาธิเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิในการคิดพิจารณาและตัดสินใจ3ด้านปัญญาเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจสามารถแยกแยะวิเคราะห์สืบหาสาเหตุของสิ่งทั้งหลายได้โดยเฉพาะการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่หลงเชื่อสิ่งต่างๆค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับที่เพื่อนตอบมาถือว่าใช่ไหมครับเป็นคำตอบที่ดีมากเลยโดยเฉพาะการใช้ปัญญาใช่ไหมครับเพราะทุกวันนี้เราถือว่าชีวิตเราเจอเรื่องที่ต้องไต่ตองเยอะไหมเยอะต้องคิดต้องไต่ตองเยอะไม่ใช่หลงเชื่ออะไรอย่างง่ายๆนะครับบางทีถ้าเราไม่ใช้ปัญญานะครับในการใช้ชีวิตเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะครับจากที่เพื่อนบอกว่าการใช้ไตรสิกขาเนี่ยสำคัญนะครับเพราะไตรสิกขาเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเลยไม่ว่าจะเป็นศีลก็คือปฏิบัติตามศีล5นะครับศีลทั้ง5ข้อของเรานี่แหละนะครับแล้วก็สมาธินะครับก็คือทำไมครับฝึกสมาธินะครับให้มีสติอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเรามีสตินะครับเราก็จะตัดสินใจหรือคิดอะไรเนี่ยก็จะไม่ผิดพลาดนะครับและที่สำคัญต้องใช้ปัญญาในการไตร่ตรองนะสุดท้ายเราเหลืออีก1หลักธรรมก็คืออะไรลูกอานาปานสติใครจะเป็นตัวแทนดีกลุ่ม5นะครับ
3: ครับอานาปานสติช่วยให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอะไรมากระทบเราไม่ว่าจะเป็นตาเราเห็นในสิ่งที่ไม่ชอบหูได้ยินสิ่งที่ไม่ชอบจมูกได้กลิ่นที่ไม่ถูกใจหรือรับประทานอาหารรสชาติที่ไม่ชอบและที่สำคัญคือทางใจเรามักจะมีความรู้สึกได้เร็วทั้งดีใจและเสียใจไม่พอใจในสิ่งต่างๆถ้าหากเราใช้อานาปานสติดึงสติไม่ให้ไหลไปกับความรู้สึกเหล่านั้นเราจะไม่มีความทุกข์ครับฝึกกำหนดลมหายใจและมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ปล่อยให้สติไหลไปตามอารมณ์ครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายนะครับอานาปานสติก็คือทำไมครับเป็นการฝึกนะครับให้เราอยู่นะครับกับตัวเองนะครับไม่ปล่อยใ จิตหรือสติของเราเนี่ยไหลไปตามอารมณ์ต้องดึงกับดึงสติกลับมานะครับดึงสติกลับมาว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่นะเช่นบางครั้งเอาง่ายๆเวลานักเรียนเรียนนั่งเรียนนักเรียนเผลอคิดเรื่องอื่นไหมเผลอคิดเรื่องอื่นนะครับดังนั้นนะครับอานาปานสติช่วยได้ไหม
4: ได
0: ้ช่วยได้ดึงสติตัวเองกลับมานะครับให้อยู่กับเรื่องที่เรียนสิ่งที่ทำนะอ่ะเอาละครับทีนี้นะครับครูให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกพัฒนาตนเองเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนักเรียนได้ใช้หลักธรรมต่างๆนะครับในการพัฒนาปัญหาข้อบกพร่องของตนเองทีนี้นะครับครูก็เลยจะให้นักเรียนเนี่ยออกแบบทำสติ๊กเกอร์เตือนตัวเองนะเพราะต่อไปเนี่ยครูจะไม่ได้ให้ทำใบงานบันทึกที่เราจะต้องบันทึกประจำวันละนะครับแต่ครูเนี่ยก็จะให้นักเรียนเนี่ยไปเตือนตนเองแต่การที่จะเตือนตนเองเราก็ทำไมครับต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะครับอุปกรณ์ที่จะช่วยนักเรียนได้วันนี้นะครับครูจะให้ทำสติ๊กเกอร์เป็นข้อความสั้นๆอย่างของครูก็ยกมา3ตัวอย่างเช่นคบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นก็จะเตือนเราในเรื่องของการอะไรลูกคบเพื่อนหรือจงเตือนตนด้วยตนได้ไหมได้ไม่มีใครเตือนเราได้นอกจากตัวเราเองอย่างที่เหมือนที่ครูบอกอ่ะเหมือนหลักธรรมอะไรเลยอานาปานสตินะครับอานาปานสติก็คือไม่มีใครดึงสติเรากลับมาได้นอกจากตัวเราเองนะครับฝึกดึงสติกลับมานะครับไม่ให้ไหลไปกับอารมณ์กับความรู้สึกนะครับหรือใครควรก่อนทำจึงดีอันนี้ก็จะสอดคล้องกับหลักธรรมอะไรของเราใครควร
4: ค
0: ิ
4: ด
0: อะไรอ่ะหลักธรรมอะไรอ่ะใครควรก่อนทำจึงดีไตรสิกขาก็ได้ก็คือในเรื่องของปัญญาใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกครูเห็นใช้เยอะเลยนะ
4: ค
0: ุณโทษและทางออกนะครับเนี่ยนักเรียนใช้หลักธรรมไหนนักเรียนก็แปลงเป็นคำพูดง่ายๆสั้นๆกระชับได้ใจความแบบเห็นแล้วแบบเราต้องทำไมครับหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีทันทีหรือเห็นแล้วปุ๊บเราเกิดการเตือนตัวเองเตือนสติตัวเองได้ทันทีแบบนี้นะครับอ่ะนะครับครูจะให้นักเรียนครับทำสติ๊กเกอร์เตือนตนเองนะครับจากประโยชน์ที่นักเรียนได้จากการพัฒนาตนเองสรุปเป็นข้อความสั้นๆโดยครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนก็คือกระดาษสติ๊กเกอร์ใสสำหรับเคลือบแล้วก็สีสำหรับเขียนข้อความและตกแต่งพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเนาะเพราะออกแบบมาแล้วอ่ะลงมือทำต่อได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ทำสติกเกอร์เรียบร้อยยังลูก
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล
0: ้
1: ว
0: เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับนำสติกเกอร์วางไว้บนกระดาษ A4 ก่อนนะครับวางไว้ที่โต๊ะของตนเองอ่ะวางไว้เลยลูก

0: จากนั้นตอนนี้นะครับทุกคนจะมีสติ๊กเกอร์หัวใจเล็กๆที่ครูมอบให้คนละกี่ดวง
1: 3
0: ดวงนะครับให้นักเรียนเนี่ยนำไปติดที่ผลงานของเพื่อนที่นักเรียนชื่นชอบนะครับก็คือครูเนี่ยจะให้นักเรียนเดินดูสติ๊กเกอร์ของเพื่อนทั้งห้องแล้วชอบอันไหนจึงนำสติ๊กเกอร์หัวใจไป

ก็ได้หรือถ้าชอบคนนั้นมากจะให้หมดทั้ง3ดวงได้ไหมได้ทุกคนมีสติกเกอร์อยู่ในมือคนละกี่ดวง3ดวงชอบผลงานไหนชอบมากชอบน้อยให้ได้เลยนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังแล้วเวลาติดสติกเกอร์นะครับให้ติดบนกระดาษ A4 ที่เพื่อนวางไว้นะติดสติกเกอร์หัวใจอ่ะไม่ต้องไปติดลงบนสติกเกอร์ของเพื่อนนะให้ติดไว้บนกระดาษ A4 พร้อมยังครับพร้อมแล้ววางสติกเกอร์ที่เราออกแบบไว้วางไว้บนกระดาษ A4 เดินชมผลงานของเพื่อนได้เลยครับ

0: เอาล่ะครับตอนนี้เราก็ได้ให้คะแนนสติ๊กเกอร์เพื่อนเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วไหนใครได้สติ๊กเกอร์เยอะที่สุดขวัญใจทรงธรรมทรงธรรมลองให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าสติ๊กเกอร์ของทรงธรรมเนี่ยข้อความว่าอย่างไรแล้วสอดคล้องกับหลักธรรมไหนอ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ
1: ครับคิดก่อนพูดศัตรูกลายเป็นมิตรพูดก่อนคิดจากมิตรกลายเป็นศัตรูครับ
0: นะครับก็คือเป็นเรื่องของการพูดใช้หลักธรรมไหนลูก

0: คุณโทษทางออกครับ
1: คุณโทษทางออกก็คือคิดถึงข้อเสียของการอะไรลูก
0: พูดไม่คิดครับ
1: พูดไม่คิดทางออกของเราก็คือต้องทำไมครับ
0: คิดก่อนพูดครับ
1: คิดก่อนพูดเนาะอ่ะเดี๋ยวนะครับจะให้เพื่อนปลายทางได้ชมผลงานด้วยเนาะนะครับต่อมาใครอีกได้ลองลงมาใครเอาพันวลิน
2: ก่อนที่จะมองพี่เขาก็มาตั้งใจเรียนก่อนนะครับเตง
1: ใช้อะไรลูก
2: ใช้อานาปานสติค่ะ
1: ใช้ยังไง
2: ก็ไม่ให้เหลวไหลไปมองพี่เขาแล้วก็มาตั้งใจเรียนก่อนค่ะ
1: ก็คือดึงสติกลับมาให้อยู่ที่เรื่องเรียน
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ปล่อยให้ไหลไปอยู่กับคนที่เรามองใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับต่อไปใครครับ
3: ของหนูนะคะอย่าลืมทำการบ้านก่อนเล่นมือถือนะครับใช้หลักการคนโทษคุณโทษทางออกค่ะ
1: ใช้คุณโทษทางออกในการเรื่องอะไรลูก
3: การเรียนค่ะ
1: คิดถึงเรื่องการเรียนคือคิดถึงโทษของการทำไมครับ
3: ไม่ทำการบ้าน
1: ไม่ทำการบ้านทางออกก็คือทำไมครับ
3: ทำการบ้านก่อนค่ะ
1: ทำการบ้านก่อนเลยแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นค่อยเล่นเกมหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นที่เราอยากทำใช่ไหม
3: ค่ะ
1: นั่งลงได้ครับต่อมาใครครับ
4: อย่าลืมเอางานมานะพรุ่งนี้มีส่งครับ
1: ใช้อะไรเตือนตัวเอง
4: อานาปานสติครับ
1: ใช้อานาปานสติคือทำไมครับ
4: เตือนใจให้เอางานมาส่งครับ
1: เตือนใจคือทำไมครับไม่ปล่อยให้เราเนี่ยหลงมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นนะครับแต่ให้คิดด้วยว่ามีสติรู้ว่าเราต้องทำไม
4: ส่งงานครับ
1: ต้องส่งงานดีมากนะครับต่อไปใครลูก
5: อย่าไว้ใจสมองตัวเองมากเกินไปจดไว้ก่อนลืมดีกว่าค่ะ
1: ก็คือแก้ไขปัญหาเรื่อง
5: ขี้ลืมค่ะ
1: เรื่องขี้ลืมและใช้หลักคำอะไร
5: อานาปานสติค่ะ
1: อานาปานสติและที่สำคัญเราใช้การอะไร
5: การจดค่ะ
1: การจดบันทึกไว้ใช่ไหมมีอะไรก็ต้องจดไว้เพื่อการลืมถือว่าดีมากนะครับนั่งลงได้คือนักเรียนครับการจดการบันทึกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ว่าเราเรียนอะไรหรือศึกษาอะไรไปเนี่ยถ้าเราจดเราบันทึกไว้เราลืมเรากลับไปเปิดอ่านได้ไหมถ้าเราลืมเรากลับไปเปิดอ่านได้ไหมได้นะครับต่อมากลุ่ม2ครับ
6: คำคมนะคะพูดจาดีมีความสุขครับ
1: พูดจาดีมีความสุขใช้หลักธรรมไหนในการเตือนตัวเอง
6: ใช้หลักธรรมคุณโทษและทางออกครับคือถ้าเราพูดจาดีนะครับก็จะทำให้เรามีความสุขครับแต่ถ้าเราพูดจาไม่ดีนะครับอาจจะเกิดความแตกแยกกับเพื่อนได้ครับ
1: ทางออกก็คือต้องทำไงครับ
6: พูดจาดีครับ
1: พูดจาดีนั่งลงได้ต่อไปใครอีกมีใครอีกลูก
7: นอนได้แล้วฝันดีนะเบฟค่ะ
1: นอนได้แล้วฝันดี
7: นะเบฟ
1: เบฟฝันดีนะเบฟอันนี้ใช้หลักคำอะไรในการเตือนตัวเอง
7: คุณโทษทางออกค่ะ
1: คุณโทษทางออกก็คือต้องเตือนตัวเองว่าทำไม
7: นอนได้แล้วค่ะ
1: นอนได้แล้วนะครับก็อันนี้แสดงว่าสติ๊กเกอร์นี้ก็จะช่วยให้เราน
7: อนได้ไวขึ้น
1: นอนได้ไวขึ้นต่อมามีของใครอีกครับ
8: ของหนูนะคะคืออย่าลืมทำการบ้านค่ะใช้อานาปานสติค่ะเอาไว้เตือนใจตัวเองค่ะ
1: อานาปานสติเตือนใจตัวเองไม่ให้หลงไปกับเรื่องอื่นใช่ไหมไม่ให้หลงคิดแต่เรื่องอื่นแต่เราต้องมีสติว่ากลับบ้านไปต้อง
8: ทำการบ้าน
1: ทำการบ้านเก่งมากนะครับสุดท้ายและสุดท้ายขออีกหนึ่งคน
9: อยากแข็งแรงต้องแซงความขี้เกียจให้ได้ค่ะ
1: ก็คือใช้หลักคำอะไรครับ
9: คุณโทษทางออกค่ะ
1: คุณโทษทางออกก็คือถ้าเราทำไมขยันออกกำลังกายเราก็จะทำไมครับ
9: แข็งแรงค
1: ่
9: ะ
1: แข็งแรง

0: เก่งมากอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆทุกคนหน่อยแล้วปรบมือให้กับตัวเองหน่อยวันนี้นะครับอันนี้ที่ครูให้ดูไปเนี่ยนะครับเป็นสติกเกอร์ที่ทำไมครับได้รับหัวใจมากนะครับลำดับนะครับแต่มากที่สุดก็คือของเพื่อนกลุ่ม5ของทรงธรรมนะครับทีนี้นักเรียนจะนำสติกเกอร์นี้ไปติดไว้ที่ไหนบ้างเนี่ย
1: บนโต
0: ๊ะมีเพื่อนบอกว่าบนโต๊ะหน้าประตูห้องนอน
1: ตู้เย
0: ็
1: น
0: หน้าตู้เย็นหน้าตู้เย็นก็ได้สำหรับคนที่ทำเรื่องอะไรการกินเยอะเราต้องเตือนตัวเองใช่ไหมจะไปเปิดตู้เย็นแล้วก็ติดไว้นะครับเอาละครับนักเรียนนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือเรื่องศาสนาคริสต์นะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจบบทเรียนนะครับครูก็อยากจะฝากนักเรียนไว้ว่านะครับให้นักเรียนนะครับวางแผนพัฒนาตนเองแม้ต่อไปเนี่ยครูจะไม่ให้นักเรียนเนี่ยนำใบงานมาส่งครูแล้วแต่นักเรียนเนี่ยก็ต้องทำไมครับพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและวางแผนพัฒนาตนเองในเรื่องอื่นๆมองตนเองพิจารณาตนเองว่านักเรียนบกพร่องด้านใดบ้างนะครับและบางคนยังแก้ไขข้อบกพร่องนั้นไม่ได้นะครับก็ทำไมครับให้ฝึกเรื่อยๆทำซ้ำๆกำหนดแนวทางปฏิบัติของตนเองให้ชัดเจนรัดกุมนะครับไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเท่ากับตัวเราเองนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนจะรู้ว่านักเรียนต้องทำอะไรถึงจะเอาชนะนิสัยที่ติดตัวเรามาที่มันไม่ดีก็คือด้วยตัวเราเองนะครับและที่สำคัญครับเราต้องใช้หลักธรรมที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นหลักธรรมที่เราสามารถใช้แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงนิสัยที่ไม่ดีของตัวเราได้ทั้งนั้นเลยนะครับเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ในแต่ทีละด้านเราต้องค่อยๆฝึกค่อยๆแก้และทำไมครับรู้จักมองตนเองพิจารณาตนเองหาข้อบกพร่องของตนเองนะครับและที่สำคัญนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สอนว่าความจริงนะครับเป็นแนวทางที่จะดำเนินชีวิตนะครับทำให้ชีวิตเราทำไมครับมีความสุขทั้งตนเองและสังคมนะครับเราต้องอยู่กับความจริงเนาะมองตนเองยอมรับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรแล้วก็รีบแก้ไขซะนะครับนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างพัฒนาตนเองมาครูเชื่อว่าหลายคนก็ทำได้สำเร็จไหนเคยพัฒนาเรื่องลดน้ำหนักบ้างน้ำหนักลดไปเยอะไหมลดไปครึ่งโลก็ยังดีนะครับครึ่งกิโลก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะแสดงว่าระยะเวลาแค่กี่สัปดาห์เอง3สัปดาห์ยังไม่ถึง1เดือนเลยแต่นักเรียนลดไปครึ่งกิโลถือว่าก็เยอะพอสมควรนะครับเอาละครับอย่างที่ครูฝากไว้บทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องศาสนาคริสต์นะครับแต่เราก็ยังอยู่ในหน่วยพระพุทธศาสนาอยู่นะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่23เรื่องศาสนาคริสต์และใบความรู้ที่1เรื่องศาสนาคริสต์นะครั้งหน้าเราก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้ได้ทำอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนำสติกเกอร์ไปแปะไว้ในจุดที่เราจะเตือนตนเองได้เพื่อนบอกว่าจะลดน้ำหนักก็ไปแปะไว้ที่ตู้เย็นอ่ะเลือกจุดแปะให้เหมาะสมนะครับที่เราเห็นแล้วเราทำไมครับมีสติรู้นะครับและก็จะได้หยุดนิสัยที่ไม่ดีหรือข้อบกพร่องต่างๆของเราไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลหลังอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิทตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์กับรายวิชาสุขศึกษาค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะเรามาดูสิคะว่าสิ่งที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะเราจะเข้าสู่เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะวัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของอะไรเอ่ย
2: ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
1: ใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องของใจที่มีผลต่อการเจริญเติบโตค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนค่ะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในวัยรุ่นได้อย่างถูกต้องข้อ2วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็มีคำถามค่ะมาให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามชวนคิดที่ว่าช่วงก่อนเปิดเทอมนักเรียนคนใดที่ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายบ้างนักเรียนคะมีใครบ้างเอ่ยมีหลายคนเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางช่วงก่อนเปิดเทอมนักเรียนคนไหนที่ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายกันบ้างคะแล้วนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเราจึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายของเรามีใครอยากจะตอบบ้างเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: เพราะร่างกายเราจะเริ่มเติบโตขึ้นครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงในเรื่องของร่างกายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายค่ะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญเติบโตขึ้นค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะนักเรียนคะการที่นักเรียนมีขนาดร่างกายที่ใหญ่ขึ้นมีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นและมีน้ำหนักที่มากขึ้นนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดอะไรกับเรา
4: ฮอร์โมน
1: เกิดกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพราะร่างกายของเรากำลังจะเจริญเติบโตเพื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นค่ะซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรียนรู้เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าร่างกายของเราอาจจะมีในเรื่องของส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะเราจะมาลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสิคะว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเรานั้นมีปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตอะไรบ้างโดยในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบความรู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตมาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแจกใบความรู้ก่อนนะคะ

0: ่ะนักเรียนคะมีนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะยกมือได้เลยมีไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางได้รับใบความรู้กันทุกคนแล้วนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะกับคำถามชวนคิดค่ะกับคำถามที่ว่าการประเมินการเจริญเติบโตทางร่างกายของนักเรียนนั้นจะประเมินจากใดนักเรียนสามารถรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มได้เลยนะคะครูให้เวลารวมด้วยช่วยคุณครูคิด1นาทีค่ะนักเรียนคะลองศึกษาจากใบความรู้หรือลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มสิคะว่าในเรื่องของการที่เราจะประเมินการเจริญเติบโตทางร่างกายของเราจะประเมินจากอะไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายเรามีพัฒนาการที่สมส่วนเป็นไปตามมาตรฐานไหมคิดว่าดูจากอะไรเอ่ยตรงนี้บวก1แล้วนะแต่ละคำถามมีการบวกนะคะอย่าลืมดวงดาวของตัวเองโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: น้ำหนักและอายุค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ส่วนสูงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะว่าในเรื่องของการประเมินการเจริญเติบโตทางร่างกายของนักเรียนนั้นจะประเมินจากสิ่งใดอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะเราสามารถนะคะดูจากเรื่องของพัฒนาการของน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็อายุนะคะเราจะมีเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานการเจริญเติบโตค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันค่ะในสัปดาห์ถัดไปค่ะนักเรียนคะเราจะไปกันต่อค่ะในวันนี้ค่ะจากใบความรู้ที่นักเรียนได้รับไปแล้วกับคำถามพิเศษในวันนี้ค่ะดวงดาวแห่งความสำเร็จคุณครูจะแจกให้สำหรับคำถามนี้ค่ะ2ดวงเลยค่ะกับคำถามที่ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตมีเพื่อนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกครับ
0: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะมีไม่เอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ลักษณะทางกายค่ะแล้วก็ลักษณะทางสติปัญญาค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
4: สภาพแวดล้อมทางสังคมค่ะและอาหารที่บริโภค
0: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนกลุ่มอื่นอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทั้ง3ท่านค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะนักเรียนคะอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกค่ะทีนี้นักเรียนคะเราจะมาดูสิคะว่าปัจจัยภายในประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั่นก็คือในเรื่องของปัจจัยที่มีอยู่แล้วภายในร่างกายของมนุษย์ส่วนในหัวข้อปัจจัยภายนอกค่ะคือปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกร่างกายทีนี้เราลองมาดูกันสิคะว่าปัจจัยภายในคืออะไรคือปัจจัยที่มีอยู่แล้วอยู่ในไหนคะ
5: ในร่างกาย
0: ภายในร่างกายของมนุษย์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยนั่นก็คือวัยของใครคะของเราไม่เอ่ยนั่นก็คือวัยของเรานั่นเองนะคะต่อมาค่ะปัจจัยภายในเนี่ยค่ะมันก็จะมีในเรื่องของที่เพื่อนได้บอกไปว่าพันธุกรรมมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะค่ะก็คือในเรื่องของลักษณะทางกายนะคะในเรื่องของอะไรบ้างเอ่ยนั่นก็คืออะไรบ้างคะ
6: ส
0: ั
6: ดส่วนของร
0: ่
6: างกาย
7: ความสูง
8: น้ำหนัก
9: สีของตา
10: สีผิว
0: ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเราจะมาลองสำรวจความพร้อมกันสิคะว่านักเรียนคะนักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูอ่านได้ไหมคะว่าลักษณะทางกายนั้นคืออะไรได้ไหมเอ่ยถ้าได้ปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งโอเคค่ะนี่คือสัญลักษณ์ที่แทนว่านักเรียนต้นทางนะคะจะอ่านในเรื่องของลักษณะทางกายว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วครูจะให้สัญญาณนะคะ1 2อ่านค่ะลักษณะทางกายนั่นก็คือ
5: สัดส่วนร่างกายความสูงน้ำหนักสีของโลหะสีผิวเป็นต้น
0: กรุ๊ปเลือดและนี่ก็คือลักษณะทางกายหัวข้อที่1ค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของลักษณะทางสติปัญญานะคะเราก็จะมีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันละตอนที่เราทำใบงานกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะปัจจัยภายในหัวข้อที่2นั่นก็คือเรื่องของพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจค่ะนั่นก็จะต้องประกอบไปด้วยเรื่องของพันธุกรรมและปัจจัยภายนอกทีนี้เรารู้แล้วว่าปัจจัยในเรื่องของพันธุกรรมเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาเรามาลองดูสิคะว่าปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่จะมีผลต่อเรื่องของพื้นฐานทางอารมณ์และจิตใจของเราค่ะเราจะมาดูกันเลยค่ะว่าปัจจัยภายนอกนั่นก็คือปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกร่างกายหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะหรือไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทีนี้เราลองมาดูสิคะว่ามันคืออะไรนั่นก็คือในเรื่องของอะไรเอ่ย
5: การปกครองเลี้ยงดูและสัมพันธภาพครอบครัว
0: ใช่ค่ะนักเรียนคะปัจจัยภายนอกที่มีผลในเรื่องของอารมณ์และก็จิตใจและพัฒนาการต่างๆของร่างกายเรานะคะนั่นก็คือในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพในครอบครัวค่ะต่อมาค่ะหัวข้อที่2ค่ะนั่นก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคมค่ะนักเรียนคะเราจะสังเกตว่า2ภาพนี้สภาพแวดล้อมทางสังคมเหมือนหรือต่างกันคะ
5: ต่
0: างกันเพราะฉะนั้นค่ะสภาพแวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างกันก็จะมีผลต่อสภาพร่างกายจิตใจและการเจริญเติบโตของเราเช่นกันค่ะต่อมาหัวข้อที่3นั่นก็คือเรื่องของอะไรอาหารที่บริโภคนักเรียนคะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดหน่อยได้ไหมคะว่าจากรูปภาพอาหารด้านนี้กับรูปนี้ถ้าเป็นตัวเราเราจะเลือกรับประทานอาหารแบบไหนที่จะทำให้ปัจจัยภายนอกของเราส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่สมส่วนนักเรียนคิดว่าจะเลือกภาพนี้ดีเอ่ยซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายดีคะแล้วนักเรียนปลายทางราคานักเรียนคิดว่าอาหารประเภทไหนที่จะทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตและสมส่วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่ะนักเรียนต้นทางบอกว่าจะเป็นลักษณะการเลือกรูปภาพที่การรับประทานอาหารที่เป็นยังไงคะครบ
5: ห้า
0: หมู่ใช่ไหมคะการที่เราจะเลือกรับประทานอาหารที่เป็นดังรูปภาพนี้นักเรียนคิดว่าทานได้ไม่เอ่ยได้ไหม
7: ได
0: ้แต่เราควรที่จะควบคุมปริมาณและไม่ทานทุกวันในบางโอกาสได้ใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะต่อมาค่ะหัวข้อที่4นั่นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยค่ะการเล่นกีฬาการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆก็จะทำให้ร่างกายของเรานะคะเจริญเติบโตสมวัยต่อมาค่ะในหัวข้อเรื่องของการเจ็บป่วยหรือการเกิดอุบัติเหตุค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่าถ้าเราเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ นักเรียนจะทำอย่างไรมีใครพร้อมจะตอบคำถามนี้ไหมคะถ้ามีนักเรียนสามารถยกมือได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
7: ควรไปพบแพทย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
8: ร่างกายจะหยุดการเจริญเติบโตครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงในหัวข้อว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราเจ็บป่วยใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าถ้าเราเจ็บป่วยร่างกายของเราอาจจะเกิดในเรื่องของการหยุดการเจริญเติบโตอาจจะมีในเรื่องของการเจริญเติบโตที่ไม่สมวัยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจ็บป่วยในเรื่องของการอยากที่จะรับประทานอาหารของเราก็จะเป็นไงคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วอาจจะทำให้น้ำหนักของเราเป็นไงคะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็ได้ค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไม่เอ่ยว่าถ้าเราเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุเราจะทำอย่างไรเราจะติดต่อใครมีเบอร์โทรหรือถ้าสมมติว่าเรากลับจากโรงเรียนกำลังเดินทางกลับบ้านพบเจอการประสบอุบัติเหตุถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เราสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลย
1: รักษาอาการเบื้องต้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่ารักษาไม่ได้ให้โทรหาทีมแพทย์ค่ะหรือว่าทีมกู้ภัยค่ะ
0: มีตัวอย่างเบอร์โทรไหมคะ
1: โทรหา1669ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะจากสถานการณ์ที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพบเจออุบัติเหตุระหว่างทางเราไม่สามารถที่จะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เราก็สามารถที่จะให้การช่วยเหลือเบื้องต้นได้โดยวิธีการโทรค่ะที่เบอร์1669แต่เราไม่ควรที่จะโทรเล่นนะคะโทรในกรณีที่มีอุบัติเหตุเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะก็จะมาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมของเราค่ะกับใบงานเรื่องภาวะการเจริญเติบโตของฉันกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะใบงานที่ครูจะมอบหมายให้นักเรียนทุกๆคนทำนะคะก็จะเป็นเรื่องของการกรอกข้อมูลค่ะให้นักเรียนให้ข้อมูลของตนเองตามความเป็นจริงเมื่อใส่ข้อมูลของตนเองตามความจริงลงไปแล้วนักเรียนลองวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะวันนี้เราเรียนกันไปอยู่ด้วยกันกี่หัวข้อเอ่ย2หัวข้อนั่นก็คือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกนักเรียนจะต้องให้ข้อมูลกับครูว่าปัจจัยภายในในเรื่องของพันธุกรรมนะคะพื้นฐานทางจิตใจอารมณ์นะคะแล้วก็ปัจจัยภายนอกนั่นก็คือครอบครัวสังคมอาหารการออกกำลังกายและอุบัติเหตุนะคะมันมีในเรื่องของข้อดีข้อจำกัดแนวทางที่นักเรียนจะพัฒนาตนเองให้มีการเจริญเติบโตที่สมวัยอย่างไรนะคะแล้วนักเรียนก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนะคะเรียนสามารถทำใบงานนี้ลงไปได้เลยนะคะอย่าลืมค่ะให้ข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็วิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมไหมถ้าเหมาะสมนักเรียนคิดว่าข้อดีของเราในหัวข้อนี้คืออะไรแล้วข้อจำกัดของเราล่ะคะที่เราไม่สามารถจะทำได้มีอะไรถ้าเรามีข้อจำกัดมีข้อดีแล้วเรามีการวางแผนที่จะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนด้วยนะคะตอนนี้คุณครูขออนุญาตแจกใบงานและให้นักเรียนต้นทางทำกิจกรรมนี้กันได้เลยค่ะ

0: เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนใบงานเรื่องภาวะการเจริญเติบโตของฉันกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในวันนี้ค่ะเราจะมีตัวแทนนักเรียนที่จะนำเสนอนะคะใครอยากจะนำเสนอบ้างไหมคะขอเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ปัจจัยภายในครับพันธุกรรมทางกายเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะสมครับข้อดีของตนเองมีส่วนสูงที่มาตรฐานครับข้อจำกัดของตนเองแม่เป็นคนตัวเล็กครับอาจจะทำให้ตัวเล็กครับแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยควรทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นและออกกำลังกายบ่อยๆครับข้อคิดเห็นจากเพื่อนครับมีพันธุกรรมที่ดีครับพันธุกรรมสติปัญญาครับเหมาะสมครับมีความคิดที่ดีใช้ได้ครับข้อจำกัดไม่ชอบอ่านหนังสือครับแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยตั้งใจเรียนฝึกสมาธิบ่อยๆครับข้อคิดเห็นจากเพื่อนมีสติปัญญาที่ดีครับพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจเหมาะสมครับเป็นคนขี้เล่นชอบแบ่งปันกล้าแสดงออกครับขี้โมโหไม่ค่อยมีสมาธิแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยควรตั้งสติไม่ใช้อารมณ์มากเกินไปข้อคิดเห็นจากเพื่อนครับฝึกสมาธิบ่อยๆครับปัจจัยภายนอกครอบครัวครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะสมครับข้อดีของตนเองดูแลเอาใจใส่ครับข้อจำกัดของตนเองไม่มีครับแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยไม่มีครับข้อคิดเห็นจากเพื่อนมีครอบครัวที่ดีปกติครับสังคมนะครับเหมาะสมครับข้อดีของตนเองมีเพื่อนที่ดีมีญาติที่ดีครับข้อจำกัดของตนเองไม่มีครับแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยไม่มีครับข้อคิดเห็นจากเพื่อนครับมีสังคมที่ดีครับอาหารครับเหมาะสมครับข้อดีของตนเองกินอาหารที่มีประโยชน์ครับข้อจำกัดของตนเองไม่ชอบกินผักบางชนิดครับแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยควรกินผักทุกอย่างครับข้อคิดจากเพื่อนมีการกินที่ดีครับออกกำลังกายเหมาะสมครับข้อดีของตนเองออกกำลังกายทุกวันและมีความแข็งแรงครับข้อจำกัดของตนเองยังไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแรงมากครับแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยออกกำลังกายบ่อยๆเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับข้อคิดจากเพื่อนมีร่างกายแข็งแรง อุบัติเหตุเหมาะสมไม่เหมาะสมครับข้อดีของตนเองป้องกันตัวเองได้ดีครับข้อจำกัดของตนเองเคยเกิดอุบัติเหตุครับแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยควรระมัดระวังมากขึ้นไม่ประมาทครับข้อคิดจากเพื่อนมีอุบัติเหตุไม่ค่อยบ่อยครับ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะข้อมูลนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตของกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะที่นักเรียนนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะต่อมาค่ะตัวแทนนักเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ปัจจัยภายในนะคะพันธุกรรมค่ะเหมาะสมค่ะข้อดีค่ะจมูกที่โด่งค่ะข้อจำกัดของตนเองค่ะทางสายตาค่ะแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยค่ะลดการดูมือถือค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนค่ะตัดแว่นสายตาค่ะพันธุกรรมค่ะเหมาะสมมีการเรียนที่ดีพอสมควรค่ะข้อจำกัดความจำสั้นค่ะแนวทางการพัฒนาตนเองให้สมวัยค่ะฝึกระบบประสาทค่ะข้อคิดจากเพื่อนค่ะฝึกการจำบ่อยๆค่ะพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจค่ะเหมาะสมค่ะข้อดีค่ะอารมณ์ดีค่ะข้อจำกัดเป็นคนโมโหง่ายแนวทางการพัฒนาตนเองให้สมวัยฝึกให้โมโหน้อยลงค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนทำจิตใจให้สงบค่ะปัจจัยภายนอกครอบครัวเหมาะสมค่ะข้อดีทุกคนรักใคร่กันค่ะข้อจำกัดไม่มีแนวทางการพัฒนาตนเองไม่มีค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนไม่มีค่ะปัจจัยภายนอกนะคะสังคมค่ะเหมาะสมทุกคนใจดีกับเราค่ะข้อจำกัดเข้าสังคมไม่เก่งค่ะแนวทางค่ะฝึกการเข้าสังคมให้มากขึ้นค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนฝึกคุยกับสังคมให้มากขึ้นค่ะอาหารไม่เหมาะสมค่ะข้อดีทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะแต่ว่าข้อจำกัดทานอาหารเยอะค่ะ แนวทางการพัฒนาตนเองลดการทานอาหารให้น้อยลงค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนทานให้พอควรค่ะออกกำลังกายเหมาะสมค่ะข้อดีออกกำลังกายสม่ำเสมอข้อจำกัดออกได้ด้วยเวลาที่สั้นๆค่ะแนวทางการพัฒนาตนเองให้สมวัยออกกำลังกายให้เยอะขึ้นค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนออกกำลังกายให้เยอะขึ้นค่ะอุบัติเหตุเหมาะสมค่ะข้อดีไม่อุบัติเหตุไม่ค่อยเกิดค่ะข้อจำกัดไม่มีค่ะแนวทางการพัฒนาตนเองให้สมวัยไม่มีค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนไม่มีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะที่นำข้อมูลของตนเองนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะเกี่ยวกับภาวะการเจริญเติบโตของชั้นกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองค่ะว่าเราควรที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องใดและสามารถที่จะเรียนรู้และอยู่ร่วมกันได้ค่ะต่อมาค่ะตัวแทนนักเรียนคนต่อมาเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: พันธุกรรมทางกายเหมาะสมค่ะข้อดีของตนเองมีผมสีดำมีดวงตาสดใสข้อจำกัดนั่งหลังค่อมค่ะแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยนั่งให้หลังตรงค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนช่วยตักเตือนเวลานั่งหลังค่อมค่ะพันธุกรรมสติปัญญาเหมาะสมค่ะข้อดีของตนเองเรียนรู้ไวจดจำได้ดีข้อจำกัดของตนเองไม่ชอบอ่านหนังสือค่ะแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยบังคับให้ตัวเองอ่านหนังสือค่ะ

0: ข้อคิดเห็นจากเพื่อนนะคะแนะนำให้อ่านหนังสือที่ชอบค่ะพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจเหมาะไม่เหมาะสมค่ะข้อดีของตนเองโกรธง่ายหายเร็วข้อจำกัดของตนเองควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้แนวทางการพัฒนาตนเองให้สมวัยควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนใจเย็นและรับฟังผู้อื่นให้มากขึ้นค่ะครอบครัวเหมาะสมค่ะพูดจาไพเราะข้อจำกัดของตัวเองไม่มีค่ะแนวการพัฒนาไม่มีค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนไม่มีค่ะสังคมเหมาะสมค่ะข้อดีของตัวเองพูดเยอะข้อจำกัดของตนเองเข้าสังคมไม่เก่งค่ะแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยเข้าสังคมให้ดีขึ้นค่ะแนวข้อคิดจากเพื่อนไม่มีค่ะอาหารเหมาะสมค่ะกินอาหารครบ5ข้อดีของตนเองกินอาหารครบ5หมู่ข้อจำกัดของตนเองไม่มีค่ะแนวการพัฒนาของตนเองให้สมวัยกินแต่ของที่มีประโยชน์ค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนไม่มีค่ะออกกำลังกายเหมาะสมค่ะข้อดีของตนเองเต้นเก่งค่ะข้อจำกัดของตนเองป่วยง่ายค่ะแนวการพัฒนาของตนเองให้สมวัยออกกำลังกายบ่อยๆค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนไม่มีค่ะอุบัติเหตุไม่เหมาะสมค่ะข้อดีของตนเองระวังตัวได้ดีข้อจำกัดของตนเองสายตาไม่ดีค่ะแนวการพัฒนาตนเองให้สมวัยใส่แว่นเมื่อออกไปข้างนอกค่ะข้อคิดเห็นจากเพื่อนไม่มีค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกๆคนนะคะที่มานำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเรื่องของภาวะการเจริญเติบโตของตนเองกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องนักเรียนคะเมื่อเราเรียนรู้ว่าเรามีในเรื่องของปัจจัยการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรเราก็จะสามารถที่พัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยได้ค่ะค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเข้าสู่หัวข้อสรุปบทเรียนกันค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายนั้นจะเป็นไปตามปกติและสมวัยหรือมีการเจริญเติบโตที่เร็วหรือช้าก็ล้วนแต่จะมีผลมาจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะสังเกตและสำรวจตนเองค่ะว่าในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่มันมีผลต่อเรานะคะและจะทำให้เราค่ะสามารถที่จะวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เรามีภาวะการเจริญเติบโตที่สมวัยหรือไม่สมวัยได้ค่ะและก่อนที่เราจะจากกันไปในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีการบ้านค่ะอยากให้นักเรียนนะคะร่วมกิจกรรมกับคุณครูค่ะชื่อก็คือในเรื่องของกิจกรรมสีไหนดีค่ะโดยคุณครูอยากจะให้นักเรียนค่ะสำรวจรูปร่างของตนเองโดยวิธีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและเปรียบเทียบกับอายุของเราค่ะแล้วให้นักเรียนลองคาดคะเนค่ะว่านักเรียนมีส่วนสูงน้ำหนักและอายุเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่แล้วลองหยิบกระดาษสีที่คุณครูกำหนดให้ค่ะลองทำนายพยากรณ์ตัวเองดูสิคะว่าเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สูงกว่าเกณฑ์หรือตามเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ถ้าเรามีในเรื่องของเกณฑ์นะคะมาตรฐานการเจริญเติบโตที่สูงกว่าเกณฑ์เราจะหยิบสีอะไรเอ่ยสีแดงถ้าเป็นตามเกณฑ์เราจะเลือกเป็นสีเขียวแล้วถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ล่ะคะสีเหลืองแล้วเราจะทำอะไรเมื่อเราได้น้ำหนักส่วนสูงแล้วเราสามารถคาดคะเนตัวเองได้แล้วว่ามีส่วนสูงกับน้ำหนักและอายุเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่เราก็หยิบกระดาษแล้วลองมาใส่ดูค่ะพร้อมกับใส่ชื่อนามสกุลเลขที่อายุส่วนสูงน้ำหนักแล้วเราจะมาเจอกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝากไว้ว่าอย่าลืมค่ะนำการบ้านที่คุณครูมอบหมายให้มาในสัปดาห์หน้าและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้าค่ะคุณครูก็จะมีในเรื่องของสื่อนะคะการเรียนรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยและให้นักเรียนทำใบงานค่ะเรื่องการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของชั้นสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วย
0: พี่เวนอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่เว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่เว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่เว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้น

0: องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
1: สุดยอดไปเลยนะครับ
0: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
1: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ดีขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์ดีจะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและนะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: students, how are you today? I'm good too. Thanks for asking. How about you, student on the LTV? How are you today? Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin as well. Okay, welcome Mathayom 1/1 from Wang Kai Gang Won School and include you, student on the LTV. Are you ready for the lesson? I hope so. The topic for today is houses in Thailand. Houses in Thailand. What does it mean, house?
1: Ban.
0: So what difference between house and home? Can you remember? จำได้ไหมคะความแตกต่างระหว่างคำว่า house กับ home ต่างกันอย่างไร ถูกต้องนะคะ house นั่นคือโครงสร้างของบ้านส่วน home คือคำศัพท์ที่แสดงถึงความรู้สึกไม่ว่าเราจะอยู่บ้านลักษณะไหนเราก็อยู่เป็นมันก็คือความรู้สึกความอบอุ่นของบ้านนั่นเองต่อให้เราจะอยู่หอพักหรือว่าคอนโดนะคะหรือลักษณะใดๆก็ตามวันนี้เราจะมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนว่าหลังจากคาบนี้ไปเราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง everyone you have to look at the objective for today first number one you'll be able to choose the words about the types of houses correctly number two you'll be able to speakto ask for and give the information about the types of houses and the third one you will write the describe about types of houses วันนี้จะอยู่ในเรื่องของลักษณะของบ้านนะคะทั้ง3ทักษะเลยทั้งการเลือกคำศัพท์ทั้งการพูดแล้วก็การเขียนนั่นเองโอเค everyone you have to take a look at the 6 types of houses first look at the picture 1, 2, 3, 4, 5, and 6And you have to answer me the easy questions. Which house do you like the most? Which house do you like the most? ก็คือบ้านหลังไหนที่นักเรียนชอบมากที่สุดนะคะหรือ which house do you like best and why? อะไรที่บ้านลักษณะแบบไหนที่นักเรียนชอบที่สุดแล้วก็ทำไมด้วยให้เหตุผลด้วยนะคะเดี๋ยวดูภาพก่อนเลยแบบแรกแบบ2แบบ3 4 5 6ดูด้วยตาก่อนรู้สึกว่าเราชอบแบบไหนที่สุดโอเค who like the type A type 1 sorry type 1 raise your hand เห็นไหมคะลักษณะบ้านเป็นยังไงเอ่ยเป็นตึกแถวใช่ไหมใครชอบบ้านแบบเป็นตึกแถวบ้างหรือบ้านใครเป็นตึกแถวบ้างนะคะนักเรียนปลายทางแล้วคะมีบ้านลักษณะแบบไหนบ้างหรือใครอยู่ apartmentใครอยู่อพาร์ตเมนต์บ้างมีไหมแล้วใครชอบอยู่อพาร์ตเมนต์บ้างเหมือนที่เชื่อเลยนะคะ I like apartment คุณครูก็ชอบอพาร์ตเมนต์เหมือนกันครูรู้สึกว่ามันปลอดภัยดีนะคะเราไม่ต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าก็จะมีรปภ.อยู่ด้านล่างถูกไหมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะคะต่อไปบ้านลักษณะที่3นักเรียนรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรแบบนี้ลักษณะที่3โอเคยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะแต่ใครชอบแบบนี้บ้างบ้านที่ดูอากาศดีๆมีต้นมะพร้าวมีทรายแสดงว่าอยู่ใกล้อะไรเอ่ย
1: ทะเล
0: ใกล้ทะเลใครชอบแบบนี้บ้าง raise your hand I think so แล้วแบบนี้ล่ะคะอยู่แบบชนบทไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปมีความอบอุ่นมีไหมมีใครเคยไปเที่ยวลักษณะแบบนี้ไหมคะที่พักแบบนี้เคยไหมคะนั่นแหละแล้วแบบนี้ล่ะคะขยับเข้ามาในเมืองสักหน่อยหนึ่งนะคะลักษณะบ้านแบบนี้มีกำแพงเดียวเลยนะคะติดกันใช้กำแพงร่วมกันแบบนี้แล้วบ้านหลังสุดท้ายบ้านหลังสุดท้ายเป็นยังไงเอ่ยเป็นบ้านเดี่ยวใช่ไหมคะที่ไม่ได้ติดกับใครนะคะใครชอบแบบนั้นบ้างใครชอบแบบไหนนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้วิธีการบอกนะคะว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยเป็นชนิดใดนะคะผ่านกิจกรรมแรกก็เลยคือ guess the word ตอนนี้นักเรียนอาจจะยังไม่ทราบว่าชนิดของบ้านนั้นในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนนำบัตรคำนะคะและคำใบ้ขึ้นมาก่อนเลยนะคะลองสำรวจดูซิว่าบัตรคำเนี่ยทั้งหมด6คำจะออกเสียงว่าอย่างไรบ้างพร้อมกับคำบรรยายนะคะขั้นตอนนี้นักเรียนปลายทางนะคะและก็คุณครูปลายทางนะคะสามารถแจกใบคำศัพท์นะคะแล้วก็คำใบ้ให้นักเรียนนะคะเพื่อการ matchนะคะตามความคิดของเขาก่อนเลยนักเรียนลองจับคู่ดูนะคะว่าจับคู่เบื้องต้นดูว่าเป็นยังไงบ้างลองใช้คำในภาษาไทยที่คุณครูอธิบายไปนะคะเมื่อสักครู่

0: Okay, everyone, how many words that you got? How many words? มีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำคะ
1: Six
0: words. Okay. And you got six definition. แล้วก็มีคำนิยามให้ทั้งหมด6คำด้วยนะคะเราก็ลองสำรวจดูเดี๋ยวที่เชิญจะพาพวกเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะโอเค everyone you have to look at the picture first อยากให้นักเรียนลองคาดเดาดูนะคะว่าลักษณะบ้านแบบภาพที่1เนี่ยในภาษาอังกฤษควรจะเป็นคำไหนอ่ะนักเรียนลองเลือกดูนะคะเลือกมาแล้วก็ชูขึ้นมาแต่ละกลุ่มเอาที่เรารู้สึกว่าอาจจะใช่นะคะผิดไม่เป็นไรนะคะโอเคกลุ่ม1กลุ่ม6โอเค show me the word please โอเค good job เดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่ามันใช่หรือเปล่ากลุ่ม2โอเคกลุ่ม5 show me please show me the word please โอเค good job ดีมากนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะลักษณะบ้านนะคะก็คือ a house that is part of a row of houses บ้านหลังนี้เนี่ยเป็น row ก็คือเป็นแถวๆนะคะ and houses join together on both sides หมายความว่าทางด้านซ้ายกับขวาเนี่ยกำแพงจะติดกันทางด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะเราหยิบคำใบ้นี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะแมทกับคำศัพท์ที่ถูกต้องนั่นก็คือOkay, everyone listen.
2: Terraced house.
0: Okay, one more time.
2: Terraced house.
0: เติม ed ก็จริงนะคะออกเสียงยังไง
2: Terraced house.
0: Terraced house. Terraced house หรือว่าห้องที่เป็นตึกแถวใช่ไหมคะนักเรียนเขียนคำความหมายในภาษาไทยเอาไว้ก็ได้นะคะจะได้จำได้นะคะ Terraced house ก็คือบ้านที่เป็นลักษณะเป็นตึกสูงๆเป็นแถวติดกันและทั้งสองด้านติดกันทั้งสองด้านนะคะตามคำนิยามเลยโอเค Can I move to the next word ไปต่อเลยนะ
1: yeah.
0: คำศัพท์คำที่สองนะคะจากบ้านลักษณะนี้อันนี้คือคำว่าอะไรโอเคกลุ่ม1 you got it กลุ่ม6 got it กลุ่ม4 3 2 and 5คำนิยามคือ a home in a large building where many people live in separate rooms or unit นะคะก็คือบ้านที่มีที่เป็นตึกใหญ่ๆเลยซึ่งมีคนอาศัยอยู่เยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาจะแยกเป็นห้องนะคะเป็นพื้นที่ห้องให้นะคะก็คือ
2: apartment
0: everyone say apartment one more time apartment
2: Apartment.
0: เราสเตรทที่คำไหนนักเรียนก็ใช้ปากกานะคะเปลี่ยนสีมันบ้างก็ได้นะคะหรือขีดเส้นใต้ก็ได้ให้ตัวเองสเตรทได้ถูกต้องนะคะคำนี้สเตรทที่พยางค์ที่2 apartment the next one อันนี้ก็คือบ้านของทีเชอร์ปิ่นเองนะคะทีเชอร์ถ่ายมาให้นะคะบ้านที่เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวแบบนี้เราเรียกว่าอะไรดูที่คำนิยามก่อนนะคะ a house that stand alone ก็คือยืนอยู่เดี่ยวๆเลย stand alone and is not attached to any other house แปลว่ามันไม่ได้ attached ก็คือมันไม่ได้ติดกันเลยนะคะอยู่เดี่ยวๆหลังเดียวเลยคือคำว่าอะไรคิดว่าคำว่าอะไรชูคำศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะเราตัดคำที่เราจับคู่ได้แล้วออกไปนะคะเหลือคำไหนบ้างOne, group six, group two. What do you think? Group three. What do you think? Group five. Okay. Show me the word, please. Okay. The next one. The answer is.

0: Everyone listen carefully.
1: Detached house.
0: Okay, listen one more time.
1: Detached house.
0: Okay, one more time. Detached house.
2: Detached.
0: ตรงนี้จะออกเสียงเป็นเสียงเถิกนะคะ detached house.
2: Detached.
0: One more time. Detached house.
2: Detached.
0: Good job. Next one. คล้ายๆกับบ้านเดี่ยวเลยแต่กำแพงติดกันอยู่หนึ่งด้านนะคะคำใบ้ก็คือ a house that is joined to the one other house.On one side only บ้านที่ติดกันแค่กำแพงด้านเดียวแล้วหน้าตาเขาเหมือนกันนะคะในภาษาไทยเราอาจจะเรียกมันว่าบ้านแฝดใช่ไหมแต่ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะคงคำว่าบ้านเดี่ยวไว้ถูกต้องนั่นก็คือคำว่า semi detached house listen
1: semi detached house
0: one more time
1: semi detached house
0: semi detached house that's right semi ก็คือคืออะไรคะเซมิรู้จักไหมเซมิเซมิดีแทชเฮาส์ก็คือบ้านที่ติดกันด้านเดียวนะคะเซมิเนี่ยมันแปลว่าครึ่งนะคะครึ่งหรือว่ากึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันติดกับอีกกำแพงหนึ่งนะคะเรียกว่าเซมิดีแทชเฮาส์นั่นเองต่อไปบ้านที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดอาจจะเป็นการไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะใช้แบบไปตากอากาศนะคะเขาเรียกว่าเดี๋ยวดูคำนิยามก่อนเลย A small house that is all on one floor with no upstairs เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเล็กๆไม่มีบันไดสูงๆประมาณนั้นนะคะอยู่ติดกับที่ที่อากาศดีๆอาจจะมีทะเลเราเรียกว่า
1: bungalow
0: Okay everyone listen again
1: bungalow
0: บังกะโลหรือว่าบังกะโลนั่นแหละนะคะที่เราเคยไปนะคะใครเคยไปพักบังกะโล that's right นะคะดีมากถูกต้องโอเคจับผู้ให้เรียบร้อยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้คำศัพท์นะคะกับการทำกิจกรรมต่อไปนะคะลักษณะเป็นแบบอยู่ตามชนบทเห็นไหมมีต้นไม้ต้นกล้วยนะคะขนาดไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินไปนะคะA small, cozy house, usually in the countryside, often old-fashioned or rustic. นะคะจะเป็นแบบว่าลักษณะเป็นสมัยก่อนนะคะนั่นก็คือคำสุดท้ายเลยนะคะ
1: Cottage.
0: ออกเสียงว่า
1: Cottage.
0: Cottage. One more time. Cottage.ตัว G ตัวนี้นะคะออกเสียงเป็นจอจาน cottage นะคะ cottage แบบออกสั้นๆ
2: cottage
0: โอเค good job guys โอเค you have to take a look at the worksheet number 41เราจะใช้คำศัพท์ที่เราจับคู่ทั้งหมดนะคะกับใบงานที่41นะคะนักเรียนปลายทางหยิบใบงานที่41ขึ้นมาเลยนะคะทีเชอร์แจกไปแค่กลุ่มละ1ใบเพราะอยากให้ช่วยกันวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาวิเคราะห์ส่วนนักเรียนทำหน้าที่เลือกคำตอบนะคะแล้วก็ค่อยเขียนคำตอบเอาไว้นั่นเอง Everyone are you ready?
2: Yes
0: Everyone eyes on me
2: Eyes on you
0: Very good one Okay ถ้ากลุ่มไหนตอบได้ยกมือตอบได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาเราวิเคราะห์ระหว่างบทสนทนาระหว่างทอมกับทอมคุยอยู่กับใครคะทอมกับใครเอ่ยทอมกับลีน่าคุยกันนักเรียนจะใช้คำศัพท์ทั้งหมด6คำเมื่อสักครู่นะคะในการตอบว่าลักษณะของบ้านที่ทอมกับลีน่าคุยกันคืออะไรโอเคนักเรียนช่วยทอมหน่อยได้ไหมคะได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทอมบอกว่าว้าวลีน่า there are many kinds of houses here ทอมบอกว่าลีน่ามันมีบ้านหลายลักษณะมากๆเลย Can you tell me about them ช่วยบอกฉันได้ไหมว่ามันเป็นบ้านชนิดไหนบ้างนะคะลีน่าก็จะเริ่มอธิบายลักษณะแรกนะคะ Sure Tom over there ก็คือการที่เขาชี้ไปที่ตรงนู้นนะคะ over there you see those houses คุณเห็นบ้านเหล่านั้นหรือเปล่า The houses in a row คืออะไรนักเรียน houses in a row เป็นแถวใช่ไหมคะ those are จุดThey share walls with each other เขาใช้กำแพงร่วมกันบ้าน

0: ลักษณะนี้คือคำว่าอะไรกลุ่มไหนตอบได้โอเคกูโฟ
1: Turret House
0: Turret House That's right กูโฟ Clap your hand for กูโฟปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะดีมากนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะตอบทันเพื่อนต้นทางหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองทำไปพร้อมๆกันนักเรียนเขียนคำตอบและเดี๋ยววิเคราะห์ข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปเขียนคำตอบให้เสร็จก่อนเลยทั้งคำศัพท์และคำนิยามนะคะโอเค alright number two ทอมก็ยังคงถามต่อไปนะคะว่า cool what about that tall building what is it building the tall building ตึกที่มันเป็นยังไงคะสูงสูง that's จุด building group 6 that's building lots of people liveThere, each family has their own unit. เป็นตึกสูงและมีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะ Okay, group 6. The answer is?
2: An apartment.
0: Apartment, very good. I think so, an apartment. Everyone, you can write down your answer. An apartment. Group 4 and group 6, you got, I give you 5 points today.กลุ่ม4กับกลุ่ม6นะคะครูให้5คะแนนนะคะต่อไปกี่คะแนนดีโอเค The next one This one is easy I give you 3 points ข้อนี้3คะแนนนะคะทอมบอกว่า I see what are those houses that stand alone called The house that stand alone ลีน่าบอกว่า those are จุด They don't share walls with any other house and have their own yard นะคะไม่แบ่งพื้นที่กับใครนะคะแล้วก็มีสนามหญ้าเป็นของตัวเองด้วยบ้านลักษณะนั้นคืออะไรกุ๊บวันThree points.
1: The answer is detached house.
0: Detached house, right?คำตอบก็คือ detached house very good good one you got 3 points โอเคนักเรียนเขียนคำตอบลงไปนะคะข้อที่3ก็คือลักษณะเป็นบ้านแบบไหนนักเรียนถ้าอ่านจากบริบทแล้วนักเรียนเข้าใจไหมคะ stand alone ก็คือยืนที่อยู่เดี่ยวๆเลยใช่ไหมก็คือบ้านเดี่ยวนั่นเองในภาษาอังกฤษก็คือ detached house ใช่ถูกต้อง can I move to the next one can I move to number 4Number 4, Tom ถามว่า What about these two houses connected by one wall? บ้านที่แชร์กำแพงด้วยกันหนึ่งข้างนะคะโอเคกรุ๊ป 3 What is it?
1: Semi-detached house
0: It's semi-detached house, very good นักเรียนสังเกตคำตอบไหมคะเขาบอกว่าThose are ใช่ไหมคะคำว่า house ก็ต้องเติม s เข้าไปด้วยนะคะ semi detached house แบบนี้ต่อไป can I move to the number 5 can I move to number 5 okay number 5 I noticed some single story houses they look nice มีอยู่2คำนะคะก็เป็นลักษณะเดียวๆเหมือนกันแต่ลีนาบอกว่า I agree with that. These houses are single-story houses. They are great for people who don't want stairs. บ้านหลังนี้ไม่มีบันไดนะคะไม่มีบันไดสูงๆนั่นก็คือ that is bungalows. Don't forget to put s ในช้อยเขาไม่ได้มี s มาให้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะก็จะต้องเติม s ด้วยตัวเองนะคะBungalows นักเรียนสังเกต verb to be นะคะให้สัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนาะต่อไป the last one number 6ตรงนี้เราได้คำตอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคำตอบอยู่เหลือข้อสุดท้ายใช่ไหมเดี๋ยวเราช่วยกันอ่านก็ได้นะคะเขาบอกว่าทอมถามว่า what about those small cozy looking houses บ้านที่เล็กๆดูอบอุ่นเนี่ยชื่อว่าอะไร What is it everyone

0: Those are cottage, right? Those are cottage เหลืออันสุดท้ายแล้วแต่อย่าลืมเติมอะไรเข้าไปด้วยคะ those are เพราะเขาพูดถึงหลายๆหลังนั่นเอง Don't forget to put the s cottage cottages
1: they are often found in the countryside and look very charming
0: ก็จะอยู่ตามชนบทนั่นเองต่อไปนะและทั้งคู่นะคะก็หลังจากที่ทอมนะคะได้สอบถามลักษณะของบ้านกับลีนาแล้วทอมบอกว่า thanks ทุกครั้งเวลาที่เราได้ข้อมูลจากคนที่เราถามเราต้องบอกว่าอะไรคะ
2: thanks
0: หรือว่า thank you ก็ได้ thanks Linda now I know so much more about the different houses here เขาก็ได้รู้แล้วว่าบ้านแต่ละลักษณะเรียกว่าอย่างไรเวลาที่มีคนขอบคุณนักเรียนวลีนี้จำไว้ให้ดีเลยทุกครั้งที่มีคนพูดว่า thank you you have to say you're welcome นะคะเพื่อแสดงว่าเรายินดีที่จะช่วยลินดาเลยบอกว่า you're welcome Tom's it's fun to learn about different homes นะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้บอกข้อมูลนะคะเกี่ยวกับลักษณะต่างๆของบ้านนั่นเองนะคะโอเคใบงานนี้นักเรียนเป็นคะแนนกลุ่มนะคะนักเรียนก็เช็คคำตอบให้เรียบร้อย Don't forget to put s after nouns นะคะอย่าลืมเติม s หลังคำนามที่เป็นเอกพจน์ด้วยนะคะสังเกตจากอะไรนะคะสังเกตจาก verb to be นั่นเองนะคะต่อไปเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะแล้วก็ชนิดของบ้านแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำใบงานเดี่ยวเกี่ยวกับMy lovely house in the worksheet 42นักเรียนนำใบงานเล็กนะคะเลขที่42ขึ้นมาใบงาน the worksheet number 42ได้รับใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนไปทางน่าจะได้รับใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่คำสั่งของใบงานก่อนว่าใบงานให้ทำอะไรนะคะinstruction หรือว่าคำสั่งของใบงานบอกว่า put the picture of your house then describe it นักเรียนจะต้องบรรยายรูปภาพบ้านของตัวเองนะคะเพื่อความสะดวกคุณครูปิ่นวันนี้บ้านของเราเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ทีเชอร์มีภาพให้นะคะไม่เหมือนกันเลยสักหลังเดียวนะคะเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์เกี่ยวกับคำศัพท์ทั้ง6คำนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้บ้านลักษณะไหนไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวจะให้หัวหน้านะคะช่วยคุณครูแจกเพื่อนๆด้วยแจกแบบสุ่มไปเลยนะคะใครได้อะไรเดี๋ยวครูแจกฝั่งนี้หัวหน้าแจกฝั่งนู้น

0: โอเคตอนนี้นักเรียนได้รับภาพบ้านที่คุณครูแจกให้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการบรรยายทำยังไง Everyone eyes on me
1: I saw
0: you Student on the LTV eyes on me please นักเรียนปลายทางตอนนี้ตั้งใจฟังทีเชอร์ปิ่นดีๆนะคะ Group 4 Group 5 Group 6 Group 1 Group 2 Group 3 Are you ready
1: Yeah
0: โอเค Stop talking please ตอนนี้เราจะไม่คุยกันนะคะต้องตั้งใจดูวิธีการเขียนก่อนนะคะอย่างแรกให้นักเรียนเริ่มต้นประโยคง่ายๆว่า It is my lovely housemันคือบ้านที่น่ารักของฉันจากนั้นนักเรียนบรรยายว่า it is ตามด้วยชนิดของบ้านที่นักเรียนได้รับนะคะอย่างเช่นในภาพของบ้านครูปิ่นเนี่ยเป็น detached house ใช่ไหมคะเป็นบ้านเดี่ยวทีเชอร์จะบรรยายว่า it is my lovely house it is a detached house นี่คือบ้านที่น่ารักของฉันนักเรียนสังเกตดูบ้านครูปิ่นมีแมวด้วยนะหนึ่งตัวเห็นไหมจะร้องชื่อปลาทอดนะคะมีปลาทอดอยู่หน้าบ้านนะคะ

0: บ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนักเรียนต้องบรรยายลักษณะของบ้านตัวเองจากนั้นให้นักเรียนอธิบายคำบรรยายของบ้านนั้นด้วยว่า detached house เนี่ยเป็นยังไงนักเรียนก็ใช้คำบรรยายที่ทีเชอร์ให้เป็นบัตรคำไว้จำได้ไหมเขียนลงไป a detached houseIs a single home that stands alone and does not share walls with any other house. ที่ช่วยอธิบายแบบนี้นักเรียนเข้าใจไหมสิ่งที่นักเรียนต้องเขียนนักเรียนเขียนแบบนี้ได้เลยแล้วนักเรียนเปลี่ยนแค่คำที่เป็นลักษณะของบ้านตัวเองให้เรียบร้อยนะคะในใบงานมีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือบ้านที่นักเรียนได้รับไปเป็นบ้านชนิดไหนนักเรียนก็นำคำศัพท์มาใช้และนำคำนิยามของเขามาเขียนบรรยายเท่านั้นเอง Do you understand?
1: Yes.
0: Okay, take your time.

0: Everyone ทำทราบวันนี้นะคะใบงานนี้นักเรียนจะต้องเขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้ใบงานนี้ในคาบเรียนต่อไปด้วยเดี๋ยววันนี้ท้ายคาบคุณครูจะเก็บใบงานนะคะของนักเรียนต้นทางทั้งหมดเลยส่วนนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมเขียนนะคะให้ตรงกับชนิดของบ้านที่ตัวเองได้รับนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางไม่ได้รับภาพก็ให้นักเรียนปลายทางวาดรูปบ้านของตัวเองได้นะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็เขียนบรรยายในลักษณะเดียวกับที่คุณครูปิ่นเขียนไว้โดยสามารถเปลี่ยนชนิดของบ้านได้นะคะรวมถึงคำนิยามด้วยคำนิยามดูจากอะไรนะคะก็คือบัตรคำนะคะทั้งคำศัพท์และคำนิยามที่ทีเชอร์ให้ทำกิจกรรมในตอนแรกนะคะต่อไปเดี๋ยววันนี้เรานำใบงานสุดท้ายนะคะขึ้นมาแรปอัพด้วยกัน The last worksheet โอเค Show me the last one please The worksheet number 43 Show me Show me โอเค The last one เราจะมาทบทวนคำศัพท์กันนะคะมาดูกันว่านักเรียนจะสามารถเติมคำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะช่วยกันตอบจากข้อมูลที่เขาให้มาก่อนเดี๋ยวทีเชอร์จะเฉลยหน้าถัดไปEveryone you have to look at this one first นักเรียนเคยเล่นเกมนี้ไหมคะ Crossword ใช่ไหมคะเรามาดูกันว่าคำศัพท์ที่เรียนได้จะสัมพันธ์กับช่องที่นักเรียนได้หรือเปล่านะคะนักเรียนไปทางเตรียมใบงานที่43ให้เรียบร้อยนะคะ Crossword นั่นเองโอเค Everyone are you ready
1: Yes
0: I hope so เดี๋ยวเราดูที่แถวที่เป็นแนวนอนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบก่อนแล้วเราค่อยนำไปเขียนก็ได้ข้อที่1ใครตอบได้ว่าเป็นบ้านชนิดไหน Number 1 A standalone house กู4 A standalone house คือ What is it?
2: It is detached house
0: It is a detached
2: house
0: คนมาถาม detached house
2: detached house
0: Very good detached housenั่นก็คือข้อที่1นักเรียนเขียนคำตอบลงไปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปนั่งเขียนใหม่นะคะข้อที่2 a small house usually in the countryside countryside small house in the countryside อยู่ที่ชนบทเป็นบ้านหลังเล็กๆหรือเราเรียกมันว่ากระท่อมกู4 again กู4ตอบได้รับ1คะแนนนะคะไปแล้ว1กระท่อมในภาษาอังกฤษคืออะไรกระท่อมกระท่อม
2: cottage
0: cottage very good one Alice โอเค good four got two points เร็วมากเลยนะคะ number 3 one of a row of houses that are joined together in a row good four again ไม่มีใครยกมือเลยมีกลุ่ม4อย่างเดียวกลุ่ม4รับคะแนนที่3นะคะ
2: terrace house
0: this is terrace house very good terrace housenักเรียนเขียนคำตอบลงไปเดี๋ยวครูเฉลยให้ทีหลัง Number 4 A set of rooms for someone who live in a one level of a building or house คืออะไรเอ่ยเป็นห้องที่มันเป็นเซตๆจัดไว้ให้เป็นเซตนะคะสำหรับบางคนที่อาศัยอยู่ในเป็นชั้นๆโอ้ touch your ears and then 3 2 1 go group 2 what is itI don't think so. Set of room เขาขายเป็นห้องไงลูกเขาอยู่เป็นห้องห้องอ่ะคืออะไรเป็นที่อาศัยแบบไหนเอ่ยโอเค Time out โอเค Group 6 What is it? It is
3: apartment
0: very good oneโอเคเดี๋ยวเรามาดูแถวที่เป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะแนวตั้งใช่ไหมโอเคข้อที่4 A house that is joined to another house only one side ที่ติดกันแค่ด้านเดียวโอเคกู4 only one side
2: She made the detached house.
0: Was it? Again, please.
2: She made the detached house.
0: C semi-detached house. One more time. Semi-detached house.
2: Semi-detached house.
0: Detached.
2: Detached.
0: Very good. กลุ่มสี่ได้กี่คะแนนแล้วคะโอเค you got 4 points. ต่อไป number 5. Usually has only one story. What is it?กลุ่มอื่นตอบไม่ทันเลยคือ
2: บังกะโลค่ะ
0: บังกะโลโอเค this is the answer นี่นะคะใช่ไหมเอ่ย semi detached นักเรียนดูคำเฉลยนะคะเฮ้ยมันไม่ตรงกันนี่นะดิฉันเขียนเฉลยไว้ให้แล้วนักเรียนไปทางตรวจสอบได้นะคะถ้าไม่ทันเมื่อกี้นะคะถูกต้องไหมลองเติมดูซิว่าใช่หรือเปล่านะคะคำศัพท์ทั้งแนวนอนแนวตั้งและแนวนอนดูซิcottage terrace ให้เช็คคำตอบนะคะแล้วเขียนลงไปนักเรียนปลายทางก็สามารถดูคำตอบได้นะคะจากหน้าจอตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ดูว่าตัวเองตอบถูกหรือเปล่านะคะดูให้สัมพันธ์กันในแต่ละข้อนะคะแต่สิ่งสำคัญอย่าลืมใบงานที่คุณครูฝากให้เขียนให้เรียบร้อยด้วยนะโอเคให้เวลาเช็คคำตอบเขียนลงไปเลยค่ะเห็นได้ไหมโอเค everyone you have to pronounce the word together again everyone listen carefully and repeat after teacher okay the first one semi detached house
1: semi detached house
0: หรือว่าบ้านที่เป็นยังไงคะบ้านแฝดนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาใช้กำแพงติดกันนะคะต่อไปบังกะโล
1: บังกะโล
0: ก็คือบ้านที่อยู่ตัวเดียวเดียวๆใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีบันไดนะคะเป็นบ้านเตี้ยๆอยู่ตามพื้นที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งต่อไป

0: Everyone say detached house.
1: Detached
0: house. Detached house คือ stand alone หรือว่าบ้านที่อยู่เดี่ยวๆนั่นเองนะคะเรียกว่าบ้านเดี่ยวนะคะ detached house. The second one, a small house, usually in the countryside. บ้านที่อยู่ตามชนบทใช้วัสดุพื้นบ้านสร้างก็คือ cottage. วันมาถาม cottage. Good job. One of a row houses ก็คือบ้านที่เป็นตึกแถวเรียกว่า terraced house.
1: Terraced
0: house. วันมาถาม terraced house.
1: Terraced
0: house. And the last one, apartment.
1: Apartment.
0: Very good, apartment.
1: Apartment.
0: Good job. ดีมากนะคะตรวจคำตอบไปด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะยังใช้ใบงานนะคะที่42ที่คุณครูนะคะให้นักเรียนได้ทำไปให้นักเรียนพกมาด้วยจะลืมไม่เอ่ยอาจจะลืมไหมคะห้ามลืมใบงานนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาใช้กันนะคะกับเรื่อง Describing Houses สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็คือใบงานที่44 45นะคะรวมถึงใบงานที่42ก็คือตัวนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าเราจะใช้กิจกรรมอะไรบ้างในคาบต่อไปโอเค everyone eyes on me
1: I hope you
0: okay I hope you enjoy our lesson for today อยากให้นักเรียนนะคะลองสำรวจบ้านของตัวเองดูว่าบ้านของเรานะคะเป็นลักษณะแบบไหนเป็นบ้านชนิดใดนะคะแล้วก็อย่าลืมคำศัพท์ที่คุณครูให้วันนี้ทั้งหมด6คำด้วยกันโอเควันนี้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโอเค Well done, everyone. I need to see you next time. Have a nice day. Bye bye.
2: Thank you, the teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. Don't forget to bye bye your friends.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yes. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
7: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุ๋ยเม

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกเยอและสวัสดีปุยเมฆกับต

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: อ๋อก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักเกยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละครั้งคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดี

0: ำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทธเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันและวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มแกเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าใ

0: กูฟังหน่อยสิ
1: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจตุวา
0: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
1: ทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อยฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตารอด้วย
2: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1: โอ้ย
3: เอ้ย
1: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
5: นี่อ๋อ
6: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
1: เสร็จแล้วทำทำพังอีกละ
0: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมิ
1: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
0: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
1: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางรวมทั้งคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1พระพุทธศาสนาแต่เรื่องที่เราจะมาเรียนกันก็คือเรื่องอะไรลูกศาสนาคริสต์นะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับก็คือวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกประวัติของศาสดาคัมภีร์หลักคำสอนของศาสนาคริสต์ได้นะครับรวมทั้งสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นะครับก็คือวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธโดยตระหนักถึงความสำคัญของทุกศาสนาที่มุ่งสอนให้ทุกคนคนดีอันจะส่งผลต่อส่วนรวมนะครับดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับเพราะถ้าพูดตามที่เราเห็นเนี่ยนะครับอย่างเช่นในชุมชนในท้องถิ่นของเรานอกจากจะมีวัดแล้วก็ยังมีอะไรลูกโบสถ์คริสต์หลายที่เลยใช่ไหมครับในที่อำเภอของเรานะครับเอาละครับก่อนเรียนนะครับครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้เราไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับคือกิจกรรมอะไรครับเปิดแผ่นป้ายถ่ายภาพพร้อมกันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยกลุ่ม6ยกมือป้ายไหนครับกลุ่ม6ยกมือก่อน
2: วันคริสต์มาสค่ะ
0: วันคริสต์มาสถูกไหม
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ถูกไหม
1: ถ
0: ู
1: ก
0: เรามาเฉลยไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางคำตอบคือวันวันคริสต์มาส Merry Christmas นะครับกิจกรรมนี้จะจัดวันที่เท่าไหร
1: ่25 ธันวาคม
0: 25เดือน
1: ธ
0: ัน
1: วา
0: 25เดือนธันวาคมของ
1: ทุกปี
0: นะครับมาอีก1ภาพกลุ่ม4ยกมือก่อนกลุ่ม4หมายเลขไหนครับ
1: 4
0: หมายเลข4กลุ่ม6ยกมือก่อนครับ
2: พระเยซูค่ะ
0: พระเยซูมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมกลุ่ม2ครับ
3: รูปปั้นพระเยซูครับ
0: รูปปั้นพระเยซูนั่งลงครับมีคนอื่นคิดว่าไม่ใช่ไหมใช่ไหม
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: คำตอบก็คือภาพของพระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนและไม้กางเขนมีความสำคัญอย่างไร
5: เป็นสัญลักษณ์ของศาสน
0: าเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์แล้วพระเยซูล่ะคือใคร
6: ศาสดาของศาสนาคริสต
0: ์พระเยซูก็คือศาสดาของศาสนาคริสต์เก่งมากนะครับเอาล่ะครับทั้ง2ภาพที่เราได้รับชมไปเปิดแผ่นป้ายไปล้วนเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ทั้งนั้นเลยเอาละครับทีนี้มีเกมเล่นต่อแต่ก่อนเล่นเกมนะครับครูมีใบความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาเราต้องศึกษาก่อนที่เราจะเล่นเกมนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วครับครูให้ศึกษาใบความรู้สักครู่หนึ่งครับ

0: นักเรียนครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรียบร้อยหรือยังครับ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: นะครับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแล้วนะครับพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะเล่นเกมนะครับเกมว่าใช่หรือไม่นะครับครูจะมีคำถามนะครับครูจะมีคำถามเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นี่แหละนะครับมาถามนักเรียนนะครับแล้วให้นักเรียนลองวิเคราะห์ว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้ยกป้ายเครื่องหมายถูกสีเขียวอ่านอยู่ไหนครับยกให้ครูดูหน่อยถ้านักเรียนว่าใช่ถูกต้องแหละคำถามนี้ถูกแล้วอ่ะยกป้ายนี้อ่ะมือลงครับแต่ถ้าดูโจทย์แล้วไม่ใช่ยกเครื่องหมายกากบาทสีแดงนะครับพร้อมยังครับอ้าวเอาเครื่องหมายวางไว้กับมือทีนี้เรามีกติกาครับมีกติกาคือฟังครูนะครับอ่านคำถามให้เสร็จปุ๊บแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์แป๊บหนึ่งแล้วครูจะบอกว่ายกป้ายนักเรียนก็ค่อยยกนะครับตอนยกต้องยกแบบไหนยกสูงสูงสุดแขนเราเลยนะครับเพื่อให้ครูและเพื่อนปลายทางได้เห็นชัดเจนอ่ะตอนนี้เอามือลงครับนะครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปที่คำถามแรกกันเลยขั้นถามแรกถามว่าพระเยซูประสูติหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานใช่หรือไม่ยกป้ายส่วนใหญ่ตอบไม่ใช่แล้วคนที่ตอบใช่ล่ะทำไมถึงตอบใช่เพราะอะไรลองอธิบายหน่อยครับ
2: เพราะว่าพ.ศ.ครับพุทธศักราชมีประมาณ 2,500 ใช่ไหมครับพระเยซูมีประมาณ 2,000 ครับ
0: ก็คือนับจากพ.ศ.ใช่ไหมครับเรามาตรวจคำตอบกันนะส่วนใหญ่ตอบไม่ใช่แต่มีเพื่อนประมาณ3คนตอบใช่เรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางคำตอบใช่หรือไม
3: ่ใช
0: ่ใช่หรือไม
3: ่
0: ใช่ใช่หรือไม
3: ่ใช
0: ่คำตอบคือใช่นะครับคือนะครับถูกต้องแล้วนะครับเหมือนเพื่อนอธิบายครับพระเยซูประสูติหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานเพราะในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการนับศักราชจำได้ไหมเราเรียนเรื่องการนับศักราชมาหรือยังเราอาจจะเคยเรียนในชั้นประถมมาแล้วใช่ไหมครับการนับศักราชเหมือนที่เพื่อนตอบนะครับก็คือนักเรียนครับการนับศักราชการนับพุทธศักราชจะนับหลังเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแต่จะมีการนับ2แบบนะครับคือนับแบบลังกากับนับแบบไทยนับแบบลังกาจะนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็นับเป็นพุทธศักราชที่1เลยแต่การนับแบบไทยก็คือจะนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานครบรอบแล้ว1ปีจึงจะเริ่มนับพุทธศักราชที่1นะครับนี่คือการนับพุทธศักราชส่วนการนับคริสตศักราชที่1เริ่มเมื่อเหตุการณ์ที่พระเยซูทำไมครับประสูตินะครับเริ่มเมื่อเหตุการณ์ที่พระเยซูประสูติทีนี้ถ้าเรานำศักราชมาเทียบกันนะครับเราก็จะได้ใช่ไหมครับระยะห่างของปีที่พระพุทธเจ้ากับพระเยซูประสูติเนี่ยใช่ไหมครับจะได้ระยะห่างปีของที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานกับพระเยซูประสูติประมาณ500

0: 43ถึง44ปีนะครับห่างกันประมาณนี้นะครับถ้าแบบไทยเนี่ยแต่ถ้าเอาตามจริงแล้วถ้าเรานับเนี่ยก็ประมาณ544ปีนะครับโดยประมาณนะครับอ่ะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ถามว่าเอาป้ายลงก่อนป้ายลงก่อนป้ายลงก่อนฟังครูอ่านคำถามก่อนนะใจเย็นใจเย็นบัญญัติ10ประการเทียบได้ใกล้เคียงกับศีล5ของศาสนาพุทธใช่หรือไม่ใช่ไหมส่วนใหญ่ตอบ
1: ใช่
0: ใช่ทั้งห้องเลยไม่ใช่ส่วนใหญ่เนาะทั้งห้องตอบใช่อันไหนทำไมถึงตอบใช่ลองอธิบายให้ครูฟังหน่อย
2: มีความเหมือนกันค่ะคือข้อที่5อย่าฆ่าคนข้อที่7อย่าลักขโมยข้อที่8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นค่ะแล้วข้อ10อย่ามักทรัพย์สินของผู้อื่นค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคำตอบก็เหมือนที่นักเรียนตอบเลยคือใช่ครับเพราะมีหลักปฏิบัติที่คล้ายกันนะครับหลายข้อเลยอย่างที่เพื่อนบอกมานะครับในบัญญัติ10ประการกับศีล5นะครับและที่สำคัญครับมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือให้เป็นคน
1: ด
0: ีนะครับอ่ะต่อมาข้อที่3ศาสนาคริสต์ไม่มีการบวชเหมือนพระพุทธศาสนาใช่หรือไม
3: ่
0: บวชมีหรือไม่
3: ม
0: ีก็คือคำถามคำถามง่ายๆก็คือศาสนาคริสต์เนี่ยไม่มีการบวชใช่หรือไม่แต่ของเรามีบวชไหมพุทธมีบวชไหม
1: ม
0: ีคิดว่ามีหรือไม่
1: ม
0: ีแล้วส่วนใหญ่ตอบมีคนตอบไม่ใช่คนหนึ่งทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไร
4: ผมเคยดูในละครแล้วศาสนาคริสต์มีบาทหลวงครับ
0: นั่งลงครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันจะแต่ส่วนใหญ่ตอบว่าตอบว่าใช่ก็คือศาสนาคริสต์ไม่มีการบวชใช่ไหมครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทำไมถึงไม่ใช่นะครับเนื่องจากศาสนาคริสต์เนี่ยมีหนึ่งศีลเรียกว่าศีลอนุกรมศีลอนุกรมเนี่ยเป็นพิธีบวชบาทหลวงเหมือนที่เพื่อนบอกนั่นแหละนะครับศาสนาคริสต์มีการบวชเหมือนศาสนาพุทธแต่แตกต่างกันที่เป้าหมายของการบวชศาสนาคริสต์บวชมีหน้าที่รับใช้พระเจ้าแต่ศาสนาพุทธบวชเพื่อละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมมุ่งสู่นิพพานนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทำหน้าที่เหมือนกันคือเผยแผ่คำสอนของศาสดานะครับลูกนะสรุปแล้วมีการบวชไห
1: ม
0: ก็บาทหลวงไงครับลูกใช่ไหมครับข้อต่อไปพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: เอาไม้วางไว้ที่โต๊ะเอาไม้วางไว้ที่โต๊ะอยู่ในความสงบอยู่ในความสงบหันหน้ามาทางกระดานหันหน้ามาทางกระดานเรามีอีกหลายข้อครับลูกเรามีอีกหลายข้อนะต่อมาข้อ4ครับการทรมานตนทำให้พระเยซูสามารถประกาศศาสนาได้ใช่หรือไม่
1: ไม
0: ่ตอบเหมือนกันทั้งห้องว่าไม่ใช่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ขอตัวแทนหนึ่งคนทำไมถึงคิดว่าไม่ใช่

0: อ้าวใครก็ได้เป็นตัวแทนอธิบายให้ครูหน่อยหนึ่งคนก็นักเรียนตอบว่าไม่ใช่ทั้งห้องอ่ะทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่เพื่อนกลุ่ม3อธิบายให้ฟังหน่อยครับ
1: เขาเข้าไปในป่าเพื่อบำเพ็ญศีลค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับอีกครั้งหนึ่ง
1: พระเยซูได้เข้าไปในป่าเพื่อบำเพ็ญศีลค่ะ
0: ได้เข้าไปในป่าเพื่อบำเพ็ญศีลนะครับก็คือไม่ใช่การทำไมไม่ใช่การทรมานตนเองใช่ไหมครับเรามาตรวจคำตอบว่านักเรียนตอบถูกไหมคำตอบคือใช่หรือไม่ใช่คำตอบคือไม่ใช่นะครับอย่างที่เพื่อนบอกครับพระเยซูเนี่ยทำไมครับสามารถประกาศได้ด้วยการบำเพ็ญศีลภาวนาเจริญสมาธิพระเยซูเจ้านะครับทรงใช้เวลานะครับอยู่ลำพังในที่เงียบๆเพื่อทำไมลูกภาวนาและตั้งจิตแน่วแน่กับพระเจ้านะครับก่อนจะออกไปช่วยเหลือผู้คนและสอนเรื่องความรักและการให้อภัยให้แก่ชาวบ้านนะครับพระองค์จึงใช่ไหมครับเหมือนผู้มีสมาธิแน่วแน่ในทางของตนเองนะครับข้อ5ครับนิกายโปรเตสแตนต์เป็นนิกายเดิมของศาสนาคริสต์ใช่หรือไม่อันนี้มีตอบอุ้ยมีตอบ2อย่างเลยชูสูงๆชูสูงๆยกป้ายชูสูงๆเลยคนที่ตอบว่าไม่ใช่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่นิกายโปรเตสแตนต์เป็นนิกายเดิมของศาสนาคริสต์ใช่หรือไม่คนที่ตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะอะไรลูกคนที่ตอบว่าไม่ใช่เพราะ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าศาสนาคริสต์มี2นิกายคือคริสเตียนแล้วก็โรมาคาทอลิก
0: นั่งลงครับเรามาตรวจคำตอบก่อนนะว่าเพื่อนตอบถูกไหมคำตอบก็คือถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับก็คล้ายๆกันกับเพื่อนตอบเลยนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันนะครับคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะว่านิกายโปรเตสแตนต์เป็นนิกายที่แยกออกมาจากนิกายโรมันคาทอลิกนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับเราจะไปเรียนในนะครับวิชาประวัติศาสตร์ตอนเราเรียนประวัติศาสตร์ของยุโรปนะครับเกี่ยวกับการปฏิรูปศาสนานะครับจะมีการแยกนิกายนะครับศาสนาคริสต์นะครับก็คือแยกจากโรมันคาทอลิกมาเป็นโปรเตสแตนต์นะครับแต่นิกายดั้งเดิมก็คือนิกายโรมันคาทอลิกนะครับเป็นนิกายดั้งเดิมของศาสนาคริสต์เลยนะครับส่วนโปรเตสแตนต์เนี่ยเป็นนิกายที่เกิดขึ้นในช่วงปฏิรูปศาสนานะครับโดยมาร์ตินลูเทอร์นะครับข้อ 6คัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมมีเนื้อหาที่กล่าวถึงประวัติชนชาติยิวใช่หรือไม่ใช่ไหม
3: ใช
0: ่ใช่ไหมชูป้ายเลยครับคำตอบก็คือใช่นะครับถูกต้องเลยนะครับอันนี้มีอยู่ในใบความรู้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคำถามนี้ก็คือคำพีภาคพันธสัญญาเดิมเนี่ยจะกล่าวถึงประวัติชนชาติยิวส่วนคำพีภาคพันธสัญญาใหม่เนี่ยจะถือว่าเป็นคำพีของศาสนาคริสต์โดยแท้นะครับก็คือใช่ไหมครับเหมือนศาสนาคริสต์เนี่ยก่อนจะมีศาสนาคริสต์ก่อนหน้านั้นมีศาสนาอะไรมาก่อนศาสนายูดาย นะครับของชาวยิวมาก่อนนะครับแล้วจึงพัฒนาต่อมาเป็นศาสนาคริสต์นะครับดังนั้นจึงจะมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของคัมภีร์ซึ่งคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเนี่ยจะเป็นคัม

0: ีความเชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ใช่หรือไม่ชูป้ายเลยครับตอบเหมือนกันทั้งห้องเลยคือไม่ใช่เก่งมากนะครับชาวคริสต์เนี่ยมีความเชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับเขาเชื่อว่าอะไรครับเขาเชื่อว่าอะไรอธิบายให้ครูฟังหน่อยเขาเชื่อว่าอะไรครับตัวแทนครับ
1: พระเจ้าล้างบาปให้แก่มนุษย์ค่ะ
0: พระเจ้าล้างบาปให้แก
2: ่
0: มนุษย์และนอกจากนี้ยังเชื่ออะไรอีกครับพระเจ้าคือตอบเลยครับลูก
1: พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกมนุษย์และสรรพสิ่งค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนี่คือความเชื่อนะครับของชาวคริสต์ที่เชื่อความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ก็คือพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกสร้างสรรพสิ่งนะครับอย่างที่เพื่อนบอกต่อมาข้อ8ตามความเชื่อพระบิดาหมายถึงพระเยซูใช่หรือไม่ใช่หรือไม่พระบิดาหมายถึงพระเยซูใช่หรือไม่ลองปรึกษากันก่อนดูดีดูดีๆนะคำตอบคือชูป้ายคนที่ตอบใช่แล้วตอนนี้เปลี่ยนตอบไม่เพราะอะไรอธิบายหน่อยครูอยากรู้แสดงว่าได้เรียนปรึกษากันแล้วต้องได้คำตอบใหม่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไรครูยังไม่เฉลยนะแต่ครูอยากฟังเหตุผลว่าทำไมอยู่ดีๆเพื่อนเปลี่ยน
1: พระบิดาเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งค่ะพระบุตรเป็นพระเยซูคริสต์ค่ะ
0: เรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันคำตอบคือชูป้ายไว้เราจะได้รู้ว่าเราตอบว่าอะไรคำตอบคือใช่หรือไม่นะครับไม่ใช่นะครับพระบิดาเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกมนุษย์และสรรพสิ่งส่วนพระบุตรก็คือพระเยซูคริสต์ส่วนพระจิตนะครับก็จะเป็นพระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่ปรากฏในจิตวิญญาณของมนุษย์เราเรียกหลักการนี้ว่า
2: หลักตีเอกานุภาพ
0: นะครับเวลาเราดูหนังดูละครเราก็จะเห็นใช่ไหมครับที่เขาทำยังไงครับพระบิดาพระบุตรพระจิตนะครับข้อ9พระเยซูคริสต์คือผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งใช่หรือไม่คำตอบคือ
2: ไม่ใช่
0: นะครับใครเป็นผู้สร้าง
2: พระบ
0: ิดานะครับเป็นผู้สร้างโลกมนุษย์และสรรพสิ่งนะครับตามหลักตรีเอกานุภาพนะครับเพราะพระเยซูคริสต์คือพระบุตรนะครับสุดท้ายข้อ10ชาวคริสต์เชื่อว่าเรื่องอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้าคล้ายกับความเชื่อเรื่องนิพพานใช่หรือไม่ชูป้ายครับส่วนใหญ่ตอบไม่ใช่ชูป้ายเดียวป้ายเดียวคำตอบก็คือใช่ทำไมถึงใช่เพราะจุดหมายสำคัญของชาวคริสต์เลยก็คือการเข้าสู่อาณาจักรของ

0: พระผู้เป็นเจ้าใครก็ตามที่มีจิตใจบริสุทธิ์รักและเมตตาเพื่อนมนุษย์ปฏิบัติตามพระบัญญัติ10ประการรวมถึงมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้นั้นก็เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงและเป็นสมาชิกของอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้าก็เหมือนกันกับนิพพานก็เป็นจุดหมายสำคัญของชาวพุทธชาวคริสต์เขามีอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดหมายสำคัญเขาปฏิบัติตนเพื่อที่จะไปไหนครับไปสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าส่วนชาวพุทธก็ปฏิบัติหลักธรรมคำสอนปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะละกิเลสเพื่อที่จะละกิเลสนะครับและปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่นิพพานนะครับอ่ะเอาละครับทีนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนเป็นการทบทวนที่เราได้ทำกิจกรรมไปคำถามข้อแรกนะครับนักเรียนคิดว่าศีล5ของศาสนาพุทธและบัญญัติ10ประการของศาสนาคริสต์เหมือนกันอย่างไรให้ช่วยกันคิดกลุ่ม2
1: เป็นหลักธรรมที่สอนให้เราเป็นคนดีเหมือนกันครับ
0: เป็นหลักธรรมที่สอนให้เราเป็นคนดีเหมือนกันมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีไหม
2: มีพระบัญญัติข้อที่4ถึง10ค่ะคือจงนับถือบิดามารดาข้อ5อย่าฆ่าคนอย่าผิดประเวณีอย่าลักขโมยอย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นอย่าปรงใจผิดประเวณีอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นค่ะ
0: เหมือนกับอะไรครับ
2: เหมือนกับศีล5ข้อค่ะ
0: เหมือนกับศีล5ในพระพุทธศาสนาอ่ะเรามาเติมเต็มคำตอบปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนบอกครับบัญญัติ10ประการเช่นบัญญัติข้อที่5บอกว่าอย่าฆ่าคนนะครับก็เหมือนกับศีล5ข้อไหนข้อไหนข้อ1ไงห้ามฆ่าสัตว์ใช่ป่ะศีล5ข้อที่2เว้นจากการลักทรัพย์นะครับก็เหมือนบัญญัติข้อที่7นะครับศีล5นะครับข้อที่3เว้นจากการประพฤติผิดในกามก็เหมือนบัญญัติข้อที่6และ9ก็คืออย่าทำผิดประเวณีอย่าโลภในภรรยาของเพื่อนบ้านนะครับก็คืออย่าคิดที่จะไปทำไมครับไปชอบแฟนของคนอื่นชอบสามีภรรยาของคนอื่นนะครับศีล5ข้อที่4เว้นจากการพูดเท็จก็ตรงกับบัญญัติข้อที่8ก็คืออย่าเป็นพยานเท็จหรืออย่าพูดเท็จที่เพื่อนบอกนะครับศีลข้อที่5นะครับก็คือเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในข้อนี้นะครับคริสตศาสนาจะไม่บัญญัติห้ามไว้อย่างชัดเจนแต่ก็อยู่นอกบัญญัติ10ประการมีคำสอนกล่าวไว้ว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นเพราะจะทำให้เสียคนถือว่าการดื่มสุรานี้ก็เป็นบาปเหมือนกันนะครับนี่ก็คือทำไมครับคำสอนนะครับของศีล5ของศาสนาพุทธกับบัญญัติพระบัญญัติ10ประการของศาสนาคริสต์นะครับที่ทำไมครับคล้ายกันไหมคล้ายกันเลยนะครับข้อ2นะครับนักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ จะเป็นอย่างไรกลุ่ม2ตอบก่อนครับ
2: ทำให้เราเป็นคนดีค่ะ
0: ทำให้เราเป็นคนดีอ่ะกลุ่ม6เห็นยกมืออ่ะตอบเหมือนกลุ่ม2อ่ะกลุ่ม3น่ะที่ยกมือกลุ่ม3ได้ยกไหมไม่ได้ยกอ่ะมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมทำให้คนเป็นคนดีแล้วทำยังไงอีกอ่ะถ้าคนเป็นคนดีสังคมก็จะทำไมสังคมก็จะดีก็คือสงบสุขนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันก็คือเป็นคนดีมีเมตตาสังคมเกิดความสงบสุขนะครับเอาละครับเราได้ทำกิจกรรมได้ตอบคำถามมาแล้วทีนี้นะครับให้นักเรียนนะครับได้ลงมือทำใบงานที่23เรื่องศาสนาคริสต์นะครับจะมีบันทึกที่เราทำกิจกรรมใช่หรือไม่ให้เรียนได้เติมเต็มนะครับในส่วนของคำตอบเหตุผลว่าทำไมถึงใช่หรือไม่แล้วก็ตอบคำถาม3ข้อแรกซึ่งคำถาม3ข้อแรกเราได้ตอบไปในคำถามหรือยังตอบไปแล้วอ่ะเขียนอธิบายเลยครับ

0: วันนี้เราได้ทำใบงานเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะก่อนจะจบบทเรียนเรามาตอบคำถามกันนะครับคำถามข้อแรกตอบพร้อมกันเลยนะศาสดาของศาสนาคริสต์มีพระนามว่า
1: พระเยซู
0: เก่งมากนะครับก็คือพระเยซูนั่นแหละนะครับเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์อ่ะข้อ2คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ชื่อว่า
2: ไบเบิล
0: คำตอบคือ
2: คัมภีร์ไบเบิล
0: คัมภีร์ไบเบิลนะครับถูกต้องนะครับอ่ะสุดท้ายข้อ3หลักคำสอนของศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธมีเป้าหมายที่เหมือนกันคือ
2: ทำให้คนเป็นคนดี
0: ตอบพร้อมกันครับทำให้คนเป็นคนดีนะครับก็คือสอนให้เป็นคนดีถ้าคนเป็นคนดีสังคมก็จะเป็นไงครับถ้าคนเป็นคนดีสังคมก็จะทำไมสงบสุขนะครับไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์ถ้าเราปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือแล้วสังคมก็ย่อมเกิดความสงบสุขนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องศาสนา
1: อิสลาม
0: นะศาสนาอิสลามสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่24เรื่องศาสนาอิสลามนะครับอ่ะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะใช่ไหมครับมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับและที่สำคัญนักเรียนก็เข้าใจแล้วว่าศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ล้วนมีเป้าหมายเหมือนกันคือทำไมลูกสอนให้คนเป็นคนดีโดยดูได้จากบัญญัติ10ประการนะครับพระบัญญัติ10ประการและศีล5พระบัญญัติ10ประการเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติของศาสนาคริสต์มาดูเปรียบเทียบกับศีล5ของศาสนาพุทธใช่ไหมครับคล้ายกันเลยนะครับดังนั้นทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดีถ้าคนเป็นคนดีแล้วสังคมก็จะเกิดความสงบสุขนะครับเอาละครับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงต่อไปครับ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้

0: พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำความเคารพ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็คุณครูและนักเรียนทุกคนที่อยู่ปลายทางนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะในรายวิชาศิลปะนะคะแต่เป็นสาระนาฏศิลป์นะคะทีนี้ครูจะมีนะเราเรียนนาฏศิลป์ใช่ไหมคะเราก็ต้องฝึกท่ารำครูจะมีท่ารำเล็กๆให้นักเรียนฝึกก่อนเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนทุกคนเนี่ยทำได้หรือเปล่านะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพูดตามครูก่อนนะคะภูมิใจ
2: ภูมิใจ
1: รักษาร ัก
2: ษาน
1: าฏศิลป์ไทย
2: นาฏศ
1: ิ
2: ลป์
1: เสร็จแล้วทุกคนทำมือแบบนี้ทำมือแบบนี้จีบนะคะจีบหัวแม่มือจรดข้อแรกของนิ้วชี้แล้วหักมือออกมาหักข้อมือให้หมดนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเสร็จแล้วทีนี้ครูจะทำเป็นกระจกนะคะให้นักเรียนใช้มือขวาในยืมมือขวามือขวาครูเป็นกระจกเอามาไว้ที่หัวใจแล้วพูดว่าภูมิใจนะมือซ้ายมาไว้ที่ข้างนี้พูดว่ารักษาเสร็จแล้วกลายมือออกตั้งวงกลางตั้งวงกลางอยู่ระดับไหน

0: ไรทราบระดับลายนะคะพูดว่าน่าจะสินไทยนะคะเอามือลงทีนี้ทุกครั้งนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทุกครั้งพอนักเรียนบอกนักเรียนทำความเคารพพูดโอเคไหมคะสำหรับสัปดาห์นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มใหม่สัปดาห์หน้านะคะทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเรื่องอะไรคะ
1: รูปแบบการแสดงนาฏศิลป
0: ์รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยอ้อครูลืมอีกอย่างหนึ่งช่วยตอบช่วยพูดตั้งใจเรียนนะคะครูจะมีตัวนี้เห็นไหมวางไว้ที่โต๊ะของทุกคนนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวให้ครูเตรียมให้เนาะนะคะ1แต้มก็คือ1ลูกเนี่ยก็เรียก1แต้มนะคะ3แต้มได้1คะแนนดังนั้นทุกคำตอบมีคุณค่ามากนะคะอันนี้นะคะ3คะแนนนักเรียนปลายทางขอคะแนนที่คุณครูนะคะทีนี้จะมี2กลุ่มนี้ที่ยังไม่มีเนาะคุณครูให้ก่อนอันนั้นมากลุ่มอื่นมีแล้วโทษนะคะมาทางนี้เนาะมาลูกมาให้หมดเลยนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะมีอะไรให้ดูแล้วช่วยวิเคราะห์ด้วยนะคะ

นะคะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะอ่ะเมื่อสักครู่นี้ดูไปรู้ไหมเป็นรูปแบบการแสดงแบบไหนนักเรียนปลายทางทราบไหมคะแบบไหนคะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวเรียนแล้วจะรู้นะคะต่อไป

นะคะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนได้ดูนะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ระบำกิจดาภินิหารนะคะเป็นรูปแบบการแสดงแบบไหนโอ้ยใครตอบได้นูนุตอบได้ก่อน

0: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ได้ไงว่าจะถามไม่ได้ถามนะคะขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ด้วยนะคะแล้วเรียนปลายทางก็น่าจะพอทราบแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะ
1: การแสดงละคร
0: เดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะต่อไปค่ะ
2: เจ้า
3: เชิญเสด็จเจ้าค่ะ
2: ต้องการดอกไม้ดอกไหนเชิญตามสบายเจ้าโอ้โหผิวเหลืองเรืองรองดังทองธรรมชาติไป
4: อย่าให้ผมไปเจ้าค่ะ
2: เชิญเจ้า
4: ไปมานี่มานี่มานี่

0: นะคะ
1: จะจับ
0: อะไรนะคะเดี๋ยวครูขอขอบคุณสื่อดิทัศน์นะก่อนนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนการแสดงอะไร
2: ละคร
0: โอ้โหเอาประมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่านะคะอ่ะเอาไปคนละ1แต้ม1แต้มนะคะไม่ใช่1คะแนนนะ1แต้มคือ1ลูกนะคะถ้านักเรียนปลายทางตอบได้นะคะก็ให้คุณครูให้คะแนนพิเศษไปด้วยนะคะคำถามทีนี้ล่ะให้1คะแนนเลย3แต้มไปเลยนะคะนักเรียนเคยดูการแสดงที่ครูนำมาให้ดูหรือไม่นะคะนักเรียนคิดว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใครตอบได้ยกมือเอากลุ่มนู้นก่อนเหมือนหรือแตกต่างกันไม่เป็นไรค่ะตอบไปเลยเอาความคิดของตัวเองเพราะเรายังไม่ได้เรียนเนาะเดี๋ยวเราเรียนรู้กันนะคะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
3: แตกต่างกันครับ
0: แตกต่างนักเรียนคิดมันแตกต่างกันตรงไหนคะ
3: ท่าทางการละเล่นครับ
0: ท่าทางการแสดงด้วย
3: การแสดงครับ
0: โอเคค่ะประมือให้เพื่อนค่ะนะคะเอารับไป3แต้มเลยค่ะ1คะแนนทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะข้อแรกนะคะคือวิเคราะห์และอธิบายรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์นะคะสามารถเขียนอธิบายสรุปความรู้นะคะของรูปแบบการแสดงได้นะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์ไทยแต่ละประเภทนะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยด้วยเดี๋ยวเราจะมีการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ของเรานะคะมีการฝึกการแสดงด้วยนะคะทีนี้เรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะเราจะเรียนเรื่ององค์ประกอบของนาฏศิล

0: ียนถึงเรื่ององค์ประกอบก่อนเพราะว่าองค์ประกอบของนาฏศิลป์เนี่ยนะคะมันจะรวมนะคะมันจะอยู่ในการแสดงทุกๆรูปแบบที่นักเรียนได้เรียนรู้เลยนะคะเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการแสดงของแต่ละชุดนะคะเขาบอกว่านาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะที่มีความงดงามอ่อนช้อยนะคะและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะที่อยู่คู่ชาติไทยมาตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันเลยนะคะซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็มีความงดงามและมีองค์ประกอบนาฏศิลป์เนี่ยช่วยให้มันมีความงามและก็มีความสมบูรณ์ในการแสดงมากยิ่งขึ้นนะคะอันแรกเลยคืออะไรคะองค์ประกอบแรกคือลีลาท่ารำนะคะลีลาท่ารำเป็นยังไงคะใช่นะคะลีลาท่ารำก็คือเป็นสื่อระหว่างผู้แสดงกับผู้ชมสื่อความหมายแทนคำพูดนะอย่างเช่นดูก่อนภาพแรกหนุมานเขาทำอะไรกับนางสุพรรณมัจฉาโอเคจับนางแต่เขากำลังจะทำอะไรกันภาพที่สองหนุมานเขากำลังสื่ออะไรถึงนางสุพรรณมัจฉาภาพแรกใครตอบได้หนุมานเขาทำอะไรเขาบอกอะไรภาพแรกใครตอบได้แล้วกลุ่มนู้นค่ะนักเรียนปลายทางนะคะตอบได้หรือเปล่านะคะ
1: บอกรักค่ะ
0: อันแรกเหรออันแรกนะยังไม่ถูกกลุ่มนู้นค่ะ
2: ข้าพเจ้าค่ะ
0: ข้าพเจ้าหรือตัวเราใช่ไหมถูกต้องรับไป1แต้มค่ะปรบมือสินค้าได้รางวัลแล้วนะคะอ้าวภาพที่2โอ้โหกลุ่มนี้เร็วมากอะไรคะอะไรคะ
3: รักครับ
0: รักใช่ไหมใช่ไหมติ๊กติ๊กติ๊กตักโอ้ยขอโทษนะคะรักปรบมือค่ะ1แต้มค่ะเดี๋ยวก่อนเอาลงก่อน1 2 3โอ๊ยมองไม่เห็นรอบ1อีกรอบ1 1 2 3ว้าตัวเล็กอ่ะอะไรคะ
1: คุณหรือเขาหรือว่าเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอเคนะคะถูกต้องปรบมือค่ะรับไป1แต้มค่ะนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่านะคะต่อไปจังหวะที่ใช้ในการแสดงว่านะคะจังหวะที่ใช้ในการแสดงสำคัญไหม
4: สำค
0: ัญเพราะเวลาการแสดงถ้ามีเพลงเราต้องรำทำไมคะให้ถูกต้องตาม
4: จ
0: ัง
4: หวะ
0: จังหวะนะคะจังหวะนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นพื้นฐานในการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์เลยนะคะผู้แสดงเนี่ยต้องเข้าใจกับจังหวะของดนตรีนะคะถึงจะสามารถร่ายรำได้อย่างถูกต้องนะคะถูกต้องตามจังหวะถ้าไม่ถูกต้องจังหวะก็จะไม่สวยงามไม่พร้อมเพียงนะคะแล้วก็มองขัดตาด้วยคนนี้มันลำแปลกลำมาซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ตรงจังหวะนะคะเครื่องประกอบจังหวะที่เวลาเราแสดงแล้วเราจะต้องฟังนะคะก็คือนี่อันนี้ก็คือเครื่องประกอบจังหวะเวลาแสดงปุ๊บเราต้องฟังจังหวะจากกลองชิงตะโพนเก่งมากกลุ่มนี้เก่งมากเลยเอาไป1แต้มไปเป็นคนเอาแต่ใจอยากให้ก็ให้นะคะต่อไปทีนี้มีจังหวะก็ต้องมีอะไรคะดนตรีนะคะวงดนตรีก็คือวงปี่พาทย์นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยหรือผู้แสดงเนี่ยนะคะเวลาแสดงก็ต้องทำไมคะฟังดนตรีนะคะซึ่งการบรรเลงดนตรีเนี่ยนักที่ใช้บรรเลงเนี่ยก็คือเพื่อประกอบกริยาของตัวละครนะคะซึ่งมีทั้งเพลงหน้าพาดนะคะหน้าพาดก็จะเป็นหน้าพาดธรรมดาหน้าพาดชั้นสูงนะคะส่วนมากเพลงพวกนี้นะคะจะไม่มีเนื้อร้องใช่ไหมเคยเรียนแล้วใช่ไหมคะมันจะไม่มีเนื้อร้องนะคะแล้วก็บรรเลงไปนะคะสื่อความหมายตามอารมณ์ของตัวละครนะคะส่วนใหญ่เพลงพวกนี้จะเล่นอยู่ในพวกการแสดงที่เป็นประเภทละครนะคะโอเคต่อนะคะนี่เห็นไหมคะวงปี่พาทย์นะคะวงดนตรีที่ช่วยบรรเลงให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคำร้องหรือเนื้อร้องจำเป็นต้องมีไหมคะ
4: ไม่
0: จำเป็นต้องมีหรือถ้าไม่มีเราก็ต้องทำไมคะแสดงท่าทางให้ชัดเจนว่า ขากำลังสื่อถึงอะไรนะคะแต่ถ้ามีเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นสามารถถ่ายทอดอารมณ์การแสดงได้ถูกต้องและสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมคะอันนี้เนื้อเพลงสร้างทำนาไร่ทั่วแคว้นแดนไทยเราไถเราหว่านพี่เขาก็ทำท่าอะไรคะสร้างทำนาไร่อย่างนี้นะคะนะคะก็คือท่าทางสื่อความหมายของเนื้อเพลงไปด้วยนะคะต่อไปค่ะการแต่งกายและการแต่งหน้ามีความสำคัญไหมคะนักเรียนไปทางสำคัญไหมคะสำคัญนะคะการแต่งกายแต่งกายเพื่ออะไรใครตอบได้ยกมือ
2: กลุ่มนู้นค่ะ
0: แล้วเรียนไปทางช่วยตอบด้วยนะคะ
3: เป็นตัวกำหนดของรูปแบบการแสดงค่ะ
0: นะคะเอาประมือให้เพื่อนค่ะรับไป1แต้มนะคะช่วยคุณครูตอบช่วยคุณครูบอกเพื่อนๆนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวกำหนดรูปแบบลักษณะการแสดงนะคะซึ่งการแต่งกายเนี่ยก็จะประกอบด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามรวมถึงเครื่องประดับที่วิจิตรบรรจงสวยงามด้วยเช่นกันนะคะนี่อันแรกการแสดงอะไรเห็นปุ๊บรู้เลย
5: ยกรบ
0: โขนยกรบโขนรามเกียรติ์ใช่ไหมคะอันนี้นะคะ
5: สีผ้า
0: เก่งมากปรบมือรับไปอีกหนึ่งแต้มเลยนะคะกลุ่มอื่นช่วยตอบหน่อยแล้วนะคะช่วยตอบกันหน่อยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอันนี้การแสดงสีผ้าใช่ไหมคะเพราะว่าชุดเสื้อผ้าแต่งตามลักษณะของภาคแต่ละภาคนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็คือการแต่งหน้าเมื่อกี้เราพูดถึงการแต่งกายไปแล้วทีนี้ก็คือการแต่งหน้านะคะเพื่ออะไรคะไหนช่วยกันตอบดังๆช่วยปกปิดปกบกพร่องอะไรอีกสวยงามอะไรอีกนะคะเอาประมือให้ตัวเองหน่อยอันนี้เดี๋ยวให้ไปกลุ่มละ1แต้มเลยนะคะกลุ่มละ1แต้มเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้เขาแต่งหน้าอันนี้แต่งหน้าเพื่ออะไรคะ
6: เพื่อความสวยงาม
0: เห็นไหมพี่เขาสวยขึ้นเลยเห็นไหมคะนี่นะคะทั้งเสื้อผ้าทั้งหน้าผมเลยนะคะต่อไปก็คืออะไรคะ
7: อุปกรณ์การแสดง
0: จำเป็นไหม
7: จำเป็น
0: นี่ไปกลุ่มละ1แต้มเลยค่ะกลุ่มอะไรเนี่ย
7: กล
0: ุ่ม3กับกลุ่ม6วันนี้กลุ่ม6มาแรงมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้กันหรือเปล่านะคะทีนี้มาดูอุปกรณ์การแสดงนะคะบอกว่าช่วยให้การแสดงนั้นดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ชมเนี่ยไม่ต้องจินตนาการมากในการแสดงแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้แสดงเนี่ยต้องสวยงามประณีตและถูกต้องตามแบบแผนถูกต้องตามลักษณะการแสดงด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะถ้าการแสดงที่มีอุปกรณ์เราต้องอุปกรณ์สำคัญไหม
7: สำ
0: คัญแต่ถ้าบางชุดการแสดงที่เขาคิดประดิษฐ์ขึ้นมาไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทีนี้ชุดแรกเขาถืออะไรคะ
8: ระบำ
0: ก้าดีดีดูดีดี
8: แก้วสตอไฟ
0: ชิงระบำชิงลูกเขาถือชิงนะคะนี่ก็ใช้ชิงเป็นอุปกรณ์มองไม่ชัดนะคะไม่เป็นไรอันนี้ล่ะคะ
9: ขางกะลาก
0: ะลากะลาก็แสดงภาคอะไรเนี่ย
10: ภาคอีสาน
0: โอ้โหเก่งทุกคนเลยห้องนี้นะคะกะลาในภาษาอีสานนะคะเรียกว่ากระโปนะคะเรียกว่าเซิงกระโปก็คือใช้กะลาเป็นอุปกรณ์การแสดงนั่นเองนะคะทีนี้จบแล้วกับเรื่ององค์ประกอบทุกองค์ประกอบมันจะหลอมรวมอยู่ในการแสดงทุกๆรูปแบบนะคะเอาเรามาดูรูปแบบการแสดงกันอันนี้อะไรคะ
7: ร
0: ำอันนี้ล่ะหนึ่งแต้มไปเลยกลุ่ม3เรียกว่าร ำบำ
11: การแสดงละคร
0: เก่งทุกคนเลยอ่ะแต่ยังไม่ให้ก็คือการแสดงละครนั่นเองนะคะเป็นเรื่องเป็นราวก็คือเป็นละครนั่นเองนะคะต่อไป
12: การแสดงเป็นชุดเป็นตอน

0: ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการแสดงแรกกันนะคะก็คือการรำการรำนะคะก็คือการแสดงที่มุ่งเน้นถึงศิลปะท่วงท่าดนตรีนะคะไม่มีการแสดงเป็นเรื่องเป็นราวก็คือไม่ได้แสดงเป็นละครนะคะก็จะแสดงเป็นชุดๆนะคะเพื่อโชว์ความสวยงามนะคะบางชุดก็ตัดมาจากวรรณคดีนะคะหรือบางทีก็จำเป็นต้องมีเนื้อร้องนะคะหรือไม่มีเนื้อร้องก็ขึ้นอยู่กับการประพันธ์หรือการคิดประดิษฐ์ท่ารำการแสดงนั้นๆของผู้ที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเช่นการรำหน้าพาดนะคะอันนี้เพลงหน้าพาดรำมีเนื้อเพลงไหมคะไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีถ้าเป็นรำหน้าพาดอย่างเดียวนะคะการรำนะคะเขาบอกว่าก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะประเภทแรกอะไร
1: ลำเดียว
0: นะคะลำเดียวเขาเน้นอะไรบ้าง
1: เน้นความสวยงามแสดง
0: อะไรอะไรอีก
1: แสดงมีของโลกแสดงมีความสวยงาม
0: แล้วก็อะไรคะ
1: ได้รำได้ถูกต้อง
0: นะคะเขาบอกว่าการรำเดียวเนี่ยนะคะผู้แสดงต้องมีความสามารถมากนะคะสามารถรำแล้วให้ผู้ชมเนี่ยทำไมคะติดตราตึงใจการแสดงของผู้แสดงผู้นั้นเลยนะคะก็คือต้องรำให้สวยงามนะคะมีฝีมือในการรำแล้วก็ต้องถูกต้องตามแบบแผนด้วยนะคะอ้าวต่อไป
1: การรำคู่
0: รำคู่ก็ต้องรำเป็นอะไร
1: รำเป็นคู
0: ่รำเป็นคู่เวลาแสดงก็จะแสดงกันเป็นคู่คู่ไปนะคะเขาบอกว่าการแสดงชุดนี้ไม่จำเป็นต้องพร้อมเพรียงกันก็ได้หรืออาจจะมีท่าเหมือนกันก็ได้นะคะเพราะการรำคู่เนี่ยเป็นการใช้ลีลานะคะที่เหมือนก็ได้หรือแตกต่างกันก็ได้ระหว่างผู้แสดง2คนนะคะเช่นตัวพระกับตัวนางหรือบทบาทของตัวแสดงนั้นๆ นะคะเห็นไหมคะชุดแรกลำปะเลงเขาลำเป็นไงคะหันไปทางเดียวกันไหม
2: ไม
0: ่แต่ลำด้วยกันสองคนนะคะลำเป็นคู่อันนี้ล่ะคะ
1: ลำฉุยฉายกิ่งไม้ทอง
0: ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองนะคะอันนี้ลำเหมือนกันแต่แต่งตัว
1: ไม่เหมือน
0: คนละสีกันแต่งตัวเหมือนกันแต่คนละสีกันแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือลำเป็นคู่กันนะคะต่อไป
2: การลำหมู่
0: ถ้าครูยังไม่เปิดดูลำหมู่คืออะไร
1: เป็นการแสดงเป็นหมู
2: ่
0: เก่งมากนะคะการลำหมู่ถูกลำเป็นหมู่แต่ยังไม่ได้บอกความหมายชัดเจนของมันนะคะก็คือการแสดงที่มีผู้แสดงตั้งแต่
1: 2
0: คนขึ้นไปนะคะใช้เพลงบรรเลงประกอบการแสดงที่มีเนื้อร้องหรือ
1: ไม่มีเนื้อร้อง
0: ไม่มีเนื้อร้องก็ได้แต่ต้องเน้นอะไรคะ
1: ความพร้อมเพียง
0: เลยเน้นความพร้อมเพียงแล้วก็สมดุลในการแสดงนะคะเราก็จะเรียกว่าระบำนั่นเองการแสดงหมู่ก็คือระบำก็คือลำตั้งแต่2คนขึ้นไป3คน4คน8คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างอันแรกระบำอะไรคะ
1: ระบำวิชนี
0: ระบำวิชนีนะคะถือพัดถึงไหมอันนี้ระบำอะไรคะ
1: ระบำสีนวล
0: ระบำเหรออาฮะอันนี้เรียกว่ารำสีนวลเห็นไหมคะแต่เรียกว่ารำได้เหมือนกันแต่รำมากกว่าสองคนขึ้นไปนะคะอันนี้อยู่ในประเภทของรำหมู่รำหมู่นะคะก็คือระบำนั่นเองนะคะอะไรคะ
1: รำละคร
0: ก็คือการแสดง
1: แบบละคร
0: ใช่แสดงเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแสดงเป็นละครหรือการแสดงโขนนั่นเองนะคะเป็นการแสดงที่ใช้ท่าทางสื่อความหมายนะคะให้ไปพร้อมกับบทเพลงหรือบทละครก็ได้นะคะแล้วก็ประกอบการรำเพลงหน้าผ้าต่างๆนะคะที่ใช้ใน ประกอบการแสดงละครด้วยนะคะเห็นไหมคะอันนี้รำสวยงามเลยเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้จบรูปแบบแรกไปแล้วคือการรำต่อไประบำบ้างนี่เมื่อกี้นี้เรียนไปมีคำว่าระบำปรากฏขึ้นบ้างแล้วเห็นไหมคะนะคะซึ่งระบำก็คื ตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
1: 2
0: คนขึ้นไปนะคะใช้เพลงบรรเลงประกอบการแสดงที่มีเนื้อร้องและไม่มีเนื้อร้องเน้นอะไร
1: เน้นความพร้อมเพียง
0: และความสมดุลเรียกว่า

0: บำหรือ
1: เสิร์งและฟ้อน
0: เสิร์งภาคอะไร
1: ภาคอีสาน
0: ว้าเก่งมากฟ้อนล่ะ
1: ภาคเหนือ
0: ภาคเหนือเห็นไหมคะดังนั้นเสิร์งหรือฟ้อนก็ต้องแสดงมากกว่าม
2: ากกว่า2 คน
0: ถูกต้อง2 คนขึ้นไปนะคะเพราะว่ามีรูปแบบการแสดงที่เหมือนกันนะคะเหมือนกับระบำเลยนะคะแต่แสดงถึงความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นอย่างที่นักเรียนตอบครูเอเมื่อสักครู่นี้ก็คือภาคอีสานกับภาคเหนือนะคะแล้วก็ระบำโอ้โหยังมีแยกออกไปอีก
1: 2 ประเภท
0: อะไรบ้างเนาะดูสิ
1: ระบำ
0: มาตรฐานเป็นยังไง
1: เป็นการแสดงคือการแต่งกายมีพระมีนาง
0: เก่งมากกลุ่มอะไรเนี่ยช่วยกระเตื้องหน่อยเร็วกลุ่มหนึ่งตอบหน่อยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะช่วยกันตอบนะคะจะได้คะแนนด้วยนะคะอ่ะระบำมาตรฐานนะคะก็คือการแต่งกายต้องแต่งแบบไหนแต่งยืนเครื่องพระนางนะคะถ้าทำเพลงร้องนะคะและดนตรีเนี่ยก็ต้องกำหนดไว้อย่างเป็น
1: แบบ
0: แผนเลยนะคะมีลักษณะเฉพาะตัวตามแบบของนาฏศิลป์ไทยนะคะไม่ควรแก้หรือดัดแปลงออกไปจากเดิมนะคะเช่นระบำ4 บทระบำย่องหงิดระบำดาวดึงระบำกฤษดาพิธิหารระบำพรหมาสแล้วก็ระบำเทพบันเทิงเป็นต้นนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือแต่งชุดสวยงามเลยนะคะระบำอะไรอีก
1: ระบำเบ็ดเตล็ด
0: ระบำเบ็ดเตล็ดก็คือ
1: การแสดงมีเพลงที่ฟ้อนหรือปรับปรุงขึ้นใหม่ตามความประสงค
0: ์นะคะก็คือการแสดงที่เขาคิดประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองนะคะตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่จะประดิษฐ์ท่ารำนั้นๆหรือผู้ประพันธ์นั้นๆที่ต้องการนะคะให้เกิดขึ้นนะคะการแต่งกายก็แต่งกายตามรูปแบบการแสดงนั้นๆนะคะอย่างเช่นระบำนพรัตน์ระบำชุมนุมเผ่าไทยระบำไกรราชสำเริงระบำฉิ่งระบำโบราณคดีระบำโคมเห็นไหมคะอันนี้ระบำอะไรระบำอะไรคะ
1: ระบำฉ
0: ิ่
1: ง
0: ระบำฉิ่งนะคะต่อไปรูปแบบต่อไปคือ
3: การแสดงเป็นเรื่องราว
0: นะคะเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวก็คือการแสดง
1: ละคร
0: มีความเป็นมาเป็นไปนะคะเป็นเรื่องเป็นราวมีพระเอกนางเอกมีตัวร้ายนะคะเขาบอกว่าการแสดงที่ดำเนินเป็นเรื่องราวนะคะใช้ตัวละครในการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะโดยการร้องการแสดงออกด้วยลีลาท่ารำแล้วก็จากบทเพลงประกอบการแสดงนะคะซึ่งก็จะมีวิวัฒนาการขึ้นมาอีกละครนะคะก็จะแบ่งออกเป็น
1: 3 ประเภท
0: ได้แก่ละคร
1: ดั้ง
0: ละครดั้งเดิมละครอะไร
1: ละครแบบปรับปรุง
0: ละครอะไร
1: ที่พัฒนาขึ้นใหม
0: ่แล้วก็ละครที่พัฒนาขึ้นใหม่นะคะเห็นไหมคะนี่มีพระเอกมีนางเอกมีนางสนมมานะคะต่อไปการแสดง
1: เป็นชุดเป็นตอน
0: มันเป็นอย่างไรนะดูสิการแสดงประเภทนี้นะคะมันจะสอดแทรกอยู่ในการแสดงละครแล้วตัดตอนออกมาเป็นชุดสั้นๆนะคะการร่ายรำก็จะอวดฝีมือของผู้แสดงนะคะอาจจะเป็นลำเดียวก็ได้ลำคู่ก็ได้ระบำก็ได้ซึ่งเขาจะยกออกมาจากการแสดงนั้นๆนะคะอันนี้การแสดงอะไรใครทราบไม่ใช่อันนี้ตัวอะไร
1: ก
0: วางอันนี้ตัวอะไรพระรามดังนั้นเรื่องนี้ตัดพระรามตามกวางพระรามตามกวางนะคะตัดตอนออกมาจากการแสดงโขนเรื่องอะไร
1: รามเกียรติ
0: ์นั่นเองเห็นไหมคะยกขึ้นมานะคะ1 ชุดการแสดงแต่ในนี้มันก็เป็นการแสดงที่อยู่ในเรื่องนะคะต่อไปเป็นงานของเราละนะคะเป็นงานของเราละนะคะใบงานนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนแผนผังความคิดนะคะในเรื่องรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะก็จะมีหัวข้ออะไรบ้างรูปแบบมีหัวข้ออะไรบ้างคะ
1: รำ
0: ระบำ
1: การแสดงเป็นเร
0: ื่
1: องราว

การแสดงเป็นชุดเป็นตอนนะคะทีนี้นักเรียนมีใบงานและมีภาพแต่ละกลุ่มจะมีภาพไหนลองดูสิคะในตะกร้าจะมีภาพว้านะคะจะมีภาพทั้งภาพนี้จะมีภาพทั้ง10ภาพนี้นะคะนักเรียนปลายทางให้

ใบงานนะคะแล้วก็เขียนอธิบายว่ารูปแบบแรกเป็นรูปแบบอะไรวิเคราะห์ออกมาสิมันแล้วก็อธิบายว่ามันมีลักษณะเด่นของมันอย่างไรนะคะให้นักเรียนคิดนะคะคิดรูปแบบในการทำไมแมปนะคะของแต่ละคนเลยนะคะของแต่ละกลุ่มเลยนะคะให้ออกมาสวยงามนะคะครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนติดนะคะเดี๋ยวให้เวลาทำงานแป๊บหนึ่งนะคะพอใกล้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนมานำเสนอนะคะโอเคลงมือทำได้ค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนบางกลุ่มนะคะก็ทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะทำเสร็จหรือยังนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆส่งตัวแทนมาเป็นตัวอย่างสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะคะเป็นตัวอย่างสักหนึ่งกลุ่มเชิญค่ะกลุ่มไหนนะกลุ่ม6เชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม6ค่ะรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์1ลำคือการแสดงที่มุ่งเน้นถึงศิลปะทวงท่าแยกออกเป็น4ประเภทค่ะ1ลำเดี่ยว2ลำคู่3ลำหมู่และ4ลำละครค่ะ2นะคะระบำการแสดงที่มีความหมายใช้ผู้แสดง2คนขึ้นไปแยกออกเป็น2ประเภทค่ะ1ระบำมาตรฐาน2ระบำเบ็ดเตล็ดค่ะ
2: 3นะคะการแสดงละครคือการแสดงเป็นเรื่องเป็นราวมี3ประเภทคือละครแบบดั้งเดิมละครแบบปรับปรุงและละครที่มีการพัฒนาใหม่ค่ะ4การแสดงเป็นชุดเป็นตอนการแสดงที่สอดแทรกการละครมีตัดตอนเป็นแสดงลำเดี่ยวลำคู่และลำระบำค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะก็เมื่อกี้นี้นะคะเพื่อนก็ได้นำเสนอเป็นตัวอย่างหนึ่งกลุ่มนะคะเดี๋ยวกลุ่มอื่นก็ต้องมานำเสนอนอกเวลาให้คุณครูฟังเหมือนกันนะคะนักเรียนปลายทางก็นำเสนอให้คุณครูที่โรงเรียนของตัวเองฟังด้วยนะคะกลุ่มอื่นก็น่าจะเริ่มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยว

0: ใบงานเอาไปปรับปรุงให้สวยงามกว่านี้อีกนิดนึงนะคะด้วยความเร่งรีบนะคะเดี๋ยวครูให้ไปปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยกว่านี้แล้วเดี๋ยวนำมาส่งกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ชื่นชมนะคะที่นักเรียนสามารถวิเคราะห์รูปภาพแล้วก็อธิบายนะคะรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้นะคะถือว่าเก่งมากนะคะทีนี้เรามาสรุปถึงรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยกันนะเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ไปแล้วอันแรกคืออะไรคะ
1: การรำ
0: รำอันที่สอง
1: ระบ
0: ำอันที่สาม
1: การแสดงเป็นการแสดงละคร
0: แสดงละครหรือเป็นเรื่องราวนะคะอันที่สี่
1: เป็น
0: ชุดเป็นนั่นเองนะคะเก่งมากเลยนะคะทีนี้ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะก็คือเรื่องรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยแต่เป็นรูปแบบของการแสดง
1: รำวงมาตรฐาน
0: เดี๋ยวเราจะได้มาฝึกกันด้วยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานนะคะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานนั่นเองนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกไหมวันนี้
1: สน
0: ุกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูมีอะไรมาให้นักเรียนได้สนุกกว่านี้อีกนะคะก็สัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะน่าจะสนุกกับการเรียนในวันนี้นะคะใครที่ยังทำงานไม่เสร็จติดตามนะคะไปปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามแล้วนำส่งคุณครูนะคะนักเรียนในห้องนี้ด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทย

0: แรมอยู่ถาวรเลย
1: เกาะทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

ม้าลายมันชอบวิ่งวิ่งไปวิ่งมามีเจ้าลิงชอบปีนป่ายไปซ้ายไปขวาเจ้าฮิปโปเด้งเข้ามาเด้งมาเด้งไปเจ้านกน้อยชอบร้องเพลงบรรเลง

0: ร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะและก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกัญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็เรียนมากี่ชั่วโมงแล้วลูก3ชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายในเรื่องของการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนแล้วนะคะเรื่องแรกนักเรียนจำได้ไหมลูกเราเรียนกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะ
1: การ
0: เพาะใช่ไหมการก่อนเพาะคืออะไรลูกนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมลูกก่อนเพาะ
2: เลือกเมล็ดพ
0: ัน
2: ธ
0: ุ์การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมลูกพอชั่วโมงที่2เราเรียนเรื่องอะไรคะ
2: การ
0: เพาะ
2: ต้นอ่อน
0: ต้นอ่อนเมล็ดงอกใช่ไหมลูกการเพาะพอเราเพาะเสร็จแล้วผลปรากฏว่าวันนี้เราจะทำการเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ต้นอ่อนเมล็ดงอกเราจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงระยะเวลากี่วันลูกภายในกี่วัน
2: 4
0: ไม่เกิน
2: 7
0: ไม่เกิน10วันสำหรับวันนี้ต้นอ่อนของเรามีอายุเท่าไหร่ลูก
2: 7ว
0: ันแล้วนะคะ7วันแล้วของนักเรียนปลายทางเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาดูเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้การเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกเดี๋ยวไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานของสัปดาห์ที่แล้วว่าต้นอ่อนของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้วิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์และวิธีการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกได้นะคะเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกได้อย่างถูกวิธีปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนและตรงเวลานะคะต่อไปเราจะมาทบทวนบทเรียนวันนี้ทบทวนบทเรียนสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของอะไรคะการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกใช่ไหมคะการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกให้นักเรียนนะคะช่วยกันสรุปผลการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกและก็วิธีการดูแลรักษาหลังปลูกต้นอ่อนและก็การรดน้ำการให้แสงแดดดูแลรักษายังไงแล้วก็มีวิธีการรดน้ำแล้วก็การให้แสงแดดอย่างไรนะคะในการปลูกต้นอ่อนจำได้ไหมคะจำได้ไหมลูกปลูกต้นอ่อนแล้วหลังจากปลูกเสร็จวิธีการดูแลยังไง
3: รดน้ำต้นไม้แล้วก
0: ็รดน้ำเนี่ยรดน้ำแบบยังไงรดแรงได้ไหม
3: ไม่ได้
0: เพราะว่าต้นอ่อนเพิ่งจะงอกเป็นต้นเล็กๆใช่ไหมคะรดน้ำยังไงช่วงไหนคะ
3: เช้า
0: และเย็นเก่งมากอยากได้คนที่ตอบตัวแทนกลุ่มอะนะรดน้ำช่วง
3: เช้าแล้วก็ช่วงเย็น
0: ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะแล้วก็ทำไงตอนแรกรดน้ำช่วงเช้าช่วงเย็นเสร็จแล้วเอาอะไรมาปิดคะ
3: ผ้าขาวบาง
0: เก่งมากยอดเยี่ยมเอาบางหรือกระดาษได้ไหม
3: ได้
0: นะคะปิดไว้เพื่อไม่ให้โดนอะไรคะ
3: แสงแดด
0: นะคะแสงแดดเก่งมากแล้วจะโดนแสงแดดได้เมื่อไหร่คะ
3: วันที่4เมื่อ4
0: ปลูกได้กี่วัน
3: 4
0: ปลูกได้กี่วัน
3: 4
0: ปลูกได้4วันพอวันที่5ก็นำมาออกแดดได้แต่ว่าแดดไม่จัดมากใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างอยากเห็นผลงานนักเรียนปลายทางมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูของนักเรียนต้นทางกันนะคะผลปรากฏว่าหลังจากที่เพาะไปแล้วเป็นไงลูกลักษณะเป็นยังไงต้นโตสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไหมคะ
3: สมบูรณ์
0: อันนี้ระยะเวลากี่วันลูก
3: 7วัน
0: 7วันเราทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะพอมาสัปดาห์นี้ก็ปรากฏว่าต้นอ่อนของเราสมบูรณ์มีลักษณะใบเขียวและก็สูงนะคะดูให้ชัดเจนดูให้ชัดเจนเดี๋ยวคุณครูจะถามคำถามแหละนะคะเป็นไงสวยไหมเห็นแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างลูกผลงานตัวเอง
1: สวยงา
0: ม มีคนอยากกินเป็นไงคะเขียวชะอุ่มนะคะทำยากไหมพอยากไหมไม่ยากนะลูกอ่ะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวตอบคำถามคุณครู
1: มีใบกี่ใบ
0: ต้นอ่อนของนักเรียนออกมาใน1ต้นมีใบกี่ใบ
1: 5
0: 2 2จำนวนกี่ใบ
1: 2ถึง5
0: ใบแรกเป็นใบคู่ใช่ไหมลูกที่ขึ้นมานะคะใบเลี้ยงที่ขึ้นมาเป็นใบคู่ใช่ไหมนักเรียนสังเกตป่ะ
1: ส
0: ัง
1: เกต
0: สังเกตไหมลูกใครอยากเห็นบ้างใครอยากเห็นบ้างว่าเป็นยังไงอยากเห็นเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มนะคะมารับของกลุ่มตัวเองเลยแล้วเดี๋ยวตอบคำถามคุณครูด้วยกลุ่มละ1คนลูกกลุ่ม1ลูกกลุ่ม1ครับนักเรียนจำได้ไหมนักเรียนทำสัญลักษณ์อะไรไว้
1: ไม
0: ่กลุ่ม2กลุ่ม3มีสัญลักษณ์ของตัวเองอยู่นะคะกลุ่ม4กลุ่ม5

0: ครับกลุ่ม6อ่ะทีนี้ร่วมกันคิดดูสิ
1: 2ถึง6 2
0: ถึง6ต้นอ่อนของนักเรียนมีจำนวนใบเลี้ยงกี่ใบคะ
2: 2
0: สี่ใบแล้วก็ใบมีลักษณะอย่างไรใบมีลักษณะอย่างไร
3: เป็นคู่
4: แล้วก็เป็นใบเรียวยาว
0: ใบมีสีอะไร
5: เข
0: ีย
5: วเข้ม
0: ใครพร้อมจะตอบคุณครูได้โอ้โหเก่งมากงั้นเดี๋ยวแบ่งกันสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่สองก่อนกลุ่มที่สองบอกคุณครูหน่อยว่าจำนวนใบที่เกิดขึ้นมานะคะในหนึ่งต้นมีจำนวนกี่ใบลูก
6: สองถึงสี่ค่ะ
0: สำหรับต้นอ่อนที่เพิ่งขึ้นก็จะมีใบเลี้ยงแค่
6: สองใบ
0: สองนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นอ่อนที่เพิ่งขึ้นมาใช่ไหมลูกถ้าโตมากกว่านี้ก็อาจจะมีใบมากกว่านี้ใช่ไหมคะกลุ่ม2ทำหน้าที่เสร็จแล้วผมเรียกกลุ่ม2ก่อนเก่งมากต่อไปเชิญกลุ่ม6ค่ะใบมีลักษณะรูปร่างเป็นยังไงลูก
7: มีลักษณะแหลมค่ะ
0: ลักษณะรีแหลมเรียวยาว
7: ค่ะ
0: ยังไงลูก
7: มีลักษณะเป็นแฉกค่ะ
0: สองแฉกแล้วก็ใบเป็นไงคะ
7: เป็น
0: เรียวยาว
7: ค่ะ
0: ลายแหลม
7: ค่ะ
0: ถูกไหมคะปรบมือให้กลุ่ม6ค่ะนักเรียนคะสังเกตให้นักเรียนสังเกตใบสีอะไรลูก
8: สีเขียว
0: เป็นไงคะเขียวสดใสเขียวชะอุ่มเขียวเข้มเขียวไหนคะลำต้นมีความสูงประมาณกี่เซนลำต้นมีความสูงประมาณกี่เซนประมาณกี่เซนลูก5ถึง5ถึง10เซน7เซนเหรอลูกแสดงว่าต้นยังโตไม่เต็มที่กี่เซนลูก7ถึง8เซนนะคะแล้วต้นอ่อนที่เราเพาะกันคือต้นอ่อนต้นอ่อนอะไรคะ
9: ผัก
0: บุ้งนะคะใครชอบทานผักบุ้งยกมือผักบุ้งให้ประโยชน์ยังไงลูก
10: สายตาบำรุงสายตา
0: บำรุงสายตาให้วิตามิน A และวิตามิน C วิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะและก็มีเส้นใยอาหารด้วยวิตามินซีก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราด้วยนะคะฉะนั้นต้นอ่อนชนิดนี้มีประโยชน์ไหมคะ
11: ม
0: ีประโยชน์ไหมคะ
11: มี
0: ใครอยากจะกลับไปปลูกต่อที่บ้านอยากจะไปเพาะเองที่บ้านยกมือสามารถขายได้ด้วยนะลูกนะโอเคเก่งมากค่ะต่อไปดูคุณครูมีตัวอย่างต้นอ่อนคนละประเภทการต้นอ่อนทานตะวันนะคะซึ่งต้นอ่อนทานตะวันอยู่ข้างหลังต้นอ่อนทานตะวันนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูเอามาให้นักเรียนดูแล้วใช่ไหมนักเรียนได้เห็นแล้วใช่ไหมคะ
12: ใช่ค
0: ่
12: ะ
0: ลักษณะใบต้นอ่อนทานตะวันลักษณะใบเป็นไงลูกเหมือนหรือคล้ายหรือต่าง
11: เหม
0: ือนหรือคล้ายหรือต่างกับผักบุ้ง
12: ต
0: ่างกันลักษณะใบเป็นยังไงลูก
13: กลมลี
0: ลีนะคะมี2ใบเหมือนกันไหม
13: เหม
0: ือ
13: นก
0: ัน นะคะลักษณะลำต้น
13: อ
0: วบขาวนะคะผลเหมือนกันไหมตกลงสรุปออกมา

0: เป็นต้นอ่อนที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะแสดงว่าสิ่งที่นักเรียนปลูกมาเนี่ยได้ผลไหมได้นะคะอ่ะวันนี้คุณครูมีเมนูมาฝากเกี่ยวกับต้นอ่อนเมล็ดงอกแต่ว่าก่อนที่จะชิมเมนูของคุณครูนะคะนักเรียนต้องสืบค้นเมนูอาหารที่เราสามารถนำต้นอ่อนไปประกอบอาหารได้มีอะไรบ้าง
1: พิซซ่า
0: เดี๋ยวยังไม่มีการลอกเรียนแบบของคุณครูนะคะนักเรียนต้องสืบค้นเองแล้วก็ไม่ซ้ำกันด้วย6กลุ่มถ้าทุกกลุ่มสามารถสืบค้นได้ว่าเมนูอย่างอื่นมีอีกไหมถ้ามีตอบครบทั้ง6กลุ่มคุณครูจะให้ชิมเมนูของคุณครูวันนี้นะคะพร้อมยัง
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมยังคะ
2: พร
0: ้อมแล้วทุกคนสืบค้นหาข้อมูลเมนูกลุ่มละ1เมนูที่นำต้นอ่อนมาใช้ในการประกอบอาหารนะคะใช่ค่ะต้นอ่อนประเภทไหนก็ได้นะลูกต้นอ่อนเมล็ดงอกประเภทไหนก็ได้ที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ใครได้แล้วยกมือทั้งกลุ่มยกมือทั้งกลุ่มสี่กลุ่มแล้วคุณครูจะให้โอกาสกลุ่มที่ยกก่อนแล้วก็ตอบคุณครูมาส่วนที่เหลือต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มที่ตอบแล้วนะคะกลุ่ม6ยกก่อนอ่ะเดี๋ยวเชิญกลุ่ม6เมนูอะไรลูก
3: ยำหมูย่างต้นอ่อนทานตะวันค่ะ
0: ยำหมูย่างต้นอ่อนทานตะวันใครชอบบ้างยำ
4: หนูชอบค่ะ
0: เก่งมากเดี๋ยวกลับไปฝึกทำเลยนะคะต่อไปกลุ่ม3ลูก
5: ต้นอ่อนผักบุ้งผัดน้ำมันหอยค่ะ
0: ต้นอ่อนผักบุ้งผัดน้ำมันหอยใช่ไหมคะเก่งมากห้ามซ้ำนะกลุ่มอื่นเชิญค่ะกลุ่ม2
6: ยำต้นอ่อนครับ
0: ยำต้นอ่อน
6: แล้วก็ต้มอ่อนผัดไข่เจียวต้นอ่อนครับ
0: ไข่เจียวต้นอ่อนเมื่อกี้ยำมีคนตอบแล้วถูกไหมลูกสามไม่ได้ไข่เจียวต้นอ่อนนะคะ3เมนูแล้วเชิญนะคะพอแล้วลูกไว้เพื่อนมันต่อไปเชิญค่ะ
7: ซุกกี้ต้นอ่อนค่ะ
0: อะไรนะคะ
7: ซุกกี้ต้นอ่อน
0: ซุกกี้ต้นอ่อนค่ะเก่งมาก
8: ต้นอ่อนทานตะวันอบชีสค่ะ
0: ต้นอ่อนทานตะวันอบชีสโอ้โหคล้ายๆกับเมนูคุณครูเลยเก่งมากค่ะต่อไปลูกกลุ่มที่5
9: แกงจืดต้นอ่อนทานตะวันครับ
0: แกงจืดต้นอ่อนทานตะวันใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะสรุปเมนูต้นอ่อนทานตะวันสามารถทำได้เป็นไงลูก
10: เยอะ
0: หลายเมนูนะคะเช่นเมนูของกลุ่มหนึ่งเมนูอะไรคะซุกี้ต้นอ่อนพูดพร้อมกันเลยในกลุ่มกลุ่มสองเมนูอะไรคะ
11: ไข่เจียวต้นอ่อน
0: ไข่เจียวต้นอ่อนกลุ่มสาม
12: ต้นอ่อนผักบุ้งผัดน้ำมันหอย
0: ต้นอ่อนผักบุ้งผัดน้ำมันหอยกลุ่มสี่ค่ะ
13: ต
0: ้
13: นอ
0: ่
13: อน
0: อบชีสต่อไปค่ะกลุ่ม5แกงจืดต้นทานตะวันกลุ่ม6
14: ยำหมูย่างต้นอ่อนทานตะวัน
0: ยำหมูย่างต้นอ่อนทานตะวันปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสำหรับของคุณครูวันนี้คุณครูก็มีเมนูต้นอ่อนมาฝากเหมือนกันนะคะเมนูอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้คุณครูมีเมนูพิซซ่าต้นอ่อนทานตะวันนะคะนักเรียนปลายทางวันนี้คุณครูได้ลงมือทำเองนะคะพิซซ่านี้คุณครูทำเองเป็นรางวัลให้กับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูห้องต้นทางแต่ว่า

0: นักเรียนปลายทางอาจจะไม่ถึงเป็นนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางช่วยทำให้ทานนะคะนักเรียนพร้อมที่จะชิมไหมคะพร้อมแล้วนะคะกลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนคุณครูจะให้กลุ่มนั้นชิมก่อนเชิญตัวแทนกลุ่มละ1คนมารับพิซซ่าไปค่ะเชิญค่ะกลุ่มไหนมีอิสลามไหมลูกไม่มีถือดีๆนะครับถือดีๆนะนักเรียนคะพิซซ่า1กล่องพิซซ่า1กล่องมีจำนวน8ชิ้นนักเรียนโควต้าได้แค่คนละ1ชิ้นเท่านั้นนะคะห้ามเกินเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะทานได้ไม่ครบนะคะคุณครูแค่อยากสร้างเมนูที่วัยรุ่นชื่นชอบมาให้ดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้พิเศษได้นะคะสำหรับคนที่สะดวกอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยนะคะหรืออยู่ในชุมชนในตลาดอย่างเงี้ยนักเรียนสามารถซื้อวัตถุดิบแล้วก็เราสามารถปลูกต้นอ่อนเมล็ดงอกเพื่อสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้นะคะระหว่างเรียนก็ได้พร้อมไหมคะลูกล้างมือกันเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้นะ
1: ใช่
0: ทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะพร้อมแล้วให้ทุกคนลองชิมนะคะเชิญเลยลูก

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้าง
1: อร่อย
0: บอกนักเรียนปลายทางเป็นไงพิซซ่าวันนี
1: ้อร่อย
0: พิซซ่าอะไรลูกพิซซ่าอะไรพิซซ่าต้นอ่อนทานตะวันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนผักบุ้งนักเรียนก็สามารถกลับไปทำเมนูอาหารอะไรก็ได้ที่นักเรียนชอบนะคะต่อไปมาดูเรื่องของการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกในเมื่อเรามีการเพาะมาแล้วเพาะมาแล้ว1อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: วันนี้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวต้นอ่อนไปประกอบเมนูอาหารที่ชื่นชอบกันนะคะคุณครูก็ได้ประกอบมาแล้วนักเรียนก็ต้องกลับไปประกอบเมนูอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานด้วยต้นอ่อนฝีมือที่เราเพาะเองนะคะมาดูตัวอย่างภาพต้นอ่อนนะลูกต้นอ่อนในภาพกับต้นอ่อนที่นักเรียนเพาะเองเหมือนกันไหม
2: คล้าย
0: ไม่เหมือนแต่คล้ายกันใช่ไหมลูก
1: คล้าย
0: กันต้นอ่อนที่คุณครูให้ดูภาพตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นอายุของต้นอ่อนมากกว่าของพวกเรานะคะอาจจะประมาณ10วันแล้วนะคะเหมาะสำหรับตัดได้แล้วเกี่ยวได้แล้วแล้วก็มีลักษณะลำต้นที่เป็นไงลูกสูงนะคะสูงกว่าของเรานะทีนี้ต้นอ่อนของนักเรียนมีเวลาแค่1สัปดาห์ก็คือ7วันเองนะคะได้เท่านี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะเดี๋ยวมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนมีอะไรบ้าง
1: ม
0: ีดคัตเตอร์
3: มีดปลายแหลม
0: ให้นักเรียนใช้มีดหรือกรรไกรที่มีความคมนะคะถ้าไม่คมแล้วเป็นยังไงลูกตัดแล้วไม่ขาดแล้วมันจะทำให้ต้นเป็นไงคะช้ำแล้วมันไม่น่าทานนะคะต่อไปก็มีภาชนะสำหรับใส่มีอะไรคะถุงพลาสติกหรือกล่องพลาสติกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูให้นักเรียนตัดแล้วก็ใส่ในแก้วแต่ว่าพอตัดเสร็จเดี๋ยวเราจะมีให้ล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำ1ครั้งก่อนแล้วก็กลับไปบ้านค่อยล้างอีกตอนก่อนที่จะประกอบอาหารนะคะมาดูวิธี

0: การเก็บเกี่ยวต้นอ่อนใครพร้อมแล้วใครพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้ว พร้อมแล้วฟังวิธีการก่อนเดี๋ยวเก็บเกี่ยวไม่ถูกนะคะอันดับแรกทำยังไง
1: เอาภาชนะพร้อม
2: ภาชนะที่เป็น
3: ต้นอ่อนแล้ว
2: นำไปวางน้ำใส่แก้ว
0: นี่คือเป็นขั้นตอนการที่เราเพาะใช่ไหม
1: ใช
0: ่เป็นขั้นตอนที่เพาะนะคะก็คือนำภาชนะเพาะหรือถาดเพาะเมล็ดงอกที่เป็นต้นอ่อนแล้วนำจะมีอายุประมาณ 7-10 วันไปวางรับแดดข้างนอกอาจจะนอกบ้านนะคะจนเกิดใบสีอะไรลูกใบสีอะไรสีอะไรคะ
4: ส
0: ีเขียวสดใช่ไหมต่อไปทำไงขั้นตอนที่2อ่านพร้อมกัน

0: ที่โคนต้นโดยค่อยค่อยตัดจนขาด
1: ใครทำได้โอ้โหมีคนเก่งจังห้องนี้ใช้อะไรเครื่องมือหรือวัสดุเครื่องมือก็คือเครื่องมือในการตัดคือคัตเตอร์หรือกรรไกรที่คมนะคะแล้วก็วัสดุที่จะนำมาใส่เก็บต้นอ่อนของเราคือ
2: ถุงพลาสติก
1: หรือว่าแก้วพลาสติกหรือกล่องพลาสติกก็ได้นะคะต่อไปทำยังไงต่อนะ
3: ต้นอ่อนที่ได้ถูกลงในถุงหรือกล่องพลาสติก
1: เดี๋ยวลูกก็พอตัดต้นอ่อนเสร็จแล้วนะคะก็นำไปล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำในกะละมังใบเล็กเบื้องต้นล้างดินออกนะคะแล้วก็เก็บใส่ภาชนะนะแล้วกลับไปบ้านก่อนที่จะประกอบอาหารลูกก็ต้องล้างให้สะอาดอีกทีนะคะต่อไปทำไงต่อหลังจาก
0: ล้าง
1: หลังจากที่ลูกเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วลูกก็นำไปแช่ใน
2: ต
1: ู้
2: เย็น
1: ตู้เย็นอยู่ในช่องฟีดไหม
2: ไม่ฟีด
1: ไม่ฟีดฟีดไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้ต้นไม้เราเป็นไง
2: เห
1: ี่
2: ยว
1: อาจจะแข็งเป็นน้ำแข็งไปเลยนะคะไม่ได้รสชาติของต้นอ่อนนะต่อไปคุณครูจะสาธิตการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกให้ดูนะคะก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัติพร้อมไหม
0: พร้อม
1: พร้อมเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกให้นักเรียนดูก่อนนะคะนักเรียนปลายทางก็ดูไปพร้อมกันนะลูกเสร็จแล้ว เราตัดเสร็จแล้วก็มาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะใส่ในภาชนะนะคะวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดหรือเก็บเกี่ยวนะคะต้นอ่อนเมล็ดงอกก็จะมีต้องเป็นใบมีดที่คมนะคะหรือเป็นกรรไกรที่คมนะคะเพราะว่าต้นอ่อนถ้าเกิดว่าตัดแล้วมีดไม่คมเนี่ยจะทำให้ต้นอ่อนช้ำไม่น่ารับประทานนะคะนักเรียนพร้อมแล้วยัง
0: พร้อมแล้ว
1: ภาชนะมีพร้อมไหมคะ
0: พร้อม
1: สำหรับเก็บนะพร้อมแล้วนะคะเวลาเก็บเกี่ยวให้นักเรียนทำไงคะเมื่อกี้เราได้เรียนกันแล้วรวบลำต้นของต้นอ่อนนะคะรวบเข้ามาหากันแล้วใช้ใบมีดหรือกรรไกรนะลูกเกี่ยวเข้าหาตัวเองก็ตัดนะคะเราก็จะได้ต้นอ่อนตอนนี้ต้นอ่อนเราอะความสูงอะของต้นอ่ะยังไม่มากพอนะคะเพราะว่าเราอายุแค่1อาทิตย์เองก็คือ7วันแต่ถ้ามากกว่านี้ก็ประมาณสัก10วันคิดว่าต้นอ่อนเราน่าจะสูงกว่านี้นะคะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ใช้ได้เสร็จแล้วนักเรียนก็ใส่ในกะละมังที่มีน้ำอยู่แล้วนะแช่ไว้ก่อนนะลูกต่อไป

เรามาเกี่ยวอีกรวบเข้ามานะคะเวลานักเรียนใช้มีดหรือกรรไกรนักเรียนต้องระวังในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะลูกนะคะเพราะว่าเป็นของมีคมซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกันได้ขณะทำงานปฏิบัติงานห้ามเล่น

0: เมนูอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานมีไหมคะมีนะคะคุณครูตัดหมดแล้วเอาต้นนี้ด้วยต้นนี้อายุจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าประมาณเกือบ2อาทิตย์อันนี้คุณครูเพาะไว้ดูเล่นๆเขาก็ยังอยู่นะ2อาทิตย์แล้วนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ล้างทำความสะอาดล้างทำความสะอาดนะลูกอันนี้เปลือกของผักบุ้งยังไม่หลุดออกจากต้นเลยใช่ไหมคะแสดงว่ายังโตได้อีกไหม
1: ได
0: ้อีกนะคะล้างน้ำให้สะอาดก่อน1รอบนะคะเพื่อล้างดินที่เกาะอยู่ตามลำต้นแล้วก็ใส่ในภาชนะใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้นะคะเราก็จะได้ต้นอ่อนเมล็ดงอกที่เพาะด้วยฝีมือใครนะฝีมือใครลูกฝีมือนักเรียนเองนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองก่อนไหนใครคิดว่าทำได้แล้ววิธีการไม่ยากยกมือค่ะเก่งมากนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างลูกนักเรียนปลายทางทำได้ไหมคะทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนนักเรียนลองมาทำให้นักเรียนปลายทางดูซิว่าที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้เข้าใจหรือไม่นะคะเชิญนักเรียนเลยค่ะค่ะนักเรียนปลายทางคะตอนนี้เพื่อนนักเรียนต้นทางของเรานะคะจะสาธิตวิธีการเกี่ยวหรือการเก็บต้นอ่อนเมล็ดงอกสำหรับวันนี้ให้นักเรียนปลายทางดูนะคะหลังจากที่คุณครูได้สอนไปแล้วนะคะสาธิตได้ดูแล้วลองดูซิว่านักเรียนต้นทางจะเข้าใจวิธีการเก็บเกี่ยวเมล็ดต้นอ่อนเมล็ดงอกหรือไม่นะคะเชิญเลยค่ะดูพร้อมกันนะคะเพื่อนทำถูกไหมถ้าเพื่อนทำไม่ถูกเดี๋ยวบอกคุณครูได้เลยนะคะมีดให้ยาวกว่านี้นิดหนึ่งลูกไอ้มีดต้องระวังนะคะปาดทีเดียวเลยเสร็จแล้วไหนๆช่วยให้นักเรียนให้นักเรียนปลายทางดูหน่อยนี่ทำได้ถูกต้องทำได้ถูกต้องนะคะทำไงก่อน
2: ใส่น้ำ
0: ล้างน้ำหนึ่งรอบตัดให้หมดเลยค่ะเริ่มกำใหญ่ขึ้นรีบใช่ไหมลูกตัดฉึบทีเดียวเลยนะคะใส่ไปลูกใส่ไปล้างน้ำครั้งแรกเนี่ยก็เพื่อจะเก็บใส่ภาชนะแล้วก็ก่อนปรุงอาหารประกอบอาหารลูกก็ต้องนำไปล้างอีกทีนะคะระวังมือด้วยนะลูกเป็นไงสนุกไหม
2: สน
0: ุ
2: กค่ะ
0: สนุกไหม
2: สนุก
0: ทำได้แล้วยัง
2: ทำได
0: ้ปลูกเป็นแล้วยัง
2: ปลูกเป็นแล้วค่ะ
0: ชอบไหมลูก
2: ชอบค
0: ่
2: ะ
0: เหลือแต่เมนูอาหารไปศึกษาเองนะชอบทานอะไรเริ่มกำใหญ่แล้วค่ะนักเรียนเริ่มกำใหญ่แล้วค่ะนักเรียนปลายทางดูนะคะตอนแรกกำเล็กต่อไปเลยค่ะตัดได้หมดเลยลูกนักเรียนต้นทางดูด้วยนะคะเพื่อนตัดหมดแล้วเพื่อนตัดหมดแล้วโอ้โหได้เมนูยำได้สักจานนะเนี่ยนะคะได้เยอะเหมือนกันนะคะหนึ่งกระถางเล็กๆเนี่ยเพื่อนตัดเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างนะคะได้ตัดต้นอ่อนเมล็ดงอกไหมคะถ้า ถ้าเกิดว่าวันนี้ยัง

ยังไม่ได้ต้นที่โตพอก็ไว้รออีกสัก10วันก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางนะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนตัวแทนเพื่อนที่นำสาธิตนะคะให้พวกเราดูเพื่อนๆปรบมือให้ตัวแทนหน่อยนะคะ

0: นักเรียนคะเป็นยังไงบ้างวิธีการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนมาเล่นงอกเป็นไงลูกยากไหมคะ
1: ไม่
0: ยากนะคะแล้ววันนี้คิดว่าจะนำต้นอ่อนมาเล่นงอกเนี่ยไปทำเมนูอะไรกันดีนะกลุ่มหกเชิญค่ะเมนูอะไรคะชูผลงานของตัวเองขึ้นมาด้วยเมนูอะไรคะ
2: ยำหมูย่างต้นอ่อนเมล็ดงอกค่ะ
0: ยำหมูย่างต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะวันนี้ได้ปริมาณเยอะไหมก็น่าจะได้1จานนะคะต่อไปกลุ่ม5ค่ะเมนูอะไรคะของกลุ่ม5
3: แกงจืดต้นอ่อนเมล็ดงอกค
0: ่
3: ะ
0: แกงจืดต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะเก่งมากไหนดูซิปริมาณได้เยอะไหมลูกได้พอๆกันเลยต่อไปกลุ่ม4ค่ะเมนูอะไรคะกลุ่ม4
4: ต้นอ่อนทานตะวันอบชีสค่ะ
0: ต้นอ่อนทานตะวันอบชีสเก่งมากค่ะรู้สึกกลุ่ม4ได้เยอะมากนะคะต่อไปกลุ่ม3เมนู
5: ต้นอ่อนเมล็ดงอกผัดน้ำมันหอยค่ะ
0: ต้นอ่อนเมล็ดงอกผัดน้ำมันหอยนะคะกลุ่ม2ค่ะ
6: ไข่เจียวต้นอ่อนเมล็ดงอกค่ะ
0: ไข่เจียวต้นอ่อนเมล็ดงอกต่อไปกลุ่ม1ค่ะ
7: ซุกี้ต้นอ่อนค่ะ
0: ซุกี้ต้นอ่อนนะคะเมนูได้หลากหลายมากนะคะเก่งมากเลยค่ะทุกกลุ่มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะรอทาน นะคะเอามาสรุปบทเรียนวันนี้การปลูกต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะเริ่มแรกเลยนักเรียนต้องทำอย่างไรก่อนคะสิ่งสำคัญ
8: การคัดเลือกเมล็ด
0: ต้องคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีก่อนใช่ไหมลูกนะคะเมื่อเราได้เมล็ดพันธุ์ดีมาแล้วแล้วก็มาทำอะไรต่อคะมาทำอะไรคะมาเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายขั้นอะไรคะเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกวิธีการดูแลต้นอ่อนเมล็ดงอกทำไงคะมี2 อย่าง 1. การให้น้ำใช่ไหมลูกรดน้ำ 2. อะไรคะ
8: ให้แสงแดด
0: ให้แสงแดดนะคะการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกในช่วงเวลาภายในกี่วัน
8: 7-10
0: ว
8: ั
0: น 7-10 วันนะคะเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งนะคะต่อไปเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปว่าจะเรียนเรื่องอะไรนะคะเรื่องผ้าและเส้นใยนะคะแล้วก็เรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะก็ใบความรู้ที่1เรื่องผ้าและเส้นใยแล้วก็ใบงานที่1เรื่องผ้าและเส้นใยใบความรู้ที่2เรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้า

0: ครื่องแต่งกายแล้วก็ใบงานที่2เรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้หน้าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: ได้ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่ารักนะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณรักกันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
0: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
0: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 น.ถึง 4:30 น.นะคะช่วง 9:00 น.ถึง 11:30 น.จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึงบ่าย 2:30 น.จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:30 น.ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือที่ตามได้ตามสบายเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสีหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะหุ้ยแล้วนอกจากนิทานพิลิซามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยฮู้จะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลนี่แล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imaginationI M A G I N A T I O N imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring C O L O R I N G coloring ระบายสีเอาอันไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: ิซซ่าละไวเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่นิซซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: library l i b r a r y library ห้องสมุด book b o o k book หนังสือ read r e a d read อ่าน storybookstorybook storybook นิทาน imagination imagination imagination จินตนาการ coloring coloring coloring ระบายสี fun fun fun สนุก
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

นี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเรื่องนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็งงแล้วก็สับสนบางคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษก็คือ English ของเราเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับทุกวันนี้นะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าคุณคริสครับหรืออาจารย์คริสครับสำเนียงแบบสำเนียงไทยๆเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกนะฮะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูครับคนอังกฤษครับก็จะออกเสียงของคำว่าขวดน้ำว่า a bottle of water a bottle of water เสียงทอทหารชัดมากสระโอเนี่ยเต็มๆแล้วนะฮะ a bottle of waterแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกไปนอกลอนดอนหน่อยนะฮะชาวอังกฤษนะครับหลายล้านคนมากนะครับจะไม่ออกเสียงตัวทีหรือเขาจะเรียกว่า Cockney English นะครับคำว่าขวดน้ำเนี่ยนะครับจะกลายเป็น a bottle of water ถูกต้องครับ a bottle of water แล้วก็งงฮะวัววัวอะไรผมยังเคยพานะครับพี่น้องชาวไทยนะครับไปเจอฝรั่งคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ครับเนี่ยนะฮะเป็นพวก Cockney English อยู่นอกเมืองลอนดอนเนี่ยนะฮะผมก็เลยถามเขาครับว่า what is your name ชาวอังกฤษบอก Peter what Peterชาวไทยนึกว่าชื่อเพียนะฮะบอกไม่ใช่เพียฝรั่งนะครับปีเตอร์นะครับดูสิครับว่าปีเตอร์กลายเป็นพีเออร์มาได้ครับผมคิดดูแล้วกันฮะหลังจากนั้นครับเราเชิญนะครับชาวอเมริกันมาครับปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นเปลี่ยนตัวทีเป็นดอเด็ก a bottle of water a bottle of water ดอเด็กซะอย่างนั้นครับไปออสเตรเลียกันต่อไปแล้วฮะชาวออสเตรเลียจะบอกว่า a bottle of water a bottle of water ชาวแอฟริกาครับกลายเป็นต่อเต่าa bottle of water a bottle of water ชาวฟิลิปปินส์ครับ a bottle of water bottle of water ชาวอินเดียครับ bottle of water this is a bottle of water กลายเป็นต่อเต่าครับอีกครับอ้าวแล้วทางการคำถามเนี่ยนะครับก็คือแล้วชาวไทยเราจะพูดกันยังไงครับถ้าถามผมนะ this is a bottle of water สำเนียงไทยไหมฮะแต่ออกเสียงได้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหลายคนมากเลยนะครับไปต่างประเทศอยากจะกินน้ำไปบอกฝรั่งว่า Can I have a bottle of water ขอน้ำหนึ่งตูดหน่อยนะครับฝรั่งบอกอ่ะทอเก่งๆสิเดี๋ยวเทตามตูดให้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ bottle มันคือก้นแต่ bottle of water ก็คือขวดนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการพูดภาษาอังกฤษครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องครับสำเนียงนั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของโลกนะฮะไม่มีสำเนียงไหนที่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ครับขนาดเจ้าของภาษาเองนะฮะก็คือชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันนะครับหลักๆเลยนะฮะทุกวันนี้ยังถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันและเขาควรจะใช้กันแบบไหนมากกว่าครับดังนั้นครับวันนี้จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า everything about

British American English นั่นเองครับโอ้โหตอนนี้หลายคนเริ่มกุมขมับนะครับบอกเอาเหรอแค่เรียนภาษาอังกฤษธรรมดาก็งงแล้วนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมารู้อีกนะครับว่ามันมีอยู่2สายเลยนะฮะแบบสายอังกฤษกับสายอเมริกาครับก็ทำไงได้ล่ะครับเราอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะทุกวันนี้นะครับ2ประเทศนี้เขายังตกลงกันไม่ได้แล้วครับต้องทำทุกอย่างให้มันแตกต่างให้มากสุดเท่าที่ทำได้อ้าวไม่เชื่อผมดูอย่างกีฬาครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเล่นรักบี้ครับซึ่งจะเป็นลูกแบบนี้ใช่มั้ยฮะแล้วก็ต้องเป็นลูกสีขาวโยนข้างหลังชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างครับแต่บอกไม่ทาสีเป็นสีน้ำตาลใส่หมวกหน่อยแล้วก็โยนไปข้างหน้าเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาคริกเก็ตครับก็คือชาวอังกฤษจะเล่นครับโยนลูกแล้วเอาไม้ตีพุแล้วก็ต้องวิ่งไปกลับไปกลับระหว่าง2จุดชาวอเมริกันก็ไม่เอาฮะก็ต้องเหมือนกันโยนลูกแล้วก็ตีเอาไม้ตีลูกเนี่ยนะฮะแล้วก็วิ่งไปที่4จุดก็คือเบสบอลคล้ายกันมากครับหรือต่อไปครับฮอกกี้ครับคนอังกฤษเล่นฮอกกี้บนหญ้าอเมริกาบอกไม่ละจ้าฉันจะเล่นบนน้ำแข็งกลายเป็นไอซ์ฮอกกี้หรือสนุกเกอร์ครับคนอังกฤษก็เล่นสนุกเกอร์โต๊ะใหญ่นะครับลูกสีๆชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างหรือไม่ต้องเล่นเป็นพูลครับทำให้โต๊ะเล็กหลุมใหญ่แล้วก็เอาลูกนะครับมาทาสีให้ไม่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องราวของอากาศก็เหมือนกันฮะอากาศก็นู่นนะฮะอังกฤษใช้เซลเซียสอเมริกาก็ใช้ฟาเรนไฮต์หรือเรื่องของวันที่ครับที่เราพูดมาแล้วนะฮะก็คืออังกฤษใช้วันเดือนปีอเมริกาใช้เดือนวันปีโอ้โหงงฮะนี่ก็คือแค่เซิร์ฟนะฮะของความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกันกับชาวอังกฤษครับซึ่งเราเป็นชาวไทยทุกวันนี้เราก็งงครับว่าเราจะเอาวันไหนกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มเอามาจากทั้งสองประเทศนะครับก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้ภาษาอังกฤษแบบ British American นะครับจะแตกต่างอยู่3หมวดด้วยกันครับหมวดที่1 นะฮะ the first category นะฮะ first category วันนี้นะครับก็คือ spelling นั่นเองครับก็คือการสะกดคำครับเคยเห็นไหมครับคำว่าสีฮะหลายคนก็เห็นคำว่าสีก็คือสะกดเป็น c o l o r กับ c o l o u r ปรากฏตอนนี้เราให้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเป็น o r แปลว่ามาจากอะไรครับถ้าเป็น o u r ก็คืออังกฤษนั่นเองครับ so หลายๆคำที่ลงท้ายด้วย o u r นะฮะอย่างเช่น colorหรือคำว่า odor ซึ่งคำนี้นะครับ odor o d o r แปลว่ากลิ่นนะฮะหรือกลิ่นตัวเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนออกเสียง odor นะฮะ odor นะฮะฝรั่งตกใจนะฮะออกเสียงว่า odor เนี่ยนะครับอเมริกาเป็น o d o r แต่ของชาวอังกฤษก็จะเป็น o d o u r คำว่า rumor ครับผม rumor นะฮะไม่ใช่ rumor นะฮะ rumorชาวอเมริกันก็จะเป็น R U M O R คือข่าวลือนะครับและชาวอังกฤษก็เป็น R U M O U R นี่ก็คือตัวอย่างอันที่1ครับก็คืออเมริกาเป็น O R อังกฤษเป็น O U R อันต่อไปครับก็คือ E R กับ R E ครับอย่างเช่นคำว่า theater the theater ก็คือโรงภาพยนตร์หรือโรงละครเนี่ยนะฮะชาวอเมริกันจะเป็น E R ครับแต่ชาวอังกฤษจะเป็น R E โอ้งงใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง center ก็เหมือนกันครับศูนย์กลางนะฮะ center แต่ชาวอังกฤษก็จะเป็น center แบบRE เห็นมั้ยฮะต่อไปนะครับก็คือการสะกดนะฮะที่ลงท้ายด้วย SE กับ ZE นั่นเองฮะซึ่งคำว่า Z เนี่ยนะฮะก็นี่ก็ความแตกต่างแล้วนะฮะชาวอังกฤษจะใช้ Z ออกเสียงว่า Z เนี่ยนะฮะแต่ชาวอเมริกาจะออกเสียงว่า Z เหมือนมีผึ้งบินมา Z นะฮะอังกฤษคือ Z แต่อเมริกาเป็น Z นั่นเองนะฮะคำว่า analyze ครับที่แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็จะสะกดเป็นอย่างงี้ครับชาวอังกฤษจะเป็น SE ฮะแต่ชาวอเมริกาเป็น ZE ฮะหรือ ZE ครับผม analyze วิเคราะห์หรือคำต่อไปคือ organize ก็คือการจัดการครับหรือคำว่า criticize ที่แปลว่าการว่าหรือว่าการติเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อกี้เนี่ยนะครับชาวอเมริกานั้นไม่ใช้ S ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลับมาใช้ S ครับแต่ชาวอังกฤษใช้ C อ่ะไปกันใหญ่แล้วฮะอย่างเช่นคำแรกครับคือคำว่า license ครับชาวอังกฤษนะครับจะสะกดเป็น CE นะฮะแต่ชาวอเมริกาจะเป็น SE นั่นเองครับ licenseหรือแม้กระทั่งว่า defense ครับ defense ก็แน่นอนครับชาวอังกฤษก็เป็น CE ชาวอเมริกาก็เป็น SE เห็นไหมล่ะฮะโอ้โหนี่เยอะมากนี่ยังไม่จบนะครับอย่างเช่นคำว่าแม่ก็เหมือนกันครับชาวอเมริกาสะกดคำว่าแม่ว่า M-O-M mom ออกเสียงคล้ายๆว่า mom แต่ชาวอังกฤษเป็น M-U-M ก็คือ mom สีเทาก็เหมือนกันครับ gray G-R-E-Y gray เนี่ยนะฮะชาวอเมริกาจะเป็น G-R-A-Y ก็เป็นgray นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องออกเสียงรอเรือเพราะบางคนเนี่ยนะฮะเห็นฝรั่งใส่เสื้อสีเทามาไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like your gay shirt ชอบเสื้อเกย์ของเขา gray นะครับ gray ต้องคือสีเทานั่นเองนะฮะอีกหลายคำนะครับที่มีการสะกดแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำว่า jewelry

ช็คโปรแกรมไทร์ยางรถยนต์ cars กับ ass หรือคำว่า x ก็คือขวานนั่นเองนะฮะ catalog installment นะฮะ installment ก็คือเงินผ่อนนะฮะหรือการติดตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหรือคำว่า cozy ที่แปลว่าสบายหรือว่าน่าอยู่เนี่ยนะครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า story ฮะ story ก็คือชั้นของตึกนะฮะต้องฝากไว้นะครับคำว่า story ไม่ได้แปลว่าแค่เรื่องราวอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นครับถ้าฝรั่งนะครับมาถามคุณว่า how many stories does this building have how many stories does this building haveแปลว่าตึกนี้มีกี่ชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนึกว่าตึกนี้เนี่ยมีเรื่องราวกี่ชั้นโอ้ the first story นะ the man get killed in the building โอ้ยจะบ้าละครับไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นสิครับก็คือชั้นนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคำครับก็คือ sherbet หรือว่า sorbet นั่นเองนะฮะชาวอังกฤษก็จะออกเสียงว่า sorbet เอามาจากฝรั่งเศสชาวอเมริกาก็จะเป็น sherbet ชาวอังกฤษก็จะเป็น sorbet นั่นเองครับเห็นไหมนะฮะนี่แค่นะครับเซิร์ฟๆนะครับยังมีอีกหลายสิบคำนะฮะที่สะกดก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับแต่เห็นแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันมากเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของการออกหรือว่า pronunciation ครับซึ่งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษอเมริกาเขาออกเสียงกันแตกต่างกันมากหลายสิบคำทีเดียวนะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ครับมะเขือเทศครับ tomato ก็คือชาวอังกฤษ tomato ก็คือชาวอเมริกาแต่ต้องระวังนะฮะเพราะมันฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะเพราะชาวไทยนะครับเวลาไปอังกฤษบางครั้งเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดครับไปบอกฝรั่งว่า Can I have some potato มันไม่มี potato นะฮะมีแต่ potatoes ครับต่อไปสมุนไพรชาวอังกฤษก็จะออกเสียง herbs ตัว h หอนหูชัดเจนมากแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับออกเสียงว่า herbs ไม่มีตัวหอนหูกลายเป็นออ่างสมุนไพร herbs กับ herbs อีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่หลายคนนั้นงงกันมาตลอดนะครับก็คือเวลาชาวอเมริกาออกเสียงว่า antibacteria แต่ชาวอังกฤษออกเสียงว่า antibacteria ใช่ครับที่จริงแล้วบ้านเราออกเสียงว่า antibacteria หรือ antibacteria มาตลอดครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีโฆษณาตัวนึงครับมาบอกว่า antibacteria โอ้ยหลายคนเสียศูนย์โทรมาถามผมหรือเขียนจดหมายมาถามผมเยอะมากครับว่าเอาสรุปมันคือ antibacteria หรือ antibacteria ไม่ยากเลยครับก็คือชาวอังกฤษสระอีครับ antibacteria ชาวอเมริกาก็เป็น antibacteria ครับหรือแม้กระทั่งคำว่า semi หรือ semi ครับ semi ที่แปลว่าครึ่งครับหรือแม้กระทั่งรอบรองชนะเลิศนะครับ semi final ชาวอเมริกาก็จะออกเสียงว่า semi final หรือประเทศครับอิรักกับอิหร่านชาวอังกฤษจะเป็นอิรักกับอิหร่านแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับจะออกเสียงว่า Iraq กับ Iran นั่นเองครับซึ่งหลายคนจะนึกว่า Iran ก็คือฉันวิ่งไปไม่ใช่นะครับเขากำลังพูดถึงชื่อประเทศนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อไปของการออกเสียงนะครับก็คือสระอากับสระแอนั่นเองนะฮะชาวอังกฤษจะชอบสระอามากกว่าสระแอในหลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่าหนูทำไม่ได้ภาษาอังกฤษครับก็คือ I can't ถ้าเป็นชาวอังกฤษเหมือนท่านประธานครับผมขอคัดค้านครับกับถ้าเป็นชาวอเมริกาจะเป็น I can't ก็คือแค้นมากเลยดังนั้นครับ I can't go หรือว่า I can't go นั่นเองครับการเต้นก็จะเหมือนกันนะครับชาวอังกฤษก็จะเป็น danceแต่ชาวอเมริกาก็จะเป็น dance หรือกล้วยก็เหมือนกันครับ banana กับ banana banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับ banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับคำต่อไปคือคำว่าตารางครับผมตารางงานนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้จักคำว่า schedule อยู่แล้วนะฮะแต่ขอซื้อนิดนึงครับบ้านเราชอบออกเสียง schedule schedule นะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับจะออกเสียงไม่เหมือนอเมริกาครับอเมริกาจะคล้ายๆของคนไทยครับก็คือ schedule ครับแต่ปรากฏว่าชาวอังกฤษหลายคนมากนะครับก็จะออกเสียงว่า schedule ครับผมชอช้างนะฮะ schedule นะฮะคล้ายๆชอช้าง she นะฮะ she schedule นะฮะและสุดท้ายนะครับคำหนึ่งที่หลายคนก็มักจะงงๆนะฮะก็คือคำว่าห้องแลบห้องทดลองนะฮะอเมริกาจะออกเสียงว่า laboratory the laboratory แต่ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า laboratory ครับ laboratory laboratory อเมริกา laboratory ก็คือชาวอังกฤษเห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมครับ subserve นะครับดังนั้นครับอย่าลืมครับจะใช้ภาษาให้ดีนะครับก็ต้องสะกดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดนะฮะแต่เรื่องราวต่อไปครับก็คือเราจะสะกดให้ถูกหรือออกเสียงให้ชัดได้ไงถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์ครับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษกับอเมริกาก็ใช้แตกต่างกันอีกหลายสิบเลยครับอย่างเช่นนะครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินค่าอาหารที่เรากินกันในร้านอาหารนั่นเองครับเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมชาวไทยนะครับเวลาจะจ่ายตังค์ต้องพูดคำว่า
เช็คบิลครับเราก็นึกมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันก็คือการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะครับนำรายการอาหารที่เราได้ทานมานะครับแล้วเราจะได้ตรวจสอบแต่ผมไปเช็คมากับ20กว่าภาษาครับไม่มีภาษาไหนในโลกขอเช็ครายการอาหารที่ทานครับเขาขอมาเลยครับผมเหตุผลนี่นะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับไปพูดคำว่าเช็คบิลนะครับก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับอเมริกาแล้วเราก็งงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับชาวอเมริกันครับเวลาเขาจะคิดตังค์เนี่ยนะครับเขาจะพูดสั้นๆครับว่าเช็ค please can I have the check ส่วนชาวอังกฤษครับก็จะบอกว่า bill please can I have the billปรากฏว่าผมเชื่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับชาวไทยคงจะไปทานข้าวอังกฤษอเมริกาครับจ่ายตังค์กันอังกฤษก็บอกบิลชาวอเมริกาเช็คอังกฤษก็บิลเช็คบิลเช็คบิลชาวไทยบอก stop น้องเช็คบิลเลยและนั่นก็เป็นต้นตอนะครับของว่าทำไมเราถึงเรียกว่าเช็คบิลนั่นเองครับน้ำมันฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะพูดว่า petrolส่วนชาวอเมริกันก็จะบอกว่า gas ที่มาจากคำว่า gasoline ครับอังกฤษมาจาก petroleum อเมริกาก็มาจาก gasoline ถ้าปั๊มน้ำมันก็ petrol station หรือว่า gas station แต่บ้านเราครับ I'm going to pump ผมจะไปอัดฉีดหรือไปสูบยางอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะต้องพูดให้ถูกนะครับไปพักร้อนครับชาวอเมริกาจะบอกว่า I'm going on vacation ส่วนชาวอังกฤษก็จะบอกว่า I'm going on holiday ครับยางลบก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับเพราะว่าครูหลายๆคนก็สอนว่าเด็กๆจ้ายางลบเนี่ยนะคะก็คือร็อบเบอร์จ้าส่วนเด็กไทยก็เลยไปอเมริกาครับแล้วก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับบอกว่า can I have a rubber please โดยที่ไม่เคยรู้นะครับว่าร็อบเบอร์ที่อเมริกาแปลว่าถุงยางทำไมครับเด็กไทยหลายคนครับเดินไปขอถุงยางอันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ eraserก็คือยางลบที่อเมริกาส่วนร็อบเบอร์ก็คือยางลบที่อังกฤษแต่ถ้าเอาร็อบเบอร์ไปใช้ที่อเมริกาจะกลายเป็นถุงยางไว้ทันทีนี่ไงเห็นไหมฮะคำต่อไปคือท้ายรถครับบูทครับผมถูกต้องครับเหมือนรองเท้าบูทที่เราใส่นะฮะดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า open the boot ไม่ได้แปลว่าถอดรองเท้าบูทออกมาให้ดมนะฮะแต่ open the boot ก็คือเปิดท้ายรถเราจะรู้ครับว่าคนนี้คือชาวอังกฤษครับเพราะบูทคือแน่นอนครับชาวอังกฤษส่วนถ้า trunk ก็คือชาวอเมริกาแม้กระทั่งกระโปรงหน้าของรถเนี่ยนะครับก็แตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะเรียกว่า the bonnet ครับ the bonnet ส่วนชาวอเมริกาก็จะเรียกว่า the hoodแต่ผมกลัวเดี๋ยวผู้หญิงไทยนะครับถ้าไม่รู้สองคำนี้นะฮะจะบอกฝรั่งให้เปิดกระโปรงรถไปบอกฝรั่งว่า open the skirt นั้นกระโปรงตัวเองมาละครับต่อไปนะครับรถไฟใต้ดินก็คือ subway ของชาวอเมริกาส่วนชาวอังกฤษนะครับจะเรียกว่า the underground หรือชาวอังกฤษจะเรียกว่า the tube ก็ได้นะครับเพราะที่อังกฤษมันจะเป็นเหมือนหลอดยาวๆเขาเรียกว่า the tube ครับอีกหนึ่งอันที่บ้านเราก็มีการงงกันเยอะนะครับก็คือลิฟท์ที่เอาไว้ขึ้นตึกนี่แหละครับที่จริงลิฟท์ก็ถูกแล้วนะฮะชาวอังกฤษลิฟท์ชาวอเมริกาเอลิเวเตอร์ชาวไทยหลายคนก็เรียกว่าทั้งนั้นไปใช้เอลิเวเตอร์กันดีกว่าแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอลิเวเตอร์ก็คือลิฟท์แต่อีกหนึ่งอันก็คือบันไดเลื่อนนะครับก็คือเอสเคเลเตอร์ครับระวังเลยนะฮะเพราะว่าเอสเคเลเตอร์คือบันไดเลื่อนเอลิเวเตอร์คือลิฟท์ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ชาวไทยนะครับบอกฝรั่งว่า take the alligator to the sixth floor ขึ้นจระเข้ไปชั้น6เลยจะเจอชาลวันกับไก่ทองหรือไงครับเกิดขึ้นยังไงฮะเพราะเอาคำว่า elevator กับ escalator มารวมกันไง elevator escalator elevator escalator กลายเป็น alligator กันไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องรู้นะฮะชาวอเมริกา elevator ชาวไทยเราก็ตามลิฟต์ของชาวอังกฤษแล้วครับถ้าเราพูดถึงคำว่า flatflat นึกถึงอะไรครับนี่เลยครับนึกถึงเด็กดมกาวอยู่ข้างล่างนะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่เข้ามานะฮะแม่ค้าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นที่จริงมันไม่เกี่ยวเลยนะครับ flat หรืออพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับก็คือห้องเช่าครับที่ประเทศอังกฤษครับสามารถเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องจนห้องรวยได้หมดเลยครับผมส่วนอพาร์ตเมนต์ก็คือของอเมริกาครับดังนั้นครับ flat ก็คือชาวอังกฤษอพาร์ตเมนต์ก็คืออเมริกาแต่บ้านเราสินะครับก็เห็นคำว่าแฟลตก็รู้สึกมันก็จนๆเนาะอพาร์ตเมนต์ก็ยังรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่ดังนั้นครับก็เลยไปนิยามคำใหม่เป็นแมนชั่นฮะชาวไทยครับบางคนฝรั่งถาม Where do you live หญิงไทยบางคนบอก I live in สุขสบายแมนชั่นเคยทราบไหมครับว่าแมนชั่นแปลว่าคฤหาสน์หรูครับพอฝรั่งนึกอ๋อสงสัยผู้หญิงคนนี้ต้องรวยแน่ๆไปถึงปุ๊บเจอรูหนูชัดๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับแมนชั่นไม่เกี่ยวแมนชั่นมันคือคฤหาสน์ครับดังนั้นครับห้องเช่าคือแฟลตหรืออพาร์ตเมนต์และอีกหนึ่งคำต้องฝากเลยครับถ้าเป็นคอนโดหรือคอนโดมิเนียมคุณต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับคุณถึงจะเรียกมันได้คอนโดนะฮะไม่ใช่ว่าเช่านะฮะอยู่เดือนละ5,000ไปบอกว่าคอนโดไม่ได้นะครับใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าขยะครับขยะก็คือ rubbish ชาวอังกฤษส่วนชาวอเมริกาก็คือ trash หรือว่า garbage นั่นเองครับถ้าถังขยะก็คือ rubbish binส่วนชาวอเมริกาก็จะเป็น trash can หรือว่า garbage can ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือคำว่า soccer กับฟุตบอลครับใช่แล้วฮะชาวโลกเขาเรียกว่าฟุตบอลก็เตะๆๆนะครับแต่ถ้าไปอเมริกา
ฟุตบอลนะครับคืออเมริกันฟุตบอลครับมันก็เรียกว่าซ็อกเกอร์นั่นเองนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าฟุตบอลเพราะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เท้าเอาซะเท่าไหร่เลยทีเดียวต่อไปคือแน่นอนครับคำว่าน้ำอัดลมครับซึ่งชาวโลกก็เรียกว่าซอฟต์ดริงก์กันเยอะนะครับแต่ชาวอเมริกาชอบเรียกน้ำอัดลมว่าอะไรโซเดอร์ครับซึ่งก็เป็นความมึนงงของคนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกไปถึงอเมริกาชาวอเมริกาถาม Would you like a soda ซึ่งก็จะงงๆฮะโซดาน้ำโซดาหรืออะไรวะใช่มั้ยฮะดังนั้นครับก็ต้องรู้นะฮะว่าโซเดอร์นะครับหรือโซเดอร์ป๊อปที่อเมริกาโซเดอร์ป๊อปก็คือน้ำอัดลมซอฟต์ดริงก์ก็คือน้ำอัดลมที่อังกฤษนั่นเองครับรองเท้าผ้าใบครับ sneakers กับ trainers ครับโซถ้าเทรนเนอร์ถ้าจะบอกฝรั่งว่า I'm looking for my trainers นะครับผมก็นอกจากจะแปลว่าหาเทรนเนอร์ฝึกออกกำลังกาย trainers ก็แปลว่ารองเท้าผ้าใบที่อังกฤษหรือ sneakers ก็ได้นั่นเองโรงหนังก็ cinema movie theater นะครับ cinema ชาวอังกฤษ movie theater อเมริกานั่นนะครับหรือแม้กระทั่ง full stop เนี่ยนะฮะ full stop เวลาเราเขียนแล้วใส่ full stop ปุ๊บเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษเรียกว่า full stop แต่ชาวอเมริกาเรียกอะไรครับจุดที่จบประโยค period ครับปรากฏครับเด็กไทยทำ dictation ครูอเมริกาก็บอกประโยคแล้วพูด period เด็กไทยทั้งห้องเขียน period ฝรั่งก็งงเลยฮะ period ไม่ได้แปลแค่เรื่องราวของหนัง period นะ period ก็แปลว่าจุดครับหรือสำหรับคุณผู้หญิงครับ period ก็จะแปลว่าประจำเดือนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have men อันนั้นจะแปลว่าฉันมีผู้ชายหลายคนนะจ๊ะต้องบอก I have a period หรือ I have my period นั่นเองนะครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วกันนะครับซึ่งจะให้ดูอีกหนึ่งคำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็เอาคำพวกนี้มาใช้กันนานแล้วนะฮะแต่ก็ใช้กันแบบไม่ถูกต้องหรือใช้กันแบบมึนงงครับก็คือคำว่าธนบัตรนั่นเองครับแบงค์ 1,000 แบงค์ 500 แบงค์ 100ใช่ไหมครับถามว่าไอ้คำว่าแบงค์ 100 แบงค์ 500 เนี่ยเราเอามาจากไหนครับเราเอามาจากภาษาอังกฤษแบบฝั่งบริติชนะครับก็คือ bank note นั่นเองครับส่วนชาวอเมริกาเขาเรียกธนบัตรว่า bill ครับอย่างเช่น $1 bill $5 bill $10 bill แต่ชาวอังกฤษเรียกว่า bank note ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะตัดให้สั้นๆเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแต่บ้านเราเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า1,000 baht note500 baht note นะฮะก็คือโน้ตนั่นเองครับแต่เราไม่เรียกว่าอะไร bank 1,000 bank 500ธนาคาร 1,000 แห่งธนาคาร500แห่งยังไงครับเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละครับก็คือให้ดูซับเซิร์ฟนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาอยู่ในประเทศไทยนานมากแล้วนะครับและที่จริงแล้วเราก็ยืมจากอเมริกาอังกฤษมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือการใช้ศัพท์นั่นเองครับแต่ใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกและออกเสียงให้ชัดเจนนะครับรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องอย่างแน่นอนครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำ

ยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoi Nam Sai.
1: Hello, are you teacher Greg?
0: Yes, I'm teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Oh, siang narak, yindi ti, dai lu chak. Nong Mona. How old are you?
1: 9 years old.
0: แสดงว่า9ขวบถูกไหม
1: ฮะใช่ค่ะ
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5
0: Oh, 5 years old. Are you 5ขวบแล้วน้อง Lisa, น้องโมนาที่แก้มมีอะไรครับ
1: แป้งมอนค่ะ
0: แป้งมอนนี่แหละอยากรู้แป้งมอนมันคืออะไรเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าแป้งพูดว่า powder
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดาวพระจันทร์ค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower
1: flower
0: ทีเชอร์ก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ค่ะใครจะเป็นคนที่ปรับแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: left โอเคแก้มซ้ายโอ้เย็นสบายright แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: left cheek อย่าเพิ่งปิดแม้นะคะ
0: ครับเย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose okay ready 1 2 3 นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเชอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชอร์ปรับแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาราชค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วนะครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคทีเชอร์แกรกพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยแล้วจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้ทีเชอร์นั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้ตัวเองและขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพที่แข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: พื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
0: ภาษามอญครับ
4: แปลว่าสวัสดี
1: สว
4: ั
1: สดีสวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
2: hello
1: hi
2: hi
1: hey
2: hey
1: good morning
2: good morning
1: good afternoon
2: good afternoon
1: good evening
2: Good evening.
1: Good night.
2: Good night.
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
0: ไม่เหนื่อย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนเราจะถามว่า Where are you from?
2: Where are you from?
1: ประโยคที่สองที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า We are guides.
2: We are guides.
1: ลงท้ายตัว S ครับ We are guides
2: We are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can take you travel
2: I can take you travel
1: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
0: I'm Thai
1: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับน้องกันกับน้อง
5: แม็กคร
1: ับ แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
5: ครับ
1: นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่า I'm from Thailand
5: But
1: I have Mon descent แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอญด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์แกรกไบทำอะไรดีครับ
5: ชิเชอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสียด
5: ายเดี๋ยวผมจะพาชิเชอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
5: ได้ค่ะ
1: โอเค let's go ไป
5: ถึงแล้วครับชิเชอร
1: ์บ้านนี้หรือเปล่า
5: บ้านนี
1: ้ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
5: ทำจากไม้ไผ่ค
1: ่
5: ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่า bamboo
2: Bamboo
1: แล้วที่ชุกเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
5: ยันคร
1: ับ มีความเชื่อหรือเปล่าม
5: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
2: protect the house
1: ถูกต้องครับ
5: เข้าได้เลยคร
1: ับโอเคเข้าได้เลยครับ come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
5: ประมาณ2
1: ห้องนอนกี่คนครับ
5: หลายคนเลยครับ
1: หลายคนเลย
5: คร
1: ับโอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
5: ไม่ร้อนคร
1: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
5: ก็หนาว
1: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
2: cool
1: หนาว cold
2: cold
1: ร้อน hot
2: hot
1: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
0: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
1: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
2: slow life
1: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ที่จะได้กลิ่นหอมๆอันนั้นคืออะไรครับ
0: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะทีเชอร์ลองชิมก็ได้นะคะ
1: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ไป let's go โอ้โหหอมหอมแต่ทีเชอร์แกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
0: ขนมฮาลาวาค่ะ
1: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับโอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
0: เคยค่ะ
1: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: หวาน
1: ภาษาอังกฤษว่า sweet
2: sweet
1: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
5: เต็ม10ครับ
1: ว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
6: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
1: เอาคำว่ากะทิสดไม่

0: อยากพูดว่า coconut milk
1: coconut milk
0: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
2: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าหามาบ้างนะจ๊ะ
0: ได้เลยขายยังไงครับ
2: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20บาท
0: ถูกด้วยพรุ่งนี้ Teacher Greg จะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจค
0: ่ะโอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอน Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
3: พรุ่งนี้ตอน8โมงเช้ามีขบวนมอนค่ะมีใส่บาตรตอน8โมงเช้าค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
0: ได้เลยแล้วจะทำบุญด้วยกันครับ
4: ผมก็เดินในขบวนมอนครับ
0: เยี่ยมเลยครับ
4: ผมด้วยครับ
0: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ see you again tomorrow
1: see you again tomorrow
0: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ let's go this wayเรามีนัดกันเด็กๆที่ไหนนะเททีเจอเกรกหรือเปล่า
5: ทีเจ
0: มาแล้วเฮ้
5: เมื่อรา
0: วอะไรนะ
5: มันเงยรา
0: วมันเงยรา วที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
1: good morning
0: ถูกต้องครับ
3: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
0: โอ้ดีจังเพราะทีเจเกรก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
6: ้
0: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
6: ขนมฮาลาวาค
0: ่
6: ะ
0: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
6: Sweet.
0: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีทีเจเกรกเลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
6: ต้อง2สี
0: นะ
6: คะ
0: โอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า Can I have a taste?
1: Can I have a taste?
0: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้เลยค่ะ
0: โอเคเอาเป็นสีขาวละกันบั๊ม
4: รสชาติเป็นไงครับ
0: โอ้โหอร่อยมากแล้วพาสมอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
4: เชียคอบ
0: เชียคอบมากๆเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
1: yummy
0: delicious
1: delicious
0: โอ้อร่อยมากแม่ค่ะครับขายยังไงครับ
6: กล่องละ20บาท
0: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
4: ไม่มีตังค์ครับ
0: เอ้าไม่งั้น
4: ไม่มีเหมือนกันครับ
0: โมนา
3: ไม่เหลือเลยค่ะ
0: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบงค์20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
6: ค่ะ
0: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
6: ชิมได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ let's try
6: ชิมได
0: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you want to try ช
1: ิ
0: มเลยโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
4: อร่อยคร
0: ับ อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
4: อร่อยครับ
0: โมนาเป็นยังไง
7: อร่อยค่ะยัมมี
0: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
1: อร่อย
0: ขอบคุณครับ
6: ขอบค
0: ุ
6: ณค
0: ่
6: ะ
0: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
0: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
1: give alms
0: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
4: ใส่ขอให้ได้บุญคร
0: ับ จะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับงั้นใช้คำว่า make merit
1: make merit
0: วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆงั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
1: temple
0: แล้วคำว่าพระก็คือ monkแต่ไม่ใช่มังคีเด็กๆรู้จักหรือเปล่ามังคีแปลว่า
4: ลิง
0: อย่าสลับกันนะอืแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีทแล้
4: วก็มีข้าว
0: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
4: ไว
0: เก่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
4: ็น้ำ
0: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
4: water
0: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
4: ได
0: ้แต่แต่งตัวแบบนี
4: ้ไปเดินด้านหลัง
0: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกล

0: ค่ไหนครับ
1: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวคร
2: ับ
1: ถ้าคนเยอะก็จะบูสต์ให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
0: หมู่บ้านหมอดห้วยน้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่พลาดนั้นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
1: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทีเชอร์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
3: โดนัทมอญคืออะไรครับ
1: อยู่ทางนั้นค่ะทีเชอร์
3: โอเคเข้าไปดูดีกว่าว้ายโอ้หอมหอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
1: ทำจากแป้งครับ
3: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
4: flower
3: เอ๊ะทีเชอร์เกรดครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับทีเชอร์ไม่เคยกินมาก่อน
1: อร่อยคร
3: ับ อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
1: รับรอง
3: งั้นขายยังไงครับ
1: ชิ้นละ10บาทค่ะ
3: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
1: ได้ค่ะ
3: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
1: น้ำตาล
2: น้ำตาล
3: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
4: sugar
3: มาแล้วมาแล้ว
1: นี่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: thank you
2: ต้องพูดว่า
3: thank you ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะโดนัทมอญโมนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องนัก
1: thank you
3: 1 2 3 ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
4: crunchy
3: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
4: soft
1: Delicious.
3: Delicious.
1: Yummy.
3: Yummy. Delicious. Yummy. Why you say that? Yummy. ชื่อแกงลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
1: เชียร์คอร
3: ์เชียร์คอร์ที่สุดในโลก บรรยากาศดีดีครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเชอร์เกรกชื่นใจนะครับเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สบายมาก
3: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
1: หนาว
3: กันค่ะหนาวหนาวแต่วันนี้เราพบเล่าเจอกับภาษาไทยภาษา
1: หม
3: อเอออังกฤษก็มีครับภาษามอญมีหลายภาษานั้นเราจะทบทวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า Where are you from
4: Where are you from
3: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่าI am a guide.
4: I am a guide.
3: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you
4: like
3: a guide?
4: A guide.
3: Would you like a guide?
4: Would you like a guide?
3: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษามอญด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
1: มึงเงยละ
3: มึงเงยระเอาแล้วคำว่าอร่อย
1: เช
3: ีย คอเชียคอแล้วคำว่าขอบคุณ
1: ตังกุลาอา
3: ทีเชอร์ต้องตังกุลาอาเด็กๆที่พาทีเชอร์ไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
1: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
2: ขอบคุณครับ
3: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเชอร์เกรกจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
3: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long Ratpuri from the Mon Homeland so long everyone
4: ตังกุระเอา
3: แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่า

0: ชื้อสาย A. Levin B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Levin แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับแต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้วอาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
1: อาบแล้วครับ
0: เปล่าครับที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
2: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where are you from? สองประโยคนี้หลักๆ หลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job? งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยอะจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor question number 2 how's lifeHow's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number 3 What brought you here? What brought you here?อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Hidon University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นแต่ลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมุติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

สวัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งแล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจําได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมก็เจอสิ่งที่แมชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมจะไปฝึกงานแมก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันหนึ่งมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกำลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็น certified personal trainer ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย

ปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแมทเนี่ยต่อสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแมทก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้หน้าแบบนี้ออกกําลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินกินกินกินกินกินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับนึงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกําลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันนึงเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมาคิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทําให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแมทอายุประมาณ25ร่างแมทพังมากพังในขณะที่ว่าแมทเนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแมทนอนไม่ได้แมทจะนอนตีสามทุกคืนแมทจะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแมทก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แมททำงานอยู่เนี่ยทำเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแมทจะเทรนตอนกลางคืนแมทจะไปนั่งทำคอนเทนต์ซึ่งแมทจะนั่งทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เนี้ยชีวิตแมทจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคำคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่เดาเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แมทก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแมทก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอหมอเนี่ยเจาะเลือดแมทเสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณอะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนแล้วคือฮอร์โมนต่ำมากซึ่งพอฮอร์โมนต่ำมากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยบินช์อีติ้งไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมนบินช์อีติ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแมทเนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอ่ะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eating แมทเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแมทก็ตัดสินใจว่าอะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นน่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่มีซิกแพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแม่ก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วมันระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแมทถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลําบากมากแล้วก็มาเริ่มทําวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้มั้ยว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียลมากๆคือตัวแมทเองเนี่ยแมทคิดว่าแมทผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แมททำมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมทยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แมทว่ามันโอเค

อนที่แมทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่2คนนะคะการสื่อสารแบบนึงที่แมททำ

ส่วนต่อมาในการทำเพจตัวแม่เองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแม่เป็นคนชอบเขียนมากแม่เป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

ก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแม้เป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

มาถึงการเป็นโค้ชอีกรายการหนึ่งนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกำลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาจะออกกำลังกายทำท่านี้ตรงไหนคือส่วนสำคัญแล้วก็ให้เขาทำตาม

มายก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมดเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วแมรู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ
1: ่ะ
0: ใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองคนบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
0: ในอดีต
1: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินช์อย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเกินไป
0: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
1: ต้องค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
0: นั่น
1: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอมและคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
0: ใช
1: ่ฉัน
0: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
1: ใช่หรือถ้าเรากิน
0: แล้วมันเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
1: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบินช์มายาวนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยกันที่แมทเลิกไดเอทเลยแมททิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่
0: ะ
1: ปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดหนึ่งของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: คือมันต้องแก้ให้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอ่าฮ่าของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: นะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยอย่างในหนึ่งวันแต่แม่คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วง

0: ลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่3คือเรื่องของความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจํากัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทําเราเวิร์คก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
1: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออดิเอนซ์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เรามานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงอะไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้คุณทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณอ๋อเคยสอนไปจำได้ไหมคะอิคิไกคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกอะฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเครอะเนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟกต์ค่ะความไม่เพอร์เฟกต์ของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: วันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมสค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้ก็อาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมสทําได้ยังไงอยากให้กําลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแม่ก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแม่เองเนี่ยตอนที่แม่เด็กๆนะคะแม่มีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแม่มองหาใครแม่ก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แม่ได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแม่ก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเอง

เยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์
4: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆ นะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนTablet ก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์

แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเลยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานั่นนะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: โซไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่า starboard และจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว board home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า Porsche แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า Porsche นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า Porsche เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า Porschemันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพ
0: ร์ต
1: โพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่า Clark Quay สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่า Key เหมือนคีย์กุญแจแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลี่ยบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับ

0: ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
1: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
1: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
0: เอ
1: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ้อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will doJohn's plan isn't ideal, but any port in a storm will do. ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญยดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้ว

0: การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพื่อนครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
0: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญาดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชร์แสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้โหนั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะฮะ
1: ขอบคุณ
2: ถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Five กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพร์เกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียววันเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือ

0: ว่าไม่ผ่าน
1: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะก
0: ็
1: จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
0: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
1: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Five TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
0: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
1: ก็คือมีเพื่อนบอก
0: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
1: ค่ะสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรดีคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปเติมพลังกันในเรื่องของประโยคคำสั่งค่ะ
1: ประโยคคำสั่งนะคะจะแบ่งออกเป็น2 อย่างค่ะคือสั่งให้ทำกับสั่งทำค่ะปกตินะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะจะละประธานเอาไว้นะคะสามารถขึ้นต้นด้วย verb เฉยๆได้เลยค่ะ
0: ประโยคคำสั่งนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยจากการที่คุณครูเนี่ยสั่งให้น้องๆนั่งลงหรือว่ายืนขึ้นใช่ไหมคะคำว่านั่งลง sit down คำว่ายืนขึ้น stand up ก็เป็นประโยคคำสั่งค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประโยคคำสั่งเนี่ยยังสามารถใช้ verb หรือคำกริยาแค่ตัวเดียวโดดๆได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น stop หยุดค่ะหรือ go ไปเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพวกเราจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ
1: Chris Job ค่ะและน้องๆอย่าลืมสังเกตประโยคคำสั่งกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: go

0: ำเหี้ย
1: โอ้
0: โอ้
2: ยกไม่ไหวยกไม่ไหว
0: พูดอะไรนะ
1: You want me to lift that one
0: โอ้ไม่ได้ยกเอามาอวดเฉยว่ามีเวลาแข็งแรงแล้วอวดว่ามี
1: โอ้นะ
0: ยกมาเก็บก่อน
3: ภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับยกเวทที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ต้องเอาไปเก็บด้วยนะครับคำว่าเอาไปเก็บก็คือ put it away หรือ put it back นั่นเองนะครับเอาไปเก็บด้วยนั่นเองนะสรุปเอาไม่ได้เอามาเก็บไม่ได้เอามายกใช่ไหม
0: put it away
3: หรือ put it back
0: put it back ก
3: ็
0: เลยเอามาเก็บ put it back you build muscle right
1: correct
0: you are trapezius bicep tricep pectoral major deltoid quadricep and gastrocnemius
1: Can you speak English, please?
0: I speak English.
1: I don't understand what you're saying.
0: เขาไม่เข้าใจศัพท์เทคนิค
3: ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านบางทีไปเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่มันเป็นเรื่องของ technical terms จาก textbook ก็คือตำราใช่ไหมแต่ในภาษาพูดบางทีฝรั่งเองเจ้าของภาษาเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรดังนั้นพี่บ๊วยครับผมว่าใช้ภาษาทั่วไปดีกว่าครับ
0: I want to view your shoulder
1: okay
0: your back
1: all right
0: arm
1: okay
0: forearm okay. and your breast
1: what whoa. What do you mean by breast
0: ทำไมตกใจอะไรอ่ะ
1: breast
0: นี่รู้จักก็คือเหมือน chicken breast ไงแบบ and shake and the ring and the chicken breast and the ring and the ring and the ring and big
1: chicken breast
0: อกไก่
1: ถูกต้องก็เลยอกผู้ชายก็เลยเป็น breast
0: yes your breast
3: ว้า
0: ทำไมอ่ะ
3: ไม่ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าอกไก่ก็คือ chicken breast หลายๆท่านเดี๋ยวนี้ก็นิยมกินกันมากเลยนะครับแต่คำว่า breast ถ้าใช้กับคนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอกผู้หญิงจ้าดังนั้นนะครับอกผู้ชายต้องใช้ chest นั่นเองครับต้องให้เกียรติตัวทีด้วยนะครับ chest นั่นเองครับพี่บอย chest muscles
0: sorry
3: chest muscle
0: I want to be your chest muscle
1: okay yeah understand
0: good
1: better yeah okay
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเจอประโยคคำสั่งกันบ้างไหมคะครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงค่ะคือคำว่า put it back กับคำว่า put it away ที่แปลว่าเอาไปเก็บค่ะค่ะในประโยคคำสั่งนะคะน้องๆอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็สั่งง่ายๆเลยเช่น open the door เปิดประตูค่ะหรือ be quiet เงียบๆหน่อยค่ะใช่ค่ะในประโยคคำสั่งนะคะเราจะใช้ verb infinitive ค่ะเป็นตัวขึ้นต้นประโยคนะคะ verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ามานี่มานี่คำว่า come here แบบนี้หรือว่าจะบอกว่าไปชิวๆเราก็จะใช้คำว่า go away ชิวๆออกไปแบบนี้ค่ะหลักๆนะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นสั่งให้ทำนะคะเราก็ใช้ verb infinitive ได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคห้ามทำเนี่ยโครงสร้างเราจะใช้เป็น don't นะคะแล้วก็บวกด้วย verb infinitive นั่นเองค่ะเช่น don't park here อย่าจอดรถที่นี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ในบางสถานการณ์นะคะน้องๆถ้าเราใช้ประโยคคำสั่งเดียวๆเลยเนี่ยค่ะมันจะดูห้วนไปนิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้มันดูซอฟต์ลงกว่านี้หน่อยนะคะน้องๆสามารถใช้คำว่า please กันได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นกรุณาเปิดไฟหน่อยค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please turn on the light เปิดไฟหน่อยค่ะคำว่า please นะคะแปลว่าได้โปรดนะคะฉะนั้นมันก็จะดูซอฟต์ลงนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นคำว่า be quiet ที่แปลว่าเงียบๆหน่อยค่ะประโยคนี้นะคะดูห้วนมากๆเลยค่ะถ้าเราอยากทำให้ประโยคดูซอฟต์ลงนะคะเราต้องเติมคำว่า please ลงไปค่ะเช่นคำว่า please be quiet กรุณาเงียบๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะประโยคดูซอฟต์ลงเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ายืนขึ้นเราจะใช้คำไหนกันดีคะระหว่าง stand up กับ standing up ใช่แล้วค่ะคำว่า stand up นั่นเองเวลาเราใช้ประโยคคำสั่งเราจะใช้ verb infinitive นะคะคือ verb ที่ไม่ผันเลยประโยคที่2ค่ะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าปิดประตูเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคำแรก close the doorคำที่2 crossing the door ใช่แล้วค่ะเราจะใช้คำว่า close the door ที่แปลว่าปิดประตูเราใช้ verb infinitive กับประโยคคำสั่งกันนะคะ ข้อต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะสั่งว่าอย่าว่ายน้ำในทะเลสาบเราจะใช้ประโยคไหนดีคะระหว่าง don't swim in the lake กับ don't swimming in the lake ประโยคไหนดีคะถูกต้องค่ะประโยคที่ว่า don't swim in the lake เห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะเป็นประโยคคำสั่งค่ะมาต่อกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าเราจะสั่งว่าอย่านอนดึกจะใช้อะไรคะระหว่าง don't sleeping late กับ don't sleep late ตอบอะไรดีคะถูกต้องค่ะต้องเป็น don't sleep late แปลว่าอย่านอนดึกนะคะเห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านใดๆเลยค่ะนอกจากประโยคคำสั่งนะคะยังใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยค่ะครูพี่เนทจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ

ค่ะน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะคำว่า less อยู่ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: และแล้วเราก็เดินทางมาถึง
1: จังหวัดอุตรดิตถ์เอ and the popular nickname for อุตรดิตถ์ is เมืองลับแล
0: nickname คือชื่อเล่นนะเล่นที่คนเราเรียกอุตรดิตถ์เนี่ยก็คือเมืองลับแลซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยน่าจะมี2ทางครับ
1: ใช่แล้วค่ะ One theory about how this came about is that แล means which cannot be seen or hidden cityลับแลเนี่ยคือหมายถึงแปลตรงๆก็คือสถานที่ที่มองไม่เห็นหรือว่าเมืองที่หาไม่เจอ
0: Black Magic มนต์ดำแน่นแน
1: ่ Geographically speaking คือพูดกันตามหลักภูมิศาสตร์ทั้งประเทศ The thick forest and a mountainous terrain make it close to impossible for outsiders to find or even see the place
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือ thick forest นะครับคือป่าที่หนาทึบนะกับ mountainous terrain คือภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเยอะๆเนี่ยก็เลยทำให้คนนอกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือจะ impossible เลยนะครับที่จะเจอหรือแม้กระทั่งเห็นเมืองนี
1: ้ใช่แล้ว
0: ทำไมไม่เปิดสปอตไลท์อ่ะติดตั้งไฟย่องเยอะแยะอะไรเงี้ยโอ้ยนี่รับแรงอยู่ทั้งนี้ก็ไม่รับอีกต่อไปแล
1: ้ว We're talking centuries ago พี่เต้เป็นร้อยปีอะไรอย่างงี้
0: อ๋อเข้าใจแล้ว

0: Did you know that the Tectona Grands Lynn is the provincial tree of Uttaradit?
1: Let's turn that into an easier English. เอาแบบอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหม
0: เอาสับง่ายๆหน่อยไหมแปลอังกฤษยากเป็นอังกฤษธรรมดาอีกทีนะครับ The teak tree is the provincial tree of Uttaradit.
1: อ๋อคือต้นสักเป็นต้นไม้เรียกว่าเป็นประจำจังหวัด
0: ถูกต้อง
1: ของจังหวัดอุตรดิตถ
0: ์ Yeah
1: นั่นแหละครับประจำจังหวัดนั่นเอง
0: ถูกต้อง And the big guy in the background here is Mr. Mahesak.
1: ต้นมเหสัก
0: ถูกต้องตั้งชื่อว่าต้นมเหสักนะเป็นต้นสักใหญ่มากนะครับ The name was bestowed upon by Her Royal Highness Princess Mahajakri Sirinthorn
1: แล้วก็ชื่อได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดา
0: ถูกต้องนะครับก็เบาๆรอบลำต้นก็เท่าไหร่พันเซน
1: ประมาณ10เมตร
0: โอ้และสูงนี่คือตะกอนสูงกว่านี้นะปาล์มรู้เปล่า
1: สูงเท่าไหร
0: ่ตะกอนเนี่ยเขาบอกว่าสูงถึงว่า47มั้งใช่ไหมแล้วก็ยอดเจอพายุเข้าไปก็เลยเตี้ยลงมานิดหนึ่งเหลือ38
1: ไปวิ่งเล่นกันเถอะพี่เต้
0: ไม่ได้ของการไว้
1: อ่ะทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้นี่ที่นี่เขาห่วงมาก
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ได้ไม่ได้แค่มาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วรู้ว่าเวลานี่คือเวลาอะไร
1: เวลาอะไร
0: It's time to breathe in
1: แบบว่าหายใจเข้าแบบ
2: จากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคนึงที่บอกว่า Let's turn that into easier English
3: มาทำให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายกันดีกว่าค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า less สะกดด้วย let แล้วมี apostrophe s คำว่า let ตัวนี้ค่ะเราจะใช้กับประโยคชวนชวนได้ด้วยเดี๋ยวครูพี่เน็ตจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะคำว่า let let กับคำว่า let's apostrophe s เป็นคำที่น่าสับสนมากๆเลยนะคะน้องๆครูพี่เน็ตจะมาอธิบายคำว่า let ให้ฟังกันค่ะคำว่า let ที่เป็น let เนี่ยนะคะแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ทีนี้โครงสร้างประโยคก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใช้คำว่า let ก่อนแล้วตามด้วยกรรมแล้วค่อยตามด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น let me help you let me help you ให้ฉันช่วยคุณเถอะนะน้องๆจะเห็นได้ว่าครูพี่เน็ตใช้ let meไม่ใช่ let I นะคะเราต้องใช้กรรมนะคะน้องๆ
2: และอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า less ค่ะแค่เติม apostrophe s นะคะความหมายก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนนะคะ apostrophe s เนี่ยค่ะเราจะย่อมาจากคำว่า us ค่ะคือคำว่า let บวก us พูดเร็วๆเป็น less นั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะ like less บวก verb infinitive ได้เลยค่ะไม่ต้องมีกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น let's go ไปกันเลยหรือ let's make a snowman ไปปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะว่าคำว่า let กับคำว่า less ใช้ยังไงเราก็ไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าค่ะกับรายการ
3: Vocab King ไปลุ้นกันนะคะว่าน้องโยกับน้องเซนจะสะกดคำได้สักกี่คำแล้วน้องๆอย่าลืมนะคะสะกดคำไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะไปกันเลย
2: let's go

0: Good morning, Vocab King.
1: และคู่ต่อไปของเราก็มาพร้อมกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามีสูสีเพราะว่าทั้งคู่เลยมีสถิติของรอบทีมเวิร์กนะคะ 100% ทั้งคู่เลยไม่มีผิดเลยนะถือว่าเก่งมากเลยนะ
2: ในครั้งนี้น้องโยได้เลือกลำดับการเล่นครับส่วนน้องเซนจะเป็นผู้ที่เลือกหมวดก่อน
3: Let's take a look at the categories. Our first category, aquatic animals.
1: สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะ
3: Category number 2, office.
1: สำนักงานค่ะ
3: And the last category, occupation.
1: หรืออาชีพนั่นเองนะคะน้องเซนคะ
4: Aquatic animal.
1: Aquatic animal. โอเคน้องโยล่ะคะ
5: Occupation ค
1: ่
5: ะ
1: Occupation.น้องโยเราเลือกหมวดไปแล้วถามน้องโยว่าอยากเล่นก่อนหรืออยากเล่นหลัง
5: เล่นหลังค่ะ
1: อยากเล่นหลังนะคะ
2: คู่นี้น้องเซนจะได้เล่นก่อนเสมอครับการตัดสินใจของน้องโยแบบนี้จะทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าต้องไปดูกันครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกับน้องเซนกันก่อนเลยนะคะ Let's play spelling
3: Sen welcome to aquatic animals your first word is mackerel
4: Mackerel.
3: Correct. You got it. Mackerel.
1: อะมาดูหมวด occupation ของน้องโยบ้างดีกว่านะคะ
3: All right. Your category is occupation. The first word, investor.
5: I N V E S T E R.
3: Investor.
5: I N V A S T E R.
3: Investor.
5: I N V A S T E R.
3: Oh, so close.
1: นิดเดียวเอง
3: Yo, one letter. Investor,
5: I-N-V-E-S-T-O-R.
3: O-R, there it is.
2: Uh-huh. คำแรกมาก็ผิดเลยครับสงสัยหมวดนี้จะไม่ง่ายสำหรับน้องโยแล้วสิครับ
3: Your next word is sturgeon.
4: S-T-E-R-G-E-O-N.
3: Sturgeon.
4: S-T-O-R-G-E-O-N.
3: Sturgeon.
4: S-T-U-R-G-E-O-N.
3: Got it! There it is!
2: โอ้โหเอาจนได้ครับพยายามเปลี่ยนสระไปเรื่อยๆต้องชมเลยครับว่าน้องเซนมีทักษะการผสมคำที่ดีมากครับ
1: เราต้องตามกลับมาให้ทันนะคำนี้โอเคสู้ๆนะ
3: Your next word is astronaut
5: A S T R O N A U T
3: Correct You got it
1: แปลว่าอะไรคะ astronaut
5: นักบินอวกาศค
1: ่
5: ะ
1: มนุษย์อวกาศนั่นเองนะคะ
3: All right, Sen, your next word for aquatic animals is archer fish.
4: A-R-C-H-E-R-F-I-S-H.
3: Correct! Archer fish! Good.
1: น่าช็อกมากเลยคือไม่รู้ว่าฮะถูกด้วยดีใจจังคือเดาใช่ไหมเมื่อกี้เดาใช่ไหมโอ้โหน้องโยอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวสู้ต่อนะ
3: Your word is...Accountant.
5: A-C-C-O-U-N-T-A-N-T.
3: Correct! Excellent! Sen, your next word is... Urchin.
4: U-R-C-H-I-N.
3: Correct! Urchin. Well done.
1: คืออะไรคะ
4: Men.
1: หอยเม่นมาน้องโยคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะมีโอกาสตีเสมอนะ
3: All right, your next word is... Messenger.
5: M-A-S-E-N-G-E-R
3: Messenger
5: M-A-S-E-N-G-E-R
3: Messenger
5: M-A-S-I-N
3: Oh, I'm sorry!
1: หมดเวลา
3: Close again! Yo, Messenger M-E-S-S-E-N-G-E-R
1: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้งสองคน
3: Give them both a big hand!
1: เชิญมาตรงกลางเลยเราก็ได้ผู้เข้ารอบนะคะเป็นน้องเซนค่ะ
6: โอ้โหน้องโยกับน้องเซนเนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันทุกวันเลยนะคะ

0: รายการ Vocab King นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่แนท
1: ครูพี่แนทเจอคำว่า investor ค่ะ investor แปลว่านักลงทุนมี suffix คำว่าทำให้กลายเป็นคนค่ะ
0: น้องๆหลายคนคงจะสับสนนะคะว่าsuffix นี่คืออะไรคะครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะSuffix คือตัวที่ต่อท้ายคำนั้นและทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไปค่ะจาก verb อาจจะกลายเป็นคำนามได้ค่ะแต่ความหมายยังคงคล้ายคำเดิมอยู่นะคะ
1: ถ้าเราน้องเข้าใจ suffix กันแล้วว่าคืออะไรเรากลับมาที่คำว่า investor กันค่ะคำว่า investor แปลว่านักลงทุนมาจากคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม suffix เข้าไปกลายเป็นคนแปลว่านักลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าน้องๆรู้จัก suffix กันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเดาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะประหยัดเวลาการท่องศัพท์เราก็สามารถทำให้เรารู้จักคำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำศัพท์ที่สามารถเติม suffix แล้วกลายเป็นคนได้มีคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่นุ่น
0: คำแรกนะคะคือคำว่า act เป็น verb ค่ะแปลว่าแสดง
1: เติม เข้าไป act เป็น actor แปลว่านักแสดงค่ะ
0: คำที่สองนะคะคือคำว่า visit เป็น verb แปลว่าเยี่ยมค่ะ
1: เติม เข้าไป visit เป็น visitor แปลว่าผู้มาเยือน
0: คำที่สามนะคะคำว่า create เป็น verb ค่ะแปลว่าสร้าง
1: เติม เข้าไป create เป็น creator แปลว่าผู้สร้างค่ะ
0: โอ้โหวันนี้พิเศษกันมากๆเลยนะคะแค่เราเรียนเรื่อง suffix ลงไปเนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์ถึง8คำนั่นเองค่ะขอให้น้องๆนะคะหยิบสมุดจดศัพท์มาทวนกันไปอีกรอบค่ะ visit visitor create creator act actor invest investor ง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆ
1: นอกจากนี้นะคะ suffix ที่เติมข้างหลังคำแล้วไปเปลี่ยนหน้าที่ของคำเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะยิ่งเรารู้ suffix เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียน suffix กันไปแล้วครูพี่นัทขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมคะคำว่า meant ค่ะ M-E-N-T meant พอเติมข้างหลังคำแล้วจะกลายเป็นคำนามค่ะตัวอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะก็คือคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม เข้าไปเป็นคน investor แปลว่านักลงทุนพอเติมคำว่า meant เข้าไป M-E-N-T ก็เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแต่แปลว่าการลงทุนนั่นเอง
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นนะคะจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนสังคมไร้เงินสดกันค่ะ
1: จะมีอะไรน่าสนใจไปดูด้วยกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: สวัสดีครับผมข้าวต้นสมบูรณ์ยินดีต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอินรายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเพราะโลกในอนาคตได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเพียงแค่คุณมองหาเราก็จะมองเห็นและก้าวทันวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องของเงินนะครับสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญของเราทุกคนเราทุกคนมักจะคุ้นเคยกับเงินในรูปของเงินสดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่เรียกว่า cashless society ที่มีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้คุณเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอนาคตนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแบบนี้ต่อไปเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแค่เพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้แทนเงินสดได้แล้วครับ
3: เท่าไหร่ครับ
4: 790บาทครับ
3: โอเคลูกป้าไม่ได้เป๋าตังค์มา
5: เอ้าพ่อผมจะซื้อเกมให้แต่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาจะซื้อได้ไหมเนี่ย
3: โทษนะครับมันมีจ่ายด้วยวิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ย
4: อ๋อจ่ายด้วยสแกนบาร์โค้ดจ่ายเป็นพร้อมเพย์ก็ได้ครับหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ครับ
3: อ๋อโอเคงั้นดีเลยเดี๋ยวเราจ่ายด้วยโทรศัพท์ของ
5: คุณได้ด้วยเหรอ
3: นี่นะเดี๋ยวนี่ไงครับพี่เขามีอันนี้ไง
5: นี่
3: เ
4: กมแล้ว
3: นี่ได้แล้วฟ้าก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวสแกนปึ้งแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับผม
3: เอ้าให้มาดูใส่จำนวนกันแล้ว1 7 9 0กดยืนยัน เอาใส่ถุงด้วย
5: ใส่ถุงครับ
3: ครับ
2: คร
3: ับสวัสดีคร
0: ับ เฮ้ยเห็นไหมคะน้องๆทุกวันนี้นะคะคนไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะคะ
1: จากข่าวนะคะครูพี่แนทเห็นคำว่าสังคมไร้เงินสดน่าสนใจค่ะสังคมไร้เงินสดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า
0: cashless societyเราเห็นคำว่า cash นะคะซึ่งแปลว่าเงินสดกับคำว่า less ที่แปลว่าไร้ค่ะพอมารวมกันจะแปลว่าไร้เงินสดนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่าจนนะคะ
1: ทีนี้นะคะถ้าเราดึงคำว่า society ขึ้นมา
0: แล้วก็มารวมกันจะเป็นคำว่า cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะแม้พอพูดเรื่องเงินทองนะคะครูพี่นุ่นก็อยากจะมาฝากคำศัพท์กันค่ะเกี่ยวกับการเงินค่ะมีการฝากเงินการถอนเงินแล้วก็การโอนเงินค่ะอันแรกนะคะการฝากเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า deposit แปลว่าการฝากเงินค่ะเช่นฉันฝากเงินในธนาคาร I deposit my money in the bank เห็นไหมคะ deposit เป็น verb นะคะแปลว่าฝากเงินค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการถอนเงินนะคะเราจะใช้คำว่า withdraw ค่ะถ้าเราอยากว่าฉันต้องการที่จะถอนเงิน 2,000 บาทออกมาจากบัญชีของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw 2,000 บาท from my account หรือตัวอย่างที่2ค่ะฉันต้องการที่จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw money from the bank
0: คำว่าโอนเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า transfer คำว่า transfer นะคะแปลว่าโอนเงินเป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า can you transfer me the money โอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมและถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะโอนเงินให้คุณค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I will transfer the money tomorrow เห็นไหมคะTransfer เป็น verb แปลว่าโอนเงินค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ในรายการ English Level Up เราก็ได้ความรู้กันเยอะเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเราได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะเอว่าแต่น้องๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันดีกว่าค่ะ
1: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันเลยนะคะก็คือประโยคคำสั่งค่ะประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วย verb infinitive ได้เลย verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันนะคะห้ามเติม ses เลยค่ะตัวอย่างเช่นเปิดประตู open the door ปิดประตู close the door
0: เรื่องที่สองที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปแล้วนะคะคือคำว่า let บวกกรรมบวก verb infinitive ค่ะจะแปลว่าอนุญาตหรือปล่อยให้ค่ะเช่น let it goคำว่า let บวกกรรมคือคำว่า it บวก go ซึ่งเป็น verb infinitive แปลว่าปล่อยมันไปค่ะและคำว่า less นะคะมี apostrophe s ค่ะบวก verb infinitive จะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนค่ะเช่น let's go เห็นไหมคะ verb infinitive คือคำว่า go นั่นเองค่ะ
1: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เรียนคำศัพท์กันไปตั้งหลายคำเลยในวันนี้คำแรกค่ะ act actor แสดงนักแสดงinvest investor ลงทุนนักลงทุน create creator สร้างผู้สร้าง visit visitor เยี่ยมผู้มาเยือนค่ะ
0: และเรื่องที่4นะคะที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปค่ะอยู่ที่คำศัพท์เกี่ยวกับการเงินนะคะคำแรกค่ะ cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะ deposit ฝากเงิน withdraw ถอนเงินTransfer โอนเงินค่ะ
1: แล้วทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปนะคะน้องๆถ้าน้องๆอยากเก่งเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้บ่อยๆนะคะ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวนค่ะ Rome wasn't built in a day กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษน่ะวันเดียวก็เก่งไม่ได้นะต้องหมั่นทบทวนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
6: English Level Up
0: สำหรับวันนี้
6: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้มรสุมกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แถวทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ฝนทางด้านตะวันตกของประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเราลองมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เน้นจริงๆเนี่ยก็จะมีตกหนักถึงหนักมากเนี่ยทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับพวกกาญจนบุรีระนองพังงาแล้วก็ทางด้านรับลมพวกจันทบุรีและตราดนะครับมาคลื่นลมในช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันนะครับก็จะค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมา 2-4 เมตรกระบี่ลงไป 2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า3หรือ4เมตรได้นะครับอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนล่างนะครับคลื่นสูง 1-2 เมตรโดยที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่15เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลดำมาแล้วอ่าวไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกในเนื้อความเนี่ยก็พูดถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วไทยเนี่ยมีกําลังแรงนะครับทําให้คลื่นลมเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับอาจจะมี 2-4 เมตรทางด้านทะเลอันดามันตอนบนได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังแรงนะครับก็ทําให้ฝนเยอะทางด้านตะวันตกของประเทศนะทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมเนี่ยไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีสำหรับพายุบ่าวีนะครับก็ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนและดิเพรสชันตามลําดับนะครับพายุนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนก็ยังเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกที่เป็นด้านรับลมนะครับเนี่ยจะมีหนักถึงหนักมากได้เรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสำหรับภาคตะวันออกเชียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้เน้นจริงๆก็จะเป็นทางด้านกาญจนบุรีนะครับที่จะมีหนักถึงหนักมากได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็จะในทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยก็จะในทางด้านระนองพังงานะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 70% นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็น

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากันฮะ
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอิน

0: ทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
0: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค
0: ่
1: ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
0: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
2: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
2: อะไรของเขาเนี่ย
3: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
2: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
3: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: Professor How are you feeling today
0: I feel good but I'm really hot
1: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
0: That's right it is very hot where I'm from it's cold we have a very cold winter so I'm getting used to the heat
1: mm-hmm.
0: It doesn't bother me too much I'm still generous to everybody but it makes me sweat a lot
1: So you're generous to everybody right
0: Of course
1: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generousแปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหมคะที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช
0: ่ How are you all doing?
2: I'm fine.
0: Okay. Have you been practicing your English?
2: Yeah.
0: Okay. Well, I'm excited. Best of luck to you all.
1: น้องๆพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
1: All right. ถ้าพร้อมแล้ว

0: ไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
3: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
4: Your word is knowledge.
3: knowledge.
4: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W.L-E-D-G-E
0: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ชื่อจุนครับ
0: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 11ครับ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is mirror.
3: M-I-R-R-O-R.
4: Your answer is... correct! Good job!
0: เดี๋ยวเดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
3: I have mirror at my home.
4: That is correct. Good job.
0: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ Bike Stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
6: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: Your word is speech
6: S P A K E
4: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell speech is S P E E C H
0: ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
0: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
7: อายุ10ปีค่ะ
0: Let's play spelling
4: Your word is fingers
7: F I N G E R S
4: Your answer is correct good job
0: ดีใจมากดีใจมากเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลขหมายเลขหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
8: ดาด้าค่ะ
0: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
8: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบ
4: Are you excited?
8: Yes.
4: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
4: Your word is proud.
8: P-R-O-U-D.
4: Your answer is... correct. Good job.
0: Yay! Yay! High five! Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
9: น้องปั้นครับ

0: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ละคะ
1: 10ครับ
0: 10พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
1: ครับ
0: Let's play spelling.
2: Your word is classmate.
1: C L A S M A T E.
2: Okay, your answer is correct. Good job.
0: ดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
1: I have a lot of classmates in my class
2: perfect sentence good job
0: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ bike stop ไหนใครอยากท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ bike stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: น้อง
0: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 9ปีค่ะ
0: 9ปีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is statue
3: S T T Y O U
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell statue is S T A T U E
0: ชื่ออะไรคะ
4: น้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบครับ
0: 9ขวบ Let's play spelling
2: The word is tutor
4: T U E D E R
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell tutor is T U T O R
0: ชื่ออะไรคะ
5: พัทค่ะ
0: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 11ขวบ
0: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
2: Your word is supermarket.
6: S U P E R M A R K E T.
2: Your answer is correct. Good job.
0: เป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
7: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
0: คาเฟ่ C A F E A F E
7: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: สู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
8: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
8: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
9: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็น

0: ังไงตื่นเต้นไหมคะ
1: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะ
0: มีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
2: 2
0: โอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาละน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร Asian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
3: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
0: ่
3: ะ
0: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
3: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: We will start now. India.
3: I-N-D-I-A-N.
4: India.
3: I-N-D-I-A.
4: Japan.
3: J-A-P-A-N.
4: China.
3: C-H-I-N-A.
4: Korea.
3: K-O-R-E-A.
4: Laos.
3: L-A-O-S.
4: Nepal.
3: Pass.
4: Brunei.
3: Pass.
4: Singapore.
3: S-I-N-G.A P O R E
4: Cambodia
3: C A M B O D I A
4: Myanmar
3: M Y A N M A
4: Myanmar
3: Pass
4: Nepal
3: Pass
4: Brunei
3: Pass
4: Myanmar
3: M Y A N M A R
0: ถูกต้องแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: หนึ่งในคำนั้นคือ
3: เนปาล
0: เนปาล
4: The word Nepal is spelled N E P A L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
4: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจุนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจุนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
5: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
5: เอา
0: เลขอะไรดีคะ
5: 9ค่ะ
0: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
4: We will start now Music
6: M U S I C
4: Film
6: Pass
4: Dance
6: D-A-N-C-E
4: Band
6: B-A-N-G Pass
4: Movie
6: M-O-V-I-E
4: Concert
6: C-O-N-Con S
4: Concert
6: C-O-N Pass
4: Video game
6: V-I-D-E-O G-A-M-E
4: Cartoon
6: C-A-R-T-O-O-N
4: Game show
6: G-A-M-E-S-H-O-W
0: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่า film ใช่ไหมคะ
6: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
4: The correct way to spell film is F-I-L-M.
6: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band.
4: The correct way to spell band is B-A-N-D. If it's spelled with a G, that's going to be pronounced bang. B-A-N-G. It sounds like bang. If it's a D, that's band.
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3
1: 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
3: 1
1: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร stationary อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติอยู่โรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่มั้ยคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now Pen
3: P-E-N
4: Files
3: Pass
4: Paper
3: P-A-P-E-R
4: Glue
3: G-L-U-E
4: Eraser
3: E-R-E-A-S-E-R
4: Eraser
3: Pass
4: Pencil
3: P-E-N-C-I-L
4: Stapler
3: Pass
4: Crayon
3: Pass
4: Sharpener
3: Pass
4: Highlighter
3: Pass
4: Files
3: Pass
4: Eraser
3: E-R-A-S-E-R
4: Stapler
3: S-T-A-P-L-E-R
4: Crayon
1: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า files
4: The correct way is F I L E S
1: And what is the next word that she misspelled?
4: Crayon
1: What is the correct way to spell crayon?
4: C R A Y O N
1: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นมากคร
1: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึกๆสวยใจออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
7: 6ครับ
1: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องป้าน
2: ดีใจ
1: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
4: We will start now First
3: F I R S T
4: 3
3: T H R E E
4: 90
3: Huh
4: 90
3: N I N E T Y
4: 11
3: E L E V E N
4: 16
3: S I X Y
4: 16
3: S I X T W E N
4: 20
3: T W E N T Y
4: 100
3: H U N D R E A D
4: 100
1: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
4: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
1: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะคะน้องพันเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather's climate
2: อากาศ
1: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: We will start now Windy
3: W-I-N-D-Y
4: Sunny
3: F-U-N-N-Y
4: Humid
3: H-U-M-I-D
4: Summer
3: F-U-M-M-E-R
4: Cloudy
3: C-L-O-U-D-Y
4: Foggy
3: F-O-G-G-Y
4: Tsunami.
3: Tsunami.
4: Tsunami.
3: Pass.
4: Tornado.
3: Tornado.
4: Cyclone.
3: Pass.
4: Hurricane.
3: Hurricane.
4: Hurricane.
3: Pass.
4: Tsunami.
3: Tsunami.
1: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
4: ้ The correct way is T S U N A M I.
1: And what's tricky about this word?
4: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent. Tsunami, but there is the T at the beginning.
1: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัทเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัททำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัททำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
7: 33
1: คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
7: 16,500บาท
1: ต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
4: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
1: และจำเลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด

0: ารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณ

โบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้า

0: กันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วอ่ะในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันหนึ่งที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแรงนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแรงของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วอ่ะในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นทิกเคเนอร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เราใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี้ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะ

0: ยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันนี้มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวไซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดเอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่2มันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นแหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

ราจะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาโซระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

จิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

มันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกับพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่

0: สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูนี้เขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับบราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกๆก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกซ์กับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลก ให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

0: บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกซ์เลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนเงี้ยครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดนี่ครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้งสองร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่แต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการคุกCulture

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเวลาคนเราเกิดอาการปวดท้องหรือว่าปวดเสียดจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ก็มักจะสันนิษฐานกันเอาเองว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็จะเดินไปซื้อยาเคลือบกระเพาะที่บริเวณร้านขายยากันทีนี้ถ้าเป็นการรักษาที่ถูกต้องค่ะอาการก็จะดีขึ้นอาการก็จะทุเลาซึ่งก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่จริงๆแล้วนะคะอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นอาการการเกิดโรคได้อีกหลายๆโรคเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคือการไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนและก็โรคกระเพาะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: จริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอที่อาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของอีกหลายๆอาการได
1: ้ค่ะก็คืออาการจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของโรคในอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นโรคของระบบทางเดินน้ำดีโรคของตับนะคะหรือว่าตับอ่อนค่ะ
0: แล้วอาการปวดท้องเนี่ยคะยังมีอาการอื่นอีกไหมคะนอกจากอาการปวดท้องอย่างเดียว
1: ก็คืออาการที่อาจจะพบร่วมด้วยได้นะคะก็เป็นอาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะแยกโรคตามระบบไม่ได้แต่ว่าถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยบางอาการเช่นอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะนึกถึงอาการของเป็นโรคตับหรือโรคทางเดินน้ำดีค่ะ
0: โอ้โหเป็นได้หลายโรคมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้จริงๆแล้วควรจะไปพบแพทย์ดีที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรคกระเพาะค่ะหลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจกันว่าอุ๊ยปวดท้องเป็นโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยสามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายแบบเลยเหรอคะคุณหม
1: อค่ะก็คำว่าโรคกระเพาะเนี่ยก็จะเป็นคำรวมๆนะคะซึ่งอาจจะใช้เรียกได้ตั้งแต่ว่ามีแผลในกระเพาะนะคะหรือว่ากระเพาะอักเสบหรือว่ามีเนื้องอกนะคะซึ่งถ้าจะวินิจฉัยให้เด่นชัดเนี่ยก็จะต้องตรวจรักษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: และอย่างโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยค่ะสาเหตุหลักๆมาจากอะไรคะ
1: ก็2โรคนี้ก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะก็ทั้ง2โรคเนี่ยก็จะมีบางสาเหตุที่พบร่วมกันนะคะเช่นการกินยาบางอย่างเช่นยาแอสไพรินยาที่เราอาจจะเรียกว่ายาที่มีโอกาสที่จะกัดกระเพาะได้นะคะได้แก่พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบของโรคข้อต่างๆนะคะแล้วก็การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์พาโรไลซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะการดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางสาเหตุเนี่ยก็จะทำให้เกิดแต่โรคกระเพาะอักเสบอย่างเดียวนะคะเช่นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าการที่เกิดอาหารเป็นพิษนะคะ
0: แล้วจริงๆแล้ว อาการที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคแพ้ในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยอาการที่สำคัญที่จะแสดงออกมาคืออะไรคะ
1: ก็จะมีอาการเรื่องจุกแน่นลิ้นปี่เป็นหลักนะคะทีนี้อาการอื่นที่อาจจะมีร่วมด้วยก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนที่พบร่วมด้วยได้นะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อาการปวดนี่มันจะรุนแรงต่างกันแค่ไหนคะคุณหมอ
1: ก็อาการปวดเนี่ยจริงๆใช้ความรุนแรงในการแยกไม่ได้บางคนจะเข้าใจว่าถ้าปวดมากอาจจะทำให้บอกว่าเป็นแผลนะคะปวดน้อยอาจจะไม่ใช่เป็นแผลจริงๆแล้วมันแยกกันไม่ได้อะค่ะต้องอาศัยการตรวจในการส่องกล้องนะคะ
0: ค่ะอย่างที่เคยได้ยินว่าหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดอันนี้เป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะคือมันปวดท้องอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ค่ะก็อาการปวดในกลุ่มที่เป็นโรคแผลในกระเพาะหรือว่ากระเพาะอักเสบเนี่ยนะคะก็มักจะสัมพันธ์กับอาหารนะคะเช่นอาจจะปวดเมื่อหิวนะคะหรือว่ากินอาหารอิ่มแล้วก็ปวดได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยบางคนก็คือว่ามีการปวดท้องในตอนกลางคืนนะคะทำให้ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าปวดท้องค่ะ
0: แล้วอย่างอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะกับโรคกระเพาะอาหารอักเสบถ้ามันเกิดถึงขั้นรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะบ่งบอกอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็คือถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกนะคะก็คืออาจจะทำให้มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายดำเหลวๆหรือว่าถ่ายเป็นเลือดสดได้นะคะส่วนถ้ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกได้เช่นกันแต่ว่าปริมาณก็

0: จะไม่มากเท่ากับโรคกระเพาะแผลในกระเพาะอาหาร
1: ค่ะอย่างนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายไหมคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ไปรักษากับคุณหม
0: อก็คือถ้าไม่ไปรักษาเนี่ยในรายที่ถ้ามีเลือดออกนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการเป็นลมหรือหมดสติได้นะคะถ้าในระยะยาวเนี่ยถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะทำให้ตัวกระเพาะเนี่ยมีการอุดตันนะคะหรือว่ากระเพาะทะลุได้ค่ะ
1: และอย่างถ้าสมมติว่ายังไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์เนี่ยมียาตัวไหนหรือว่าวิธีการรักษายังไงที่จะทำให้อาการเหล่านั้นบรรเทาขึ้นไหมคะ
0: ในรายที่ถ้าเป็นไม่มากนะคะก็อาจจะรับประทานยาลดกรดได้นะคะก็จะช่วยลดอาการได้นะคะส่วนถ้าในรายที่มีอาการปวดท้องแต่เวลาที่หิวค่ะก็การรับประทานอาหารเข้าไปก็จะช่วยให้อาการปวดท้องลดลงนะคะ
1: แล้วถ้าสมมุติว่าไปพบแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยยังไงล่ะคะจากโรคนี้
0: อ๋อค่ะก็ถ้าคนไข้อายุน้อยนะคะไม่มีอาการเตือนนะคะเช่นไม่มีอาการเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดนะคะน้ำหนักลดนะคะมีการถ่ายดำซีดนะคะหรือว่ากินอาหารลำบากพวกนี้นะคะคือถ้ามีแต่เรื่องของปวดท้องแล้วก็หมอคิดว่าเป็นลักษณะของโรคกระเพาะอย่างเดียวนะคะหมอก็อาจจะให้การรักษาได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องดูผลของการรักษาในช่วงสั้นๆทีนี้ถ้าในรายที่มาแล้วมีอาการเตือนเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะก็อาจจะทำให้แพทย์จะต้องตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนเลยนะคะเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนค
1: ่ะค่ะและหลังจากที่เราได้มีการตรวจด้วยการส่องกล้องแล้วค่ะจะสามารถวินิจฉัยได้เลยไหมคะว่าเป็นอะไรกันแน
0: ่ค่ะก็หลังจากที่ส่องกล้องเสร็จนะคะแพทย์ก็จะสามารถบอกได้นะคะว่าเห็นลักษณะเป็นกระเพาะอักเสบนะคะมีแผลหรือว่ามีเนื้องอกหรือไม่นะคะทีถ้ามีแผลเนี่ยแพทย์ก็จะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะเพื่อที่จะแยกกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่เป็นระยะเริ่มแรกเพราะอาจจะเห็นแค่แผลได้นะคะส่วนถ้าเห็นเป็นเนื้องอกนะคะถ้าขนาดไม่ใหญ่มากแพทย์ก็จะสามารถตัดเนื้องอกออกไปได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็นำไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าขนาดใหญ่นะคะเราก็จะตัดแค่บางส่วนนะคะแล้วก็ไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมค่ะ
1: แล้วอย่างในกรณีที่ถ้าแพทย์มั่นใจแล้วว่าคนนี้เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารจริงๆจะมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
0: ก็การรักษานะคะการรักษาหลักก็จะเป็นการรับประทานยาลดกรดแบบเม็ดนะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะถ้าการรักษาได้ผลดีนะคะก็โดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์แรกเนี่ยอาการปวดท้องก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าผู้ป่วยก็ไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะคะควรรับประทานยาให้ครบตามกำหนดเพื่อให้แผลหายหรือว่าให้อักเสบหายสนิทนะคะทีนี้ถ้าส่องกล้องด้วยแล้วก็สามารถตรวจการติดเชื้อพบด้วยนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลน์เนี่ยเราก็จะต้องให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะคะซึ่งก็จะกินยาฆ่าเชื้อนานประมาณ 7-14 วันค่ะ
1: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอที่บอกว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพาเราไปถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้เลย
0: อ๋อคือจริงๆทั้ง2โรคเนี่ยยังไงก็ไม่ได้กลายไปเป็นมะเร็ง
1: ค
0: ือมะเร็งนี่เป็นอีกโรคนึงแยกออกไปนะคะ
1: ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรคกระเพาะอาหารคุณจะต้องเป็นมะเร็งนะถ้าเกิดรักษาไม่หายหรืออะไรอย่างง
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แต่เป็นคนละโรคแยกไปเลย
0: แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นสาเหตุของทั้งเรื่องของโรคแผลในกระเพาะหรือโรคกระเพาะอักเสบนะคะที่จะทำให้เป็นมะเร็งด้วยได้นะคะก็คือเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลน์อันนี้นะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าพวกนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะมากขึ้นนะคะ
1: น่ากลัวมากๆเลยทีนี้ถามถึงคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารดีกว่าควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหาร
0: อ๋อค่ะ
1: ก็คุณหมอต้องเตือนคนไข้อยู่เสมอเลย
0: ค่ะก็คือการปฏิบัติตัวโดยการปฏิบัติตัวเรื่องการกินอาหารให้ถูกวิธีนะคะก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำได้นะคะการกินอาหารให้ถูกวิธีก็คือพยายามกินอาหารให้ตรงเวลานะคะแล้วก็กินอาหารที่ย่อยง่ายๆนะคะเวลาเคี้ยวก็ให้เคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่รสจัดนะคะทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะแล้วก็อาหารหมักดองอาหารชากาแฟน้ำอัดลม นะคะแอลกอฮอล์ก็คือพวก

0: จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารโทษนะคะกินยาที่มีผลต่อกระเพาะนะคะเช่นยาแก้ปวดแก้ปวดโรคข้ออักเสบหรือปวดไม่กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ยาแอสไพรินนะคะซึ่งมีผลที่จะระคายเคืองกับกระเพาะได้นะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างในกรณีของผู้ป่วยที่เวลาปวดโรคกระเพาะแล้วไปหาซื้อยาทานเองจากตามร้านขายยาพอเสร็จก็หยุดทานพอเป็นใหม่ก็ไปซื้อมาทานใหม่อย่างนี้นี่มันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเรารักษาโรคไม่เต็มที่นะคะโรคก็คือจะเป็นแบบเรื้อรังนะคะเป็นไปนานๆเข้าก็มีภาวะแทรกซ้อนอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นโรคเป็นแผลในกระเพาะอาหารก็จะทำให้มีแผลมีเลือดออกได้นะคะมีกระเพาะอุดตันนะคะมีกระเพาะทะลุได้ค่ะ
1: ค่ะแล้ววิธีการรักษาถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจะทำยังไงล่ะคะคุณหม
0: อก็คือถ้ามีเลือดออกในกระเพาะจากแผลในกระเพาะนะคะเราก็จะต้องงดน้ำงดอาหารนะคะแล้วก็ให้ยาลดกรดเป็นทางเส้นเลือดนะคะแล้วก็อาจจะต้องส่องกล้องเพื่อเข้าไปหยุดเลือดออกนะคะทีถ้าหยุดเลือดออกด้วยกล้องไม่ได้นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะส่วนถ้าอีก2โรคก็คือว่าถ้ามีกระเพาะทะลุหรือว่ากระเพาะอาหารอุดตันนะคะก็อันนี้จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเลยค่ะ
1: ค่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่ถ้าเป็นไปได้ไปพบแพทย์ดีกว่าคุณจะได้วินิจฉัยโรคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะและนอกจากที่จะมีโรคกระเพาะอาหารนะคะที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วอีกหนึ่งโรคค่ะที่มีอาการเกิดจากการจุกเสียดแน่นลิ้นปี่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือโรคกรดไหลย้อนโรคนี้อาการจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็ไหลย้อนเนี่ยนะคะอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนก็จะเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะแล้วก็อาการที่เหมือนกับว่ามีน้ำเปรี้ยวๆขมๆเนี่ยย้อนขึ้นมาในคอนะคะสองอาการเนี้ยจะเป็นอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนนะคะแต่ว่าอาการอื่นๆก็อาจจะมีได้เช่นเคยลำบากเคยแล้วเจ็บนะคะมีไอแห้งๆหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้ค่ะ
1: ยานี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรคะสำหรับกรดไหลย้อน
0: ค่ะก็คือโรคกรดไหลย้อนเนี่ยคำว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือการที่มีกรดหรือว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะนะคะไหลย้อนขึ้นมาอยู่ในหลอดอาหารนะคะซึ่งไม่ใช่ลักษณะปกติของร่างกายค่ะ
1: แล้วคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คือถ้ามีอาการจำเพาะอย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องของแสบร้อนกลางอกหรือว่ามีอาการที่มีเหมือนกรดเปรี้ยวๆขมๆย้อนขึ้นมาในคอนะคะโดยที่ไม่มีอาการเตือนอื่นเช่นไม่มีเกินลำบากคือแล้วเจ็บนะคะไม่มีน้ำหนักลดไม่มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะอาเจียนเรื้อรังอะไรพวกนี้ก็คือเราสามารถให้การวินิจฉัยจากประวัติแล้วก็อาการนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตรวจเพิ่มเติมได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในรายที่ให้การวินิจฉัยแล้วก็ลองรักษาดูแล้วอาการไม่ดีขึ้นในช่วงสั้นๆนะคะหรือว่าในคนที่มาครั้งแรกแล้วก็มีอาการเตือนที่ว่าเลยนะคะเราก็จะตรวจเพิ่มเติมในการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะคะซึ่งการส่องกล้องเนี่ยก็จะทำให้เห็นรอยโรคลักษณะของการที่มีการไหลย้อนได้ชัดเจนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอต้องการบอกก็คือถ้าคุณเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่สิ่งที่ควรทำแน่คือการมาพบแพทย์ให้ตรวจไปเลยว่าเป็นโรคอะไรกันแน่เพื่อที่จะได้รักษาให้ถูกต้องอย่าไปซื้อหายาทานเองอ
0: ัน
1: นี้อันตรายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากมันมีโรคอื่นๆนะ
1: คะ
0: ที่อาจจะมีอาการคล้ายๆกันนะคะเช่นโรคท้องปอดนะคะเป็นหลอดลมอักเสบหอบหืดนะคะหรือว่าโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจขาดเลือดอาจจะมาด้วยแน่นหน้าอกได้ลักษณะคล้ายๆกันได้นะคะ
1: และเห็นว่าอาการกรดไหลย้อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเป็นกันเพิ่มเยอะขึ้นเหรอคะมันเกิดจากปัจจัยอะไรอะคะ
0: อ๋อก็คืออาการในปัจจุบันเนี่ยช่วงหลังๆก็พบว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะคะเยอะมากขึ้นนะคะสาเหตุของการเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องเล่าว่าภาวะปกติเป็นยังไงก่อน
1: ค่ะ
0: ปกติเนี่ยก็คือว่าในบริเวณจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารนะคะเราก็จะมีหู

0: รูดนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะคะจะทำหน้าที่เปิดเมื่อคนเรากลืนอาหารลงไปเพื่อให้อาหารเนี่ยลงสู่กระเพาะได
1: ้
0: นะคะแล้วก็ปิดทันทีเพื่อให้ไม่ให้อาหารเนี่ยย้อนขึ้นมานะ
1: คะ
0: ทีนี้ในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนก็คือจะมีความผิดปกติของระบบดังกล่าวนะคะอันที่หนึ่งก็คือเช่นมีหูรูดตัวนี้นะคะมันหย่อนนะคะหรือว่ามันเปิด เปิดง่ายกว่าปกตินะคะเช่นในคนที่สูงอายุนะคะในเด็กเล็กหรือว่าในผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะทำให้มีกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ที่สองก็คือมีไส้เลื่อนกระบังลมนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการที่ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนเนี่ยย้อนขึ้นมาอยู่ในช่องอกนะคะก็ทำให้การเปิดปิดของหูรูดเนี่ยไม่ดีนะคะกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะอีก2อันก็คือเรื่องความผิดปกติของหลอดอาหารแล้วก็ตัวกระเพาะอาหารถ้าบีบตัวช้าลงนะคะก็จะทำให้การไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างสาเหตุมันต่างกันแบบวิธีการรักษามันต่างกันไปด้วยไหมคะ
0: การรักษาก็จะในทำนองเดียวกันนะคะก็คือว่าเราต้องพยายามลดการไหลย้อนแล้วก็ลดกรดนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่รักษาหลักก็จะยังเป็นเรื่องของยาลดกรดแบบเม็ดเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นยาหลักแล้วก็ยาเสริมก็อาจจะมียาที่เคลือบกระเพาะเพื่อช่วยลดอาการแสบร้อนนะคะการรักษาด้วยยาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะโดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ควรหยุดยา
1: ห้ามหยุดกิน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก็จะเกิดถ้าเรารักษาไม่เต็มที่นะคะก็จะเกิดการกลับเป็นซ้ำได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำบ่อย
1: ๆต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะสำหรับคนเป็นกรดไหลย้อนนี่ที่ผักหวานเคยได้ยินมาก็คือทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนอนเลยอันนี้ก็มีโอกาสเป็นกรดไหลย้อนนี่จริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะก็คือว่าการที่เรากินอาหารอิ่มใหม่ๆนะคะแล้วเราเอนตัวลงนอนเนี่ยก็จะทำให้ตามสรีระค่ะอาหารก็จะย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าถ้าเรานั่งตรงนะคะเขาก็จะให้เวลาว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะนั่งตรงนะคะหลังกินอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ไม่ให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายค่ะคือบางทีบอกว่านอนคนไข้นึกว่าจะต้องแบบนอนหลับด้วยแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าล้มตัวลงนอนอาจจะนอนดูทีวีอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะก็มีโอกาสทำให้เกิดกรดไหลย้อนได
1: ้ค่ะอย่างนี้มีข้อพึงระวังอื่นๆอีกไหมคะที่คนไข้ควรปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อน
0: ค่ะก็เราก็มักจะแนะนำว่าในคนที่มีอาการนะคะเราให้กินยาด้วยนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวก็คือในอย่างการนอนนะคะเพื่อลดการย้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ควรที่จะนอนให้เตียงเนี่ยมีศีรษะสูงขึ้นมาประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วก็นอนตะแคงซ้ายนะคะเพื่อจะลดการไหลย้อนนะคะนอกจากนั้นเรื่องของการกินอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะกินอาหารเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารที่มีไขมันมากนะคะเพราะจะกระตุ้นให้กรดออกเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีอาหารหรือชากาแฟหรือว่าช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะอาหารบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดอาการซึ่งผู้ป่วยควรจะต้องสังเกตนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าวนอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารในครั้งเดียวทีละมากๆนะคะมันก็จะทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
1: แต่ละข้อที่คุณหมอบอกมานี่แทบจะเป็นทุกข้อที่ทำมาหมดเลยนะคะด้วยวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ยุคใหม่ด้วยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมขยับตรงขยับตัวอะไรมากมายนะทานข้าวเสร็จก็นั่งเลยหรือนอนเลยอย่างนี้นะคะทีนี้จากการวินิจฉัยค่ะคุณหมอการวินิจฉัยโรคแล้วอาการจุกเสียดแน่นของกรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจนำพาไปถึงอาการของโรคไหลอื่นๆได้อีกไหมคะ
0: ก็คือถ้ากรดไหลย้อนเนี่ยถ้าไม่ได้รักษานะคะทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแผลในหลอดอาหารนะคะมีหลอดอาหารอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ร้ายแรงมากนะคะ
1: มะเร็งหลอดอาหารเลย
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างพวกภาวะโรคอ้วนอะไรนะคะมีสิทธิ์ตามมาอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ภาวะโรคอ้วนคือจะมีโอกาสที่ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนได้มากขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วทำให้อ้วนค่ะ
1: เพราะว่าอะไรคะทำไมภาวะโรคอ้วนถึงทำให้เราเนี่ยเส

0: เสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้น
1: ก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็จะเพิ่มความดันในช่องท้องนะคะมันจะทำให้สามารถมีแรงดันที่ทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้นคนอ้วนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลดความอ้วนร่วมด้วยในคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะก็ขอเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะงดด้วยนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็จะกระตุ้นทำให้กรดเยอะมากขึ้นเหมือนกัน
0: ค่ะและมีวิธีการรักษาเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะ
1: การรักษาก็เหมือนกันนะคะก็คือเราจะให้ยาลดกรดนะคะที่เป็นแบบเม็ดนะคะเพื่อช่วยในการรักษาก็คือลดให้กรดน้อยลงนะคะ
0: แล้วยาที่มีผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนล่ะคะคุณหมอ
1: ก็ยาบางอย่างนะคะอาจจะกระตุ้นให้หูรูดเนี่ยของตัวหลอดอาหารเนี่ยคลายตัวได้ง่ายนะคะเช่นยาลดความดันโลหิตบางชนิดยาขยายหลอดลมบางชนิดค่ะ
0: อันนี้เวลาที่แจกยาให้กับคนไข้เนี่ยก็คือจะต้องมีการแจ้งคนไข้ไปด้วยว่าถ้าใช้แล้วรับประทานแล้วมันอาจจะส่งผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนแบบนี้ละค่ะ
1: อ๋อก็คือตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำให้เป็นนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วจำเป็นต้องใช้
0: ยา
1: ตัวนี้นะคะ อาจจะต้องแพทย์ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้ยาที่ลดความดันเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้ ผลแทรกซ้อนจากยา
0: ค่ะแล้วการรักษาค่ะทั้งโรคกระเพาะอาหารและก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
1: ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาถ้าเรารักษาเต็มตามระยะเวลาเนี่ยก็จะหายขาดนะคะแต่เนื่องจากบางพฤติกรรมหรือว่าบางปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดเราไปได้รับอีกหรือว่าเช่นมีการกินเหล้าสูบบุหรี่นะคะหรือว่าติดเชื้อมาใหม่เนี่ยก็จะทำให้เป็นใหม่ได้มันก็เลยดูเหมือนไม่หายขาดนะคะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณหมอนะคะก็ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยห่างไกลจากทั้งโรคกรดไหลย้อนและก็รวมถึงโรคกระเพาะอักเสบด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงฉัตรพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพนะคะในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

กเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อ very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry

sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ meansคุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอสิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีกYou mean ตึ๊ด is that right หรือ you mean ตึ๊ด right คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you good ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อละอาจจะแบบพูดบายแล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุ

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
8: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มท้องที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: เออ

0: ยชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอ
7: เย้ๆๆๆ
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับจากนาย
3: เอาละไปกันเถอะ
5: ตึ๋งตึ๋ง
2: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: อ๋อพวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่ง

0: เอิงนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
3: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนใน

0: เวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
1: มันโถไปบอกเขาทำไมกันเล่า
2: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
0: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
1: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
0: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
3: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องหาก
0: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
1: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
0: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
1: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
0: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
4: อยากรู้เจ้าครับ
1: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
0: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
2: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
5: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
2: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
3: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
3: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
4: อย่างนี้นี่เอง
1: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
6: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
1: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
6: อย่างนี้นี่เอง
2: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
1: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
6: นั่นรูปปั้นใหญ่บะเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
4: นามารูป
0: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4

0: นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ใน过去当医学技术尚未发达时人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧例如使用草药运用冷热疗法以及按摩等随着医学技术的发展人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物因此牵起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势形成了替代医学而泰式按摩正是这种传统疗法之一它重新获得了普及并得到了官方认可无论是在泰国还是在国外泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术它旨在纠正人体内四种元素的失衡即地、水、风、火特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷或根据发展和传承下来的其他方法由过去的泰式按摩大师们一直传承至今
5: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
6: ค่ะ
5: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
6: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
5: ่ครับ
6: แล้วก็

0: ต้องมีเมตตากับเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
0: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
0: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古玛拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德伦理并尊重传授技艺的师父
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: ไทยอันโม不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛它更是一种智慧将身体心灵和生命能量连接为一体
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันวันนี้เวลา 17:34 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันณเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14สิงหาคม2568สิริอายุ97ปีคุณหญิงวิรัชชมนันเกิดวันที่2ธันวาคม2470บิดาและมารดาชื่อนาวาโทหลวงชาญจักกิจหวานชมนันและนางเจริญหลวงชาญจักกิจสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่33จากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูดิพโลมาอินเอดูเคชั่นสาขาด้านการศึกษาณมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียภายหลังสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่ศึกษามาประกอบอาชีพอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งอาทิโรงเรียนอำนวยศิลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและวิทยาลัยก่อสร้างอุเทนถวายด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีไทยคนที่15ของประเทศไทยมีลูกด้วยกัน2คนทั้งนี้ในช่วงที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณหญิงวิรัตได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสง่างามในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีทั้งภารกิจในประเทศได้อุทิศตนเพื่องานสังคมสงเคราะห์และการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้านการต่างประเทศได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วทั้งกริยามารยาทที่ได้รับการอบรมปลูกฝังมาเป็นอันดีตลอดจนการวางตัวตามรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในการต้อนรับภริยาอคันตุกะจากนานาประเทศสร้างความประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระรามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามา

เวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อเทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดทวงสารามวัดมหันพารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นครอบครัวพันธุ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาเขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมะไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น
บริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนายโอฬารธีรสถิตชัยและคณะและวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมัคคาริยารามวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีส่วนมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวจันยาภูลบริษัท THS Parking Solution จำกัดบริษัท THS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินิพัตมหาวชระราชนิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569
และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย

0: กับสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
0: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกได้ไงเจ้าแมวนิสัยไม่ดี
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นควายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะไม่บ้างละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนายนี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย

0: เลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
2: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะDFTV
2: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะแล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหมจริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
2: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
0: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
2: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
0: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
2: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
2: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
2: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
2: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจะทำความสะอาดเดี๋ยวนี้

0: ยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟแล้วมัน
3: ลาวาไหลแล้ว
4: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
0: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
4: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
0: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
4: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
4: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
0: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
6: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างคืออย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
7: 3
6: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดทงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
7: 3
6: thanks
7: think
6: I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
7: thin
6: เฮ้ยรู้ปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
7: thing
6: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
7: Thursday
6: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voice เนี่ยว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
7: the
6: โอเคอ่ะต่อไป
7: that
6: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค
7: them

0: ีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนโดเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they okay
1: those
0: สมมุติว่าเราออกโดเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเพื่อเพื่อกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal CafeA-N-I-M-A-L-C-A-F-E Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์Dinosaur, dinosaur, D-I-N-O-S-A-U-R, dinosaur, dinosaur, dinosaur เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct, E-X-T-I-N-C-T, extinct, สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพี่ลิซ่าขอหนีก่อนนะคะ

อกจากที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะ

่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆ น้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พี่ลิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดาร่านะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูเราจะกระจี้ด้วย

เวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

ดมากี้พี่ลิซ่าให้ด้วยเป็ด duck d u c k duck เป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: น้องๆดูนี่สิมีคาปิบาร่าด้วยคาปิบาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วยน่ารักเลยดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วยนี่ยำน่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากมากเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์extinct e x t i n c t extinct ศูนย์พัน playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoiseเต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเรื่องนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็งงแล้วก็สับสนบางคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษก็คือ English ของเราเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับทุกวันนี้นะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าคุณคริสครับหรืออาจารย์คริสครับสำเนียงแบบสำเนียงไทยๆเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกนะฮะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูครับคนอังกฤษครับก็จะออกเสียงของคำว่าขวดน้ำว่า a bottle of water a bottle of water เสียงทรหารชัดมากสระโอเนี่ยเต็มๆแล้วนะฮะ a bottle of waterแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกไปนอกลอนดอนหน่อยนะฮะชาวอังกฤษนะครับหลายล้านคนมากนะครับจะไม่ออกเสียงตัว T หรือเขาจะเรียกว่า Cockney English นะครับคำว่าขวดน้ำเนี่ยนะครับจะกลายเป็น a bottle of water ถูกต้องครับ a bottle of water แล้วก็งงฮะวัววัวอะไรผมยังเคยพานะครับพี่น้องชาวไทยนะครับไปเจอฝรั่งคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ครับคนนี้เลยนะฮะเป็นพวก Cockney English อยู่นอกเมืองลอนดอนเนี่ยนะฮะผมก็เลยถามเขาครับว่า what is your name ชาวอังกฤษบอก Peter what Peterชาวไทยนึกว่าชื่อเพียนะฮะบอกไม่ใช่เพียฝรั่งนะครับปีเตอร์นะครับดูสิครับว่าปีเตอร์กลายเป็นเพียมาได้ครับผมคิดดูแล้วกันฮะหลังจากนั้นครับเราเชิญนะครับชาวอเมริกันมาครับปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นเปลี่ยนตัวทีเป็นดอเด็ก a bottle of water a bottle of water ดอเด็กซะอย่างนั้นครับไปออสเตรเลียกันต่อไปละฮะชาวออสเตรเลียจะบอกว่า a bottle of water a bottle of water ชาวแอฟริกาครับกลายเป็นต่อเต่าa bottle of water a bottle of water ชาวฟิลิปปินส์ครับ a bottle of water bottle of water ชาวอินเดียครับ bottle of water this is a bottle of water กลายเป็นต่อเต่าครับอีกครับอ้าวแล้วทางการคำถามเนี่ยนะครับก็คือแล้วชาวไทยเราจะพูดกันยังไงถ้าถามผมนะ this is a bottle of water สำเนียงไทยไหมฮะแต่ออกเสียงได้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหลายคนมากเลยนะครับไปต่างประเทศอยากจะกินน้ำไปบอกฝรั่งว่า Can I have a bottle of water ขอน้ำหนึ่งตูดหน่อยนะครับฝรั่งบอกอัดทอเก่งๆสิเดี๋ยวเทตามตูดให้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ bottle มันคือก้นแต่ bottle of water ก็คือขวดนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการพูดภาษาอังกฤษครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องครับสำเนียงนั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของโลกนะฮะไม่มีสำเนียงไหนที่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ครับขนาดเจ้าของภาษาเองนะฮะก็คือชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันนะครับหลักๆเลยนะฮะทุกวันนี้ยังถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันและเขาควรจะใช้กันแบบไหนมากกว่าครับดังนั้นครับวันนี้จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า everything about British American English นั่นเองครับโอ้โหตอนนี้หลายคนเริ่มกุมขมับนะฮะบอกเอาเหรอแค่เรียนภาษาอังกฤษธรรมดาก็งงแล้วนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมารู้อีกนะครับว่ามันมีอยู่2สายเลยนะฮะแบบสายอังกฤษกับสายอเมริกาครับก็ทำไงได้ล่ะครับเราอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะทุกวันนี้นะครับ2ประเทศนี้เขายังตกลงกันไม่ได้ล่ะครับต้องทำทุกอย่างให้มันแตกต่างให้มากสุดเท่าที่ทำได้อ้าวไม่เชื่อผมดูอย่างกีฬาครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเล่นรักบี้ครับซึ่งจะเป็นลูกแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเป็นลูกสีขาวโยนข้างหลังชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างครับแต่บอกไม่ทาสีเป็นสีน้ำตาลใส่หมวกหน่อยแล้วก็โยนไปข้างหน้าเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาคริกเก็ตครับก็คือชาวอังกฤษจะเล่นครับโยนลูกแล้วเอาไม้ตีพุแล้วก็ต้องวิ่งไปกลับไปกลับระหว่าง2จุดชาวอเมริกันก็ไม่เอาฮะก็ต้องเหมือนกันโยนลูกแล้วก็ตีเอาไม้ตีลูกนะฮะแล้วก็วิ่งไปที่4จุดก็คือเบสบอลคล้ายกันมากครับหรือต่อไปครับฮอกกี้ครับคนอังกฤษเล่นฮอกกี้บนหญ้าอเมริกาบอกไม่ละจ้าฉันจะเล่นบนน้ำแข็งกลายเป็นไอซ์ฮอกกี้หรือสนุกเกอร์ครับคนอังกฤษก็เล่นสนุกเกอร์โต๊ะใหญ่นะครับลูกสีๆชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างแต่ไม่ต้องเล่นเป็นพูลครับทำให้โต๊ะเล็กหลุมใหญ่แล้วก็เอาลูกนะครับมาทาสีให้ไม่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องราวของอากาศก็เหมือนกันฮะอากาศก็นู่นเลยฮะอังกฤษใช้เซลเซียสอเมริกาก็ใช้ฟาเรนไฮต์หรือเรื่องของวันที่ครับที่เราพูดมาแล้วนะฮะก็คืออังกฤษใช้วันเดือนปีอเมริกาใช้เดือนวันปีโอ้งงงงงฮะนี่ก็คือแค่เซิร์ฟนะฮะของความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกันกับชาวอังกฤษครับซึ่งเราเป็นชาวไทยทุกวันนี้เราก็งงครับว่าเราจะเอาวันไหนกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มเอามาจากทั้งสองประเทศนะครับก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้ภาษาอังกฤษแบบ British American นะครับจะแตกต่างอยู่3หมวดด้วยกันครับหมวดที่1 นะฮะ the first category นะฮะ first category วันนี้นะครับก็คือ spelling นั่นเองครับก็คือการสะกดคำครับเคยเห็นไหมครับคำว่าสีฮะ
หลายคนก็เห็นคำว่าสีก็คือสะกดเป็น COLOR กับ COLOUR ปรากฏตอนนี้เราให้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเป็น OR แปลว่ามาจากอเมริกาครับถ้าเป็น OUR ก็คืออังกฤษนั่นเองครับ so หลายๆคำที่ลงท้ายด้วย OUR นะฮะอย่างเช่น color หรือคำว่า odorซึ่งคำนี้นะครับ odor o d o r แปลว่ากลิ่นนะฮะหรือกลิ่นตัวเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนออกเสียง odor นะฮะ odor นะฮะฝรั่งตกใจนะฮะออกเสียงว่า odor เนี่ยนะครับอเมริกาเป็น o d o r แต่ของชาวอังกฤษก็จะเป็น o d o u r คำว่า rumor ครับผม rumor นะฮะไม่ใช่ rumor นะฮะ rumor ชาวอเมริกันก็จะเป็น r u m o r คือข่าวลือนะครับแต่ชาวอังกฤษก็เป็น r u m o u r นี่ก็คือตัวอย่างอันที่หนึ่งครับก็คืออเมริกาเป็น o r อังกฤษเป็น o u r อันต่อไปครับก็คือ e r กับ r e ครับอย่างเช่นคำว่า theater the theater ก็คือโรงภาพยนตร์หรือโรงละครเนี่ยนะฮะชาวอเมริกันจะเป็น e r ครับแต่ชาวอังกฤษจะเป็น r e งงใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง center ก็เหมือนกันครับศูนย์กลางนะฮะ center แต่ชาวอังกฤษก็จะเป็น center แบบRE เห็นมั้ยฮะต่อไปนะครับก็คือการสะกดนะฮะที่ลงท้ายด้วย SE กับ ZE นั่นเองฮะซึ่งคำว่า Z เนี่ยนะฮะก็นี่ก็ความแตกต่างแล้วนะฮะชาวอังกฤษจะใช้ Z ออกเสียงว่า Z เนี่ยนะฮะแต่ชาวอเมริกันจะออกเสียงว่า Z เหมือนมีผึ้งบินมา Z นะฮะอังกฤษคือ Z แต่อเมริกาเป็น Z นั่นเองนะฮะคำว่า analyze ครับที่แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็จะสะกดเป็นอย่างนี้ครับชาวอังกฤษจะเป็น SE ฮะแต่ชาวอเมริกาเป็น ZE ฮะหรือ ZE ครับผม analyze วิเคราะห์หรือคำต่อไปคือ organize ก็คือการจัดการครับหรือคำว่า criticize ที่แปลว่าการว่าหรือว่าการติเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อกี้เนี่ยนะครับชาวอเมริกานั้นไม่ใช้ S ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลับมาใช้ S ครับแต่ชาวอังกฤษใช้ C ไปกันใหญ่แล้วฮะอย่างเช่นคำแรกครับคือคำว่า license ครับชาวอังกฤษนะครับจะสะกดเป็น CE นะฮะแต่ชาวอเมริกาจะเป็น SE นั่นเองครับ licenseหรือแม้กระทั่งว่า defense ครับ defense ก็แน่นอนครับชาวอังกฤษก็เป็น CE ชาวอเมริกาก็เป็น SE เห็นไหมล่ะฮะโอ้โหนี่เยอะมากนี่ไม่จบนะครับอย่างเช่นคำว่าแม่ก็เหมือนกันครับชาวอเมริกาสะกดคำว่าแม่ว่า M-O-M mom ออกเสียงคล้ายๆว่า mom แต่ชาวอังกฤษเป็น M-U-M ก็คือ mum สีเทาก็เหมือนกันครับ gray G-R-E-Y gray เนี่ยนะฮะชาวอเมริกาจะเป็น G-R-A-Y ก็เป็นgray นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องออกเสียงรอเรือเพราะบางคนเนี่ยนะฮะเห็นฝรั่งใส่เสื้อสีเทามาไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like your gay shirt ชอบเสื้อเกย์ของเขา gray นะครับ gray ต้องคือสีเทานั่นเองนะฮะอีกหลายคำนะครับที่มีการสะกดแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำว่า jewelry check program tire ยางรถยนต์ ass กับ ass หรือคำว่า axeก็คือขวานนั่นเองนะฮะ catalog installment นะฮะ installment ก็คือเงินผ่อนนะฮะหรือการติดตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหรือคำว่า cozy ที่แปลว่าสบายหรือว่าน่าอยู่เนี่ยนะครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า story ฮะ story ก็คือชั้นของตึกนะฮะต้องฝากไว้นะครับคำว่า story ไม่ได้แปลว่าแค่เรื่องราวอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นครับถ้าฝรั่งนะครับมาถามคุณว่า how many stories does this building have how many stories does this building haveแปลว่าตึกนี้มีกี่ชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนึกว่าตึกนี้เนี่ยมีเรื่องราวกี่ชั้นโอ้ the first story นะ the man get killed in the building โอ้ยจะบ้าละครับไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นสิครับก็คือชั้นนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคำครับก็คือ sherbet หรือว่า sorbet นั่นเองนะฮะชาวอังกฤษก็จะออกเสียงว่า sorbet เอามาจากฝรั่งเศสชาวอเมริกาก็จะเป็น sherbet ชาวอังกฤษก็จะเป็น sorbet นั่นเองครับเห็นไหมนะฮะนี่แค่นะครับเซิร์ฟๆนะครับยังมีอีกหลายสิบคำนะฮะที่สะกดก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เห็นแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันมากเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า pronunciation ครับซึ่งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษอเมริกาเขาออกเสียงกันแตกต่างกันมากหลายสิบคำทีเดียวนะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ครับมะเขือเทศครับ tomato ก็คือชาวอังกฤษ tomato ก็คือชาวอเมริกาแต่ต้องระวังนะฮะเพราะมันฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะเพราะชาวไทยนะครับเวลาไปอังกฤษบางครั้งเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดครับไปบอกฝรั่งว่า Can I have some potato มันไม่มี potato นะฮะมีแต่ potatoes ครับต่อไปสมุนไพรชาวอังกฤษก็จะออกเสียง herbs ตัว h หอนหูชัดเจนมากแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับออกเสียงว่า herbs herbs ไม่มีตัวหอนหูกลายเป็นออ่างสมุนไพร herbs กับ herbs อีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่หลายคนนั้นงงกันมาตลอดนะครับก็คือเวลาชาวอเมริกาออกเสียงว่า antibacteria
แต่ชาวอังกฤษออกเสียงว่า anti bacteria ใช่ครับที่จริงแล้วบ้านเราออกเสียงว่า anti bacteria หรือ anti bacteria มาตลอดครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีโฆษณาตัวนึงครับมาบอกว่า anti bacteria หลายคนเสียศูนย์โทรมาถามผมหรือเขียนจดหมายมาถามผมเยอะมากครับว่าเอาสรุปมันคือ anti bacteria หรือ anti bacteria ไม่ยากเลยครับก็คือชาวอังกฤษสระอีครับ anti bacteria ชาวอเมริกาก็เป็นanti bacteria ครับหรือแม้กระทั่งคำว่า semi หรือ semi ครับ semi ที่แปลว่าครึ่งครับหรือแม้กระทั่งรอบรองชนะเลิศนะครับ semi final ชาวอเมริกาก็จะออกเสียงว่า semi final หรือประเทศครับอิรักกับอิหร่านชาวอังกฤษจะเป็นอิรักกับอิหร่านแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับจะออกเสียงว่า Iraq กับ Iran นั่นเองครับซึ่งหลายคนจะนึกว่า Iran ก็คือฉันวิ่งไปไม่ใช่นะครับเขากำลังพูดถึงชื่อประเทศนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อไปของการออกเสียงนะครับก็คือสระอากับสระแอนั่นเองนะฮะชาวอังกฤษจะชอบสระอามากกว่าสระแอในหลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่าหนูทำไม่ได้ภาษาอังกฤษครับก็คือ I can't ถ้าเป็นชาวอังกฤษเหมือนท่านประธานครับผมขอคัดค้านครับกับถ้าเป็นชาวอเมริกาจะเป็น I can't ก็คือแค้นมากเลยดังนั้นครับ I can't go หรือว่า I can't go นั่นเองครับการเต้นก็จะเหมือนกันนะครับชาวอังกฤษก็จะเป็น danceแต่ชาวอเมริกาก็จะเป็น dance หรือกล้วยก็เหมือนกันครับ banana กับ banana banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับ banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับคำต่อไปคือคำว่าตารางครับผมตารางงานนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้จักคำว่า schedule อยู่แล้วนะฮะแต่ขอซื้อนิดนึงครับบ้านเราชอบออกเสียง schedule schedule นะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับจะออกเสียงไม่เหมือนอเมริกาครับอเมริกาจะคล้ายๆของคนไทยครับก็คือ schedule ครับแต่ปรากฏว่าชาวอังกฤษหลายคนมากนะครับก็จะออกเสียงว่า schedule ครับผมชอช้างนะฮะ schedule นะฮะคล้ายๆชอช้างเชะนะฮะเชะ schedule นะฮะและสุดท้ายนะครับคำหนึ่งที่หลายคนก็มักจะงงๆนะฮะก็คือคำว่าห้องแลบห้องทดลองนะฮะอเมริกาจะออกเสียงว่า laboratory the laboratory แต่ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า laboratory ครับ laboratory laboratory อเมริกา laboratory ก็คือชาวอังกฤษเห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมครับซับเซิร์ฟนะครับดังนั้นครับอย่าลืมครับจะใช้ภาษาให้ดีนะครับก็ต้องสะกดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดนะฮะแต่เรื่องราวต่อไปครับก็คือเราจะสะกดให้ถูกหรือออกเสียงให้ชัดยังไงถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์ครับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษกับอเมริกาก็ใช้แตกต่างกันอีกหลายสิบเลยครับอย่างเช่นนะครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินค่าอาหารที่เรากินกันในร้านอาหารนั่นเองครับเคยถามตัวเองครับว่าทำไมชาวไทยนะครับเวลาจะจ่ายตังค์ต้องพูดคำว่าเช็คบิลครับเราก็นึกมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันก็คือการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะครับนำรายการอาหารที่เราได้ทานมานะครับแล้วเราจะได้ตรวจสอบแต่ผมไปเช็คมากับ20กว่าภาษาครับไม่มีภาษาไหนในโลกขอเช็ครายการอาหารที่ทานครับเขาขอมาเลยครับผมเหตุผลนี่นะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับไปพูดคำว่าเช็คบิลนะครับก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับอเมริกาแล้วเราก็งงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับชาวอเมริกันครับเวลาเขาจะคิดตังค์เนี่ยนะครับเขาจะพูดสั้นๆครับว่า check please can I have the check ส่วนชาวอังกฤษครับก็จะบอกว่า bill please can I have the bill ปรากฏว่าผมเชื่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับชาวไทยคงจะไปทานข้าวอังกฤษอเมริกาครับจ่ายตังค์กันอังกฤษก็บอก bill อันชาวอเมริกา check อังกฤษก็ bill check bill check bill ชาวไทยบอก stop น้อง check bill เลยนั่นก็เป็นต้นตอนะครับของว่าทำไมเราถึงเรียกว่า check bill นั่นเองครับน้ำมันฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะพูดว่า petrol ส่วนชาวอเมริกันก็จะบอกว่า gas ที่มาจากคำว่า gasoline ครับอังกฤษมาจาก petroleum อเมริกาก็มาจาก gasoline ถ้าปั๊มน้ำมันก็ petrol station หรือว่า gas station แต่บ้านเราครับ I'm going to pump ผมจะไปอัดฉีดไปสูบยางอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะต้องพูดให้ถูกนะครับไปพักร้อนครับชาวอเมริกาจะบอกว่า I'm going on vacation ส่วนชาวอังกฤษก็จะบอกว่า I'm going on holiday ครับยางลบก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดกันมาตลอดเพราะว่าครูหลายๆคนก็สอนว่าเด็กๆจ้ายางลบเนี่ยนะคะก็คือร็อบเบอร์จ้าส่วนเด็กไทยก็เลยไปอเมริกาครับแล้วก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับบอกว่า can I have a rubber please โดยที่ไม่เคยรู้เลยครับว่าร็อบเบอร์ที่อเมริกาแปลว่าถุงยางทำไมครับเด็กไทยหลายคนครับเดินไปขอถุงยางอันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ eraserก็คือยางลบที่อเมริกาส่วน rubber ก็คือยางลบที่อังกฤษแต่ถ้าเอา rubber ไปใช้ที่อเมริกาจะกลายเป็นถุงยางอนามัยทันทีนี่ไงเห็นไหมฮะคำต่อไปคือท้ายรถครับ
บูทครับผมถูกต้องครับเหมือนรองเท้าบูทที่เราใส่นะฮะดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า open the boot ไม่ได้แปลว่าถอดรองเท้าบูทออกมาให้ดมนะฮะแต่ open the boot ก็คือเปิดท้ายรถเราจะรู้ครับว่าคนนี้คือชาวอังกฤษครับเพราะบูทคือแน่นอนครับชาวอังกฤษส่วนถ้า trunk ก็คือชาวอเมริกาแม้กระทั่งกระโปรงหน้าของรถเนี่ยนะครับก็แตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะเรียกว่า the bonnet ครับ the bonnet ส่วนชาวอเมริกาก็จะเรียกว่า the hoodแต่ผมกลัวเดี๋ยวผู้หญิงไทยนะครับถ้าไม่รู้2คำนี้นะฮะจะบอกฝรั่งให้เปิดกระโปรงรถไปบอกฝรั่งว่า open the skirt ฮิ้วนั้นกระโปรงตัวเองมาละครับต่อไปนะครับรถไฟใต้ดินก็คือ subway ของชาวอเมริกาส่วนชาวอังกฤษนะครับจะเรียกว่า the underground หรือชาวอังกฤษจะเรียกว่า the tube ก็ได้นะครับเพราะที่อังกฤษมันจะเป็นเหมือนหลอดยาวๆเขาเรียกว่า the tube ครับอีกหนึ่งอันที่บ้านเราก็มีการงงกันเยอะนะครับก็คือลิฟท์ที่เอาไว้ขึ้นตึกนี่แหละครับที่จริงลิฟท์ก็ถูกแล้วนะฮะชาวอังกฤษลิฟท์ชาวอเมริกาเอลิเวเตอร์ชาวไทยหลายคนก็เรียกว่าทั้งนั้นไปใช้เอลิเวเตอร์กันดีกว่าแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอลิเวเตอร์ก็คือลิฟท์แต่อีกหนึ่งอันก็คือบันไดเลื่อนนี่นะครับก็คือเอสคาเลเตอร์ครับระวังเลยนะฮะเพราะว่าเอสคาเลเตอร์คือบันไดเลื่อนเอลิเวเตอร์คือลิฟท์ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ชาวไทยนะครับบอกฝรั่งว่า take the alligator to the sixth floorขึ้นจระเข้ไปชั้น6เลยจะเจอชาละวันกับไก่ทองหรือไงครับเกิดขึ้นยังไงฮะเพราะเอาคำว่า elevator กับ escalator มารวมกันไง elevator escalator elevator escalator กลายเป็น alligator กันไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องรู้นะฮะชาวอเมริกา elevator ชาวไทยเราก็ตามลิฟต์ของชาวอังกฤษแล้วครับถ้าเราพูดถึงคำว่า flat นึกถึงอะไรครับนี่เลยครับนึกถึงเด็กดมกาวอยู่ข้างล่างนะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่เข้ามานะฮะแม่ค้าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นที่จริงแล้วไม่เกี่ยวเลยนะครับ flat หรือ apartment เนี่ยนะครับก็คือห้องเช่าครับที่ประเทศอังกฤษครับสามารถเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องจนห้องรวยได้หมดเลยครับผมส่วนอพาร์ตเมนต์ก็คือของอเมริกาครับดังนั้นครับแฟลตก็คือชาวอังกฤษอพาร์ตเมนต์ก็คืออเมริกาแต่บ้านเราสินะครับก็เห็นคำว่าแฟลตก็รู้สึกมันก็จนๆเนาะอพาร์ตเมนต์ก็ยังรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่ดังนั้นครับก็เลยไปนิยามคำใหม่เป็นแมนชั่นฮะ

ชาวไทยครับบางคนฝรั่งถาม Where do you live หญิงไทยบางคนบอก I live in สุขสบาย mansion เคยทราบไหมครับว่า mansion แปลว่าคฤหาสน์หรูครับพอฝรั่งนึกอ๋อสงสัยผู้หญิงคนนี้ต้องรวยแน่ๆไปถึงปุ๊บเจอรูหนูชัดๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ mansion ไม่เกี่ยว mansion มันคือคฤหาสน์ครับดังนั้นครับห้องเช่าคือ flatหรือ apartment และอีกหนึ่งคำต้องฝากเลยครับถ้าเป็นคอนโดหรือคอนโดมิเนียมคุณต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับคุณถึงจะเรียกมันได้คอนโดนะฮะไม่ใช่ว่าเช่านะฮะอยู่เดือนละ5,000แล้วบอกว่าคอนโดไม่ได้นะครับใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าขยะนั่นเองครับขยะก็คือ rubbish ชาวอังกฤษส่วนชาวอเมริกาก็คือ trash หรือว่า garbage นั่นเองครับถ้าถังขยะก็คือ rubbish binส่วนชาวอเมริกาก็จะเป็น trash can หรือว่า garbage can ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือคำว่าซ็อกเกอร์กับฟุตบอลครับใช่แล้วฮะชาวโลกเขาเรียกว่าฟุตบอลก็เตะนะครับแต่ถ้าไปอเมริกาฟุตบอลนะครับคืออเมริกันฟุตบอลครับมันก็เรียกว่าซ็อกเกอร์นั่นเองนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าฟุตบอลเพราะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เท้าเอาซ็อกเท่าไหร่เลยทีเดียวต่อไปก็คือแน่นอนครับคำว่าน้ำอัดลมครับซึ่งชาวโลกก็เรียกว่าซอฟต์ดริงก์กันเยอะนะครับแต่ชาวอเมริกาชอบเรียกน้ำอัดลมว่าอะไรโซเดอร์ครับซึ่งก็เป็นความมึนงงของคนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกไปถึงอเมริกาชาวอเมริกาถาม Would you like a soda ซึ่งก็จะงงๆฮะโซดาน้ำโซดาหรืออะไรวะใช่มั้ยฮะดังนั้นครับก็ต้องรู้นะฮะว่าโซเดอร์นะครับหรือโซเดอร์พ็อปที่อเมริกาโซเดอร์พ็อปก็คือน้ำอัดลมซอฟต์ดริงก์ก็คือน้ำอัดลมที่อังกฤษนั่นเองครับรองเท้าผ้าใบครับ sneakers กับ shoes ครับ so ถ้า trainer ถ้าจะบอกฝรั่งว่า I'm looking for my trainers นี่นะครับผมก็นอกจากจะแปลว่าหา trainer ฝึกออกกำลังกาย trainers ก็แปลว่ารองเท้าผ้าใบที่อังกฤษหรือ sneakers ก็ได้นั่นเองโรงหนังก็ cinema movie theater นะครับ cinema ชาวอังกฤษ movie theater อเมริกานั่นนะครับหรือแม้กระทั่ง full stop เนี่ยนะฮะ full stop แล้วเราเขียนแล้วใส่ full stop ปุ๊บเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษเรียกว่า full stop แต่ชาวอเมริกาเรียกอะไรครับจุดที่จบประโยคperiod ครับปรากฏครับเด็กไทยทำ dictation ครูอเมริกาก็บอกประโยคแล้วพูด period เด็กไทยทั้งห้องเขียน period ฝรั่งก็งงเลยฮะ period ไม่ได้แปลแค่เรื่องราวของหนัง period นะ period ก็แปลว่าจุดครับหรือสำหรับคุณผู้หญิงครับ period ก็จะแปลว่าประจำเดือนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have men อันนั้นจะแปลว่าฉันมีผู้ชายหลายคนนะจ๊ะต้องบอก I have a period หรือ I have my period นั่นเองนะครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วกันนะครับซึ่งจะให้ดูอีกหนึ่งคำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็เอาคำพวกนี้มาใช้กันนานแล้วนะฮะแต่ก็ใช้กันแบบไม่ถูกต้องหรือใช้กันแบบมึนงงครับก็คือคำว่าธนบัตรนั่นเองครับแบงค์1,000แบงค์500แบงค์100ใช่ไหมครับถามว่าไอ้คำว่าแบงค์100แบงค์500เนี่ยเราเอามาจากไหนครับเราเอามาจากภาษาอังกฤษแบบฝั่งบริติชนะครับก็คือ bank note นั่นเองครับส่วนชาวอเมริกาเขาเรียกธนบัตรว่า bill ครับอย่างเช่น $1 bill $5 bill $10 bill แต่ชาวอังกฤษเรียกว่า bank note ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะตัดให้สั้นๆเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแต่บ้านเราเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า$1,000 note$500 note นะฮะก็คือโน้ตนั่นเองครับแต่เราไปเรียกว่าอะไรแบงค์1,000แบงค์500ธนาคาร1,000แห่งธนาคาร500แห่งยังไงครับเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละครับก็คือให้ดูซับเซิร์ฟนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาอยู่ในประเทศไทยนานมากแล้วนะครับและที่จริงแล้วเราก็ยืมจากอเมริกาอังกฤษมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือการใช้ศัพท์นั่นเองครับแต่ใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกและออกเสียงให้ชัดเจนนะครับรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องอย่างแน่นอนครับ

0: the research team has developed project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases implemented in Khao Thong sub-district, Nakhon Suan province. The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD's patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine. Nowadays, the of Thai people with NCD increasing, the estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research review, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine, stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility, causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health donation, which is a solution to the problem of waste medicine. Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today. The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment. We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
1: เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
2: หาซื้อยาคุณทาน
0: Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day And the last is knowledge kit and video clips. We made this knowledge kit to communicate with 200 patientsReceiving drugs at the Health Promotion Hospital every 3rd and 2nd Thursday of the month. Circulatory system model to demonstrate vascular problems caused by high blood pressure, hyperlipidemia and diabetes, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. Video clips of NCD patients who have been seriously ill increase awareness of the importance of proper medicine. Out of 3 innovations, the research team concluded that the best solution is medicine back to health donation, which has low production costs, can be used for a long time. Although this research is a community research, but the finding can be applied to solve national problems. Therefore, we hope to expand this innovation to other communities for maximum efficiency in managing drug problems.
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoinamsai.
1: Hello, are you teacher Greg?
0: Yes, I'm teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Oh, siang narat, yindi ti, dai lu chak. Nong Mona. How old are you?
1: 9 years old.
0: แสดงว่า 9 ขวบถูกไหม
1: ครับใช่ค่ะ
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5
0: Oh, 5 years old. Are you 5ขวบแล้วน้อง Lisa น้องโมนาที่แก้มมีอะไรครับ
1: แป้งมอนค่ะ
0: แป้งมอนนี่แหละอยากรู้แป้งมอนมันคืออะไรเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าแป้งพูดว่า powder
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดาวกระจายค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower teacher ก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ค่ะใครจะเป็นคนที่ประแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: โอเคแก้มซ้ายโอ้ยินสบายright แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: อย่าเพิ่งปิดแม้นะคะ
0: ครับเย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose okay ready 1 2 3 นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเชอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชอร์ปะแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาลาดค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place

0: pigs.
1: Holy pigs.
0: ใช่แล้วครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคที่จะเรียกพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยเราจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชื่อนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เก่งๆค
0: ่ะขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้ตัวเองขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพที่แข็งแรงครับI hope you're happy, healthy, and strong. แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: นั่นไงคะเพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
4: ภาษามอญครับ
5: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
6: hello
1: hi
6: hi
1: hey
6: hey
1: good morning
6: good morning
1: good afternoon
6: good afternoon
1: good eveningg
6: ood evening
1: good night
6: good night
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
6: ไม่เหนื่อย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนเราจะถามว่า where are you from
6: where are you from
1: ประโยคที่2ที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า we are guides
6: we are guides
1: ลงท้ายตัว s ครับ we are guides
6: we are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can take you travel
6: I can take you travel
1: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
6: I'm Thai
1: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับน้องกันกับน้อง
3: แม็กครับ
1: แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
3: คร
1: ับ นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่า
6: I'm from
1: Thailand
6: Thailand
1: but I have
6: Mon descent
1: แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอญด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์เกรกไปทำอะไรดีครับ
7: ทีเชอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสียด
7: ายเดี๋ยวผมจะพาทีเชอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
7: ได้ค่ะ
1: โอเค let's go ไป
7: ถึงแล้วครับทีเชอร
1: ์บ้านนี้หรือเปล่า
7: บ้านนี
1: ้ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
7: ทำจากไม้ไผ่ค
1: ่
7: ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่าBamboo แล้วที่ช่วยเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
7: ยันครับ
1: มีความเชื่อหรือเปล่าม
7: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
6: protect the house
1: ถูกต้องครับ
7: เข้าได้เลยคร
1: ับโอเคเข้าได้เลยครับ come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
7: ประมาณ2ห้อง
1: นอนกี่คนครับ
7: หลายคนเลยครับ
1: หลายคนเลย
7: ค
1: ่
7: ะ
1: โอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
7: ไม่ร้อน
1: ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
7: ก็หนาว
1: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
6: cool
1: หนาว cold
6: cold
1: ร้อน hot
6: hot
1: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
8: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
1: อยู่ใกล้ชิดกับ

0: รมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
1: slow life
0: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ที่จะเรียกได้กลิ่นหอมหอมอันนั้นคืออะไรครับ
2: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะที่เชื่อลองชิมก็ได้นะคะ
0: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ไป let's go โอ้โหหอมหอมแต่ที่เจ้าแกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
2: ขนมฮาลาวาค่ะ
0: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับโอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
1: เคยค่ะ
0: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
1: หวานหวานมันมันครับ
0: หวานภาษาอังกฤษว่า sweet
1: sweet
0: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
3: เต็ม10ครับ
0: ว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
4: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
0: เอาคำว่ากะทิสดไม่ยากพูดว่า coconut milk
1: Coconut milk
0: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
4: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะมาบ้านเลยจ้ะ
0: ได้เลยขายยังไงครับ
4: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20บาท
0: ถูกด้วยพรุ่งนี้ทีเชอร์เกรกจะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
1: ดีใจค
0: ่ะโอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอญ Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
2: พรุ่งนี้ตอน8โมงเช้ามีขบวนมอญค่ะมีใส่บาตรตอน8โมงเช้าค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
0: ได้เลยแล้วจะทำบุญด้วยกันครับ
5: ผมก็เดินในขบวนมอญครับ
0: เยี่ยมเลยครับ
5: ผมด้วยครับ
0: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ see you again tomorrow
1: see you again tomorrow
0: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ let's go this wayแล้วมีนัดกันเด็กๆอยู่ไหนนะเทที่จะเกรงหรือเปล่า
1: ใช
0: ่มาแล้วเฮ้
1: เมื่อรา
0: อะไรนะครับ
1: มันไงรา
0: บันไงราที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
1: good morning
0: ถูกต้องครับ
2: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
0: โอ้ดีจังเพราะทีจูเก้ก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
4: ้
0: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
5: ขนมฮาลาวาค
0: ่
5: ะ
0: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
1: Sweet.
0: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีทีเชอร์ก็เลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
5: ทั้ง2สีค
0: ่
5: ะ
0: โอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า Can I have a taste?
1: Can I have a taste?
0: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้เลยค่ะ
0: เขียวเป็นสีขาวละกันบัม
5: รสชาติครับ
0: โอ้โหอร่อยมากแล้วฮาซามอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
5: เชียร์คอบ
0: เชียร์คอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
1: yummy
0: delicious
1: delicious
0: โอ้อร่อยมากแม่ค่ะครับขายยังไงครับ
4: กล่องละ20บาท
0: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
5: ไม่มีตังค์ครับ
0: เอ้าเหมือนกัน
5: ไม่มีเหมือนกันครับ
0: โมนา
2: ไม่เหลือเลยค่ะ
0: พอดีเลยทีเชอร์เกรกมีแบ่ง20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
5: ค่ะ
0: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
4: ชิมได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ let's try
4: ชิมได
0: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you want to try
1: ชิม
0: เลยโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
5: อร่อยคร
0: ับ อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
6: อร่อยครับ
0: โมนาเป็นยังไง
7: อร่อยค่ะยัมมี
0: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
1: อร่อย
0: ขอบคุณครับ
7: ขอบค
0: ุ
7: ณค
0: ่
7: ะ
0: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
0: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตร

0: ช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าไซบาทใช้คำว่า give up
1: give up
0: ถูกต้องแล้วไซบาทเพื่ออะไรครับ
1: ไปขอให้ได้บุญคร
0: ับจะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับงั้นใช้คำว่า make merit
1: make merit
0: วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆงั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
1: temple
0: แล้วคำว่าพระก็คือ monkแต่ไม่ใช่มังคีเด็กๆรู้จักหรือเปล่ามังคีแปลว่า
1: ลิง
0: อย่าสลับกันนะอืมแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีท
1: แล้วก็มีข้าว
0: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
1: ไว
0: เก่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
1: ็น้ำ
0: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
1: water
0: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
1: ได
0: ้แต่แต่งตัวแบบนี
2: ้ไป
1: เดินด้านหลัง
0: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
1: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวครับ
3: ถ้าคนเยอะก็จะบุกสวนให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
0: หมู่บ้านหมอนห้วยน้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั้นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
1: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทิเชอร
3: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
0: โดนัทมอญคืออะไรครับ
3: อยู่ทางนั้นค่ะทิเชอร์
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าไปโอ้หอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
1: ทำจากแป้งครับ
0: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
1: flower
0: เอ๊ะ teacher Greg ครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่หรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับที่เราไม่เคยกินมาก่อน
1: อร่อยคร
0: ับ อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
1: รับรอง
0: งั้นขายยังไงครับ
3: ชิ้นละ10บาทค่ะ
0: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
3: ได้ค่ะ
0: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
3: น้ำตาล
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
1: sugar
0: มาแล้วมาแล้ว
3: นี่ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
3: thank youต้องพูด
0: ว่า
3: thank you
0: ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะครับโดนัทมอญโมนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องมัก
3: thank you
0: 1 2 3ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
1: crunchy
0: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
1: softDelicious.
0: Delicious. Delicious. Yummy. Yummy. Delicious. Yummy. Why
1: yummy?
0: Yummy. Yummy. จูเกลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
3: เชียร์คอร์ด
0: เชียร์คอร์ดที่สุดในโลกบรรยากาศดีดีครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเจอร์เกรกชื่นใจนะเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สบายมาก
0: เลยเย็นสบายเป็นยังไงครับ
3: หนาว
0: เป็นไงหนาวหนาวแล้ววันนี้เราพบเล่าเจอกับภาษาไทยภาษา
1: หม
0: ออังกฤษก็มีครับภาษามอญมีหลายภาษานั้นเราจะทบทวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า where are you from
1: where are you from
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่าI am a guide.
1: I am a guide.
0: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you
1: like
0: a guide?
1: A guide.
0: Would you like a guide?
1: Would you like a guide?
0: เก่งมากขอนิด

0: ึ่งนะครับเราจะทบทวนภาษามอญด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
1: มึงเงยละ
0: มึงเงยระเอาแล้วคำว่าอร่อย
1: เชียคอ
2: เชียคอ
0: เชียคอแล้วคำว่าขอบคุณ
1: ตังกุลาอาว
0: ที่จะต้องตังกุลาอาวเด็กๆที่พาที่จะไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
3: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
4: ขอบคุณครับ
0: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเชอร์เกรกจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
5: ดีดีค่ะ
0: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long from Ratpuri from the Mon Homeland so long everyone
6: ตังกุระเอา
0: แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Leaven แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับ oh. แต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้ว อาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
7: อาบแล้วครับ
0: เปล่าครับ
7: no.
0: ที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
3: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ oh.

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: Ram Antibody Tumor Biobank is one of the first centralized biobank in Thailand. So with this, we hope to have a better treatment outcome, less side effect, and overall longer survival for the cancer patients.
4: Cancer is a major health problem.And it is also leading cause of mortality. Cancer is a complex disease. To conduct an effective translational research project or clinical research project, we need to set up a biobanking center to collect various types of tumor samples. So many researchers can use these tumor samples to do translational research and many clinical trials.

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำอะไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

วัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งแล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจําได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมทก็เจอสิ่งที่แมทชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมทจะไปฝึกงานแมทก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทําให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกําลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันนึงมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทําอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกําลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็น certified personal trainer ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทําเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่าแม่ก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความแบบฟิตนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีคนนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแมทเนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแมทก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้นะแบบนี้ออกกําลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินกินกินกินกินกินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยแมทก็มีความขับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกําลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันนึงเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยแมคิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทําให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือพอแมทอายุประมาณ25ร่างแมทพังมากพังในขณะที่ว่าแมทเนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแมทนอนไม่ได้แมทจะนอนตี3ทุกคืนแมทจะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแมทก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แมททํางานอยู่เนี่ยทําเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแมทจะเทรนตอนกลางคืนแมทจะไปนั่งทําคอนเทนต์ซึ่งแมทจะนั่งทําคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เงี้ยชีวิตแมทจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคําคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่ดาวเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแม่ก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอหมอเนี่ยเจาะเลือดแม่เสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณอะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนแล้วคือฮอร์โมนต่ำมากซึ่งพอฮอร์โมนต่ำมากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยบินช์อีทติ้งไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมนบินชีตติ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแมทเนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้
หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอ่ะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingแมทเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแมทก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นน่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่มีซิกแพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแม่ก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลย

ริ่มทำวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ำหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียวมากๆคือตัวแมทเองเนี่ยแมทคิดว่าแมทผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แมททำมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมทยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียวอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แมทว่ามันโอเค

อนที่แมทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one ลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่สองคนนะคะการสื่อสารแบบหนึ่งที่แมททำส่วนต่อมาในการทำเพจตัวแมทเองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแมทเป็นคนชอบเขียนมากแมทเป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

ก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแมทเป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

มาถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกําลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาออกกำลังกายทำท่านี้ตรงไหนคือส่วนสำคัญแล้วก็ให้เขาทำตาม

ังนั้นเนี่ยมันก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมดเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วแมรู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ
1: ่ะ
0: ใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองคนบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
0: ในอดีต
1: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินช์อย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเกินไป
0: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
1: ค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
0: นั่น
1: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอมและคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
0: ใช
1: ่ฉัน
0: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
1: ใช่หรือถ้าเรากินอันนี้
0: มันเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
1: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบิงช์มายาวนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยการที่แมทเลิกไดเอทเลยแมททิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่
0: ะ
1: ปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดหนึ่งของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

ยเยอะมากคือมันต้องแก้ให้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมัน

0: ันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอ่าฮ่าของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักนะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยอย่างในหนึ่งวันแต่แม้คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่3คือเรื่องของความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำโลเวอร์ก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
0: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออเดียนซ์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงอะไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้คุณพลเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณเคยสอนไปจำได้ไหมคะอีกทีกายคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเคราะห์เนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟกต์ค่ะความไม่เพอร์เฟกต์ของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเอง ฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: วันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมสค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้ก็อาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมสทำได้ยังไงอยากให้กำลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแมก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแม่เองเนี่ยตอนที่แม่เด็กๆนะคะแม่มีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแม่มองหาใครแม่ก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แม่ได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแม่ก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: างยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.

ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆ นะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กกันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่นั่นเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานั่นนะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ณฟิตโฟไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย posh ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: เลยน
0: ะคะใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะเป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพ
0: ร์ต
1: โพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่า Clark Quay สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ Quay แต่คำนี้อ่านว่า Key เหมือนคีย์กุญแจแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอย่าจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ้อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริติยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมาendorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก belief นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
1: เอกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0: AEC เนอะ
1: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
0: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
1: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
0: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
1: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
0: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
1: โอ้โหนั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะฮะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาช่างสั้นเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Five กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียววันเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะก
1: ็
0: จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Five TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัว

นี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรดีคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปเติมพลังกันในเรื่องของประโยคคำสั่งค่ะ
1: ประโยคคำสั่งนะคะจะแบ่งออกเป็น2อย่างค่ะคือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำค่ะปกตินะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะจะละประธานเอาไว้นะคะสามารถขึ้นต้นด้วย verb เฉยๆได้เลยค่ะ
0: ประโยคคำสั่งนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยจากการที่คุณครูเนี่ยสั่งให้น้องๆนั่งลงหรือว่ายืนขึ้นใช่ไหมคะคำว่านั่งลง sit down คำว่ายืนขึ้น stand up ก็เป็นประโยคคำสั่งค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประโยคคำสั่งเนี่ยยังสามารถใช้ verb หรือคำกริยาแค่ตัวเดียวโดดๆได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น stop หยุดค่ะหรือ go ไปเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพวกเราจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ
1: Chris Job ค่ะและน้องๆอย่าลืมสังเกตประโยคคำสั่งกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: go

0: างเหี้ย
1: โอ้โ
2: หยกไม่ไหวยกไม่ไหว
0: พูดอะไรนะ
1: You want me to lift that one
0: โอ้ไม่ได้ยกเอามาอวดเฉยว่ามีเวลาแข็งแรงแล้วอวดว่ามี
1: อ๋อนะ
0: ยกมาเก็บก่อน
3: ภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับยกเวทที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ต้องเอาไปเก็บด้วยนะครับคำว่าเอาไปเก็บก็คือ put it away หรือ put it back นั่นเองนะครับเอาไปเก็บด้วยนั่นเองนะสรุปเอาไม่ก็เอามาเก็บไม่ได้เอามายกใช่ไหม
0: put it away
3: put it away หรือ put it back
0: put it back ก็เลยเอามาเก็บ put it back you build muscle right
1: correct
0: you are trapezius bicep tricep pectoral major deltoid quadricep and gastrocnemius
1: Can you speak English, please?
0: I speak English.
1: I don't understand what you're saying.
0: เขาไม่เข้าใจศัพท์เทคนิค
3: ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านบางทีไปเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่มันเป็นเรื่องของ technical terms จาก textbook ก็คือตำราใช่ไหมแต่ในภาษาพูดบางทีฝรั่งเองเจ้าของภาษาเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรดังนั้นพี่บุ้ยครับผมว่าใช้ภาษาทั่วไปดีกว่าครับ
0: I want to build your shoulder
1: okay
0: your back
1: all right
0: arm
1: okay
0: forearm okay. and your breast
1: what whoa. What do you mean by breast
0: ทำไมตกใจอะไร
1: breast
0: นี่รู้จักก็คือเหมือน chicken breast ไงแบบ and shake and a drink and a chicken breast and a ring and a ring and a ring and big and big and big
1: chicken breast
0: อกไก
1: ่อกไก
0: ่ถูกต้อง
3: ก็เลยอกผู้ชายก็เลยเป็น breast
0: yes your breast
3: ว้า
0: ไม่อ่ะ
3: ไม่ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าอกไก่ก็คือ chicken breast หลายๆท่านอยู่นี้ก็นิยมกินกันมากเลยนะครับแต่คำว่า breast ถ้าใช้กับคนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอกผู้หญิงจ้าดังนั้นนะครับอกผู้ชายต้องใช้chest นั่นเองครับต้องให้เกียรติตัวทีด้วยนะครับ chest นั่นเองครับพี่บอย chest muscles
0: sorry
3: chest muscle
0: I want to build your chest muscle
1: okay. yeah understand
0: good
1: better yeah okay
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเจอประโยคคำสั่งกันบ้างไหมคะครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงค่ะคือคำว่า put it back กับคำว่า put it away ที่แปลว่าเอาไปเก็บค่ะในประโยคคำสั่งนะคะน้องๆอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็สั่งง่ายๆเลยเช่น open the door เปิดประตูค่ะหรือ be quiet เงียบๆหน่อยค่ะใช่ค่ะในประโยคคำสั่งนะคะเราจะใช้ verb infinitive ค่ะเป็นตัวขึ้นต้นประโยคนะคะ verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ามานี่มานี่เราจะใช้คำว่า come here แบบนี้หรือว่าจะบอกว่าไปชิวๆเราก็จะใช้คำว่า go away ชิวๆออกไปแบบนี้ค่ะหลักๆนะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นสั่งให้ทำนะคะเราก็ใช้ verb infinitive ได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคห้ามทำเนี่ยโครงสร้างเราจะใช้เป็น don't นะคะแล้วก็บวกด้วย verb infinitive นั่นเองค่ะเช่น don't park here อย่าจอดรถที่นี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ในบางสถานการณ์นะคะน้องๆถ้าเราใช้ประโยคคำสั่งเดียวๆเลยเนี่ยค่ะมันจะดูห้วนไปนิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้มันดูซอฟต์ลงกว่านี้หน่อยนะคะน้องๆสามารถใช้คำว่า please กันได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นกรุณาเปิดไฟหน่อยค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please turn on the light เปิดไฟหน่อยค่ะคำว่า please นะคะแปลว่าได้โปรดนะคะฉะนั้นมันก็จะดูซอฟต์ลงนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นคำว่า be quiet ที่แปลว่าเงียบๆหน่อยค่ะประโยคนี้นะคะดูห้วนมากๆเลยค่ะถ้าเราอยากทำให้ประโยคดูซอฟต์ลงนะคะเราต้องเติมคำว่า please ลงไปค่ะเช่นคำว่า please be quiet กรุณาเงียบๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะประโยคดูซอฟต์ลงเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ายืนขึ้นเราจะใช้คำไหนกันดีคะระหว่าง stand up กับ standing up ใช่แล้วค่ะคำว่า stand up นั่นเองเวลาเราใช้ประโยคคำสั่งเราจะใช้ verb infinitive นะคะคือ verb ที่ไม่ผันเลยประโยคที่สองค่ะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าปิดประตูเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคำแรก close the door คำที่สอง crossing the door ใช่แล้วค่ะเราจะใช้คำว่า close the door ที่แปลว่าปิดประตูเราใช้ verb infinitive กับประโยคคำสั่งกันนะคะ ข้อต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะสั่งว่าอย่าว่ายน้ำในทะเลสาบเราจะใช้ประโยคไหนดีคะระหว่าง don't swim in the lake กับ don't swimming in the lake ประโยคไหนดีคะถูกต้องค่ะประโยคที่ว่า don't swim in the lake เห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะเป็นประโยคคำสั่งค่ะมาต่อกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าเราจะสั่งว่าอย่านอนดึกจะใช้อะไรคะระหว่าง don't sleeping late กับ don't sleep late ตอบอะไรดีคะถูกต้องค่ะต้องเป็น don't sleep late แปลว่าอย่านอนดึกนะคะเห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านใดๆเลยค่ะนอกจากประโยคคำสั่งนะคะยังใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยค่ะครูพี่เนทจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet ค่ะน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะคำว่า less อยู่ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: มองไม่เห็นหรือว่าเมืองที่หาไม่เจอ
1: Black Magic มนต์ดำแน่นแน
0: ่ Geographically speaking คือพูดกันตามหลักภูมิศาสตร์ครับพี่เต้ The thick forest and a mountainous terrain make it close to impossible for outsiders to find or even see the place
1: อ๋อเข้าใจแล้วคือ thick forest นะครับคือป่าที่หนาทึบนะกับ mountainous terrain คือภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเยอะๆอะไรเงี้ยรับแลอยู่ทั้งนี้ก็ไม่รับอีกต่อไปแล
0: ้
1: ว
0: We're talking centuries ago พี่เต้เป็นร้อยๆปีอะไรอย่างงี้
1: อ๋อเข้าใจแล้ว

0: Did you know that the Tectona Grands Lynn is the provincial tree of Uttaradit?
1: Let's turn that into an easier English. เอาแบบอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหม
0: เอาสับง่ายๆหน่อยไหมแปลอังกฤษยากเป็นอังกฤษธรรมดาอีกทีนะครับ The teak tree is the provincial tree of Uttaradit
1: อ๋อคือต้นสักเป็นต้นไม้เรียกว่าเป็นประจำจังหวัด
0: ถูกต้อง
1: จังหวัดอุตรดิตถ
0: ์ Yeah
1: นั่นแหละครับประจำจังหวัดนั่นเอง
0: ถูกต้อง And the big guy in the background here is Mr. มเหสัก
1: ต้นมเหสัก
0: ถูกต้องตั้งชื่อว่าต้นต้นสักใหญ่มากนะครับ The name was bestowed upon by Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร
1: แล้วก็ชื่อได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
0: ถูกต้องนะครับก็เบาๆรอบลำต้นก็เท่าไหร่พันเซน
1: ประมาณ10เมตร
0: โอ้และสูงนี่คือตะกอนสูงกว่านี้นะปาล์มรู้เปล่า
1: สูงเท่าไหร
0: ่ตะกอนเนี่ยเขาบอกว่าสูงถึงว่า47มั้งใช่ไหมแล้วก็ยอดเจอพายุเข้าไปก็เลยเตี้ยลงมานิดหนึ่งเลย38
1: ไปวิ่งเล่นกันเถอะพี่เต้
0: ไม่ได้ของการไว้
1: อ่ะทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้นี่ที่นี่เขาห่วงมาก
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ได้ไม่ได้แค่มาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วรู้ว่าเวลานี่คือเวลาอะไร
1: เวลาอะไร
0: It's time to breathe in
1: ใช่แบบว่าหายใจเข้าแบบ
2: จากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคนึงที่บอกว่า Let's turn that into easier English
3: มาทำให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายกันดีกว่าค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า less สะกดด้วย let แล้วมี apostrophe s คำว่า let ตัวนี้ค่ะเราจะใช้กับประโยคชวนชวนได้ด้วยเดี๋ยวครูพี่เนทจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะคำว่า let let กับคำว่า let's apostrophe s เป็นคำที่น่าสับสนมากๆเลยนะคะน้องๆครูพี่เนทจะมาอธิบายคำว่า let ให้ฟังกันค่ะคำว่า let ที่เป็น let เนี่ยนะคะแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ทีนี้โครงสร้างประโยคก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใช้คำว่า let ก่อนแล้วตามด้วยกรรมแล้วค่อยตามด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น let me help you ให้ฉันช่วยคุณเถอะนะน้องๆจะเห็นได้ว่าครูพี่เนทใช้ let meไม่ใช่ let I นะคะเราต้องใช้กรรมนะคะน้อง
2: ๆและอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า less ค่ะแค่เติม apostrophe s นะคะความหมายก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนนะคะ apostrophe s เนี่ยค่ะเราจะย่อมาจากคำว่า us ค่ะคือคำว่า let บวก us พูดเร็วๆเป็น less นั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะเราจะใช้ less บวก verb infinitive ได้เลยค่ะไม่ต้องมีกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น let's go ไปกันเลยหรือ let's make a snowman ไปปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะว่าคำว่า let กับคำว่า less ใช้ยังไงเราก็ไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าค่ะกับรายการ
3: Vocab Kingไปลุ้นกันนะคะว่าน้องโยกับน้องเซนจะสะกดคำได้สักกี่คำแล้วน้องๆอย่าลืมนะคะสะกดคำไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะไปกันเลย
2: let's go
4: Welcome to Good Morning
5: Vocab King

0: ของรอบทีมเวิร์กนะคะ 100% ทั้งคู่เลยไม่มีผิดเลยนะถือว่าเก่งมากเลยนะ
1: ในครั้งนี้น้องโยได้เลือกลำดับการเล่นครับส่วนน้องเซนจะเป็นผู้ที่เลือกหมวดก่อน
2: Let's take a look at the categories. Our first category, aquatic animals.
0: สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะ
2: Category number 2, office.
0: สำนักงานค่ะ
2: And the last category, occupation.
0: หรืออาชีพนั่นเองนะคะน้องเซนคะ
3: aquatic animal
0: aquatic animal โอเคน้องโยล่ะคะ
4: occupation ค่ะ
2: occupation
0: น้องโยเราเลือกหมวดถามน้องโยว่าอยากเล่นก่อนหรืออยากเล่นหลัง
4: เล่นหลังค่ะ
0: อยากเล่นหลังนะคะ
1: คู่นี้น้องเซนจะได้เล่นก่อนเสมอครับการตัดสินใจของน้องโยแบบนี้จะทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าต้องไปดูกันครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกับน้องเซนกันก่อนเลยนะคะ let's play spelling
2: Sen, welcome to Aquatic Animals. Your first word is mackerel.
3: M-A-C-K-E-R-E-L.
2: Correct! You got it! Mackerel.
0: อ่ะ มาดูหมวด occupation ของน้องโยบ้างดีกว่านะคะ
2: All right, your category is occupation. The first word, investor.
4: I-N-V-E-S-T-E-R.
2: Investor.
4: I-N-V-A-S-T-E-R
2: Investor
4: I-N-V-A-S-T-E-R
2: Oh, so close!
0: นิดเดียวเอง
2: ยังone letter Investor I-N-V-E-S-T
4: O-R
2: There it is
1: อ้าวคำแรกมาก็ผิดเลยครับสงสัยหมวดนี้จะไม่ง่ายสำหรับน้องโยแล้วสิครับ
2: Your next word is Sturgeon
3: S-T-E-R-G-E-O-N
2: Sturgeon
3: S-T-O-R-G-E-O-N
2: Sturgeon
3: S-T-U-R-G-E-O-N
2: Got it! There it is!
1: โอ้โหเอาจนได้ครับพยายามเปลี่ยนสระไปเรื่อยๆต้องชมเลยครับว่าน้องเซนมีทักษะการผสมคำที่ดีมากครับ
0: เราต้องตามกลับมาให้ทันนะคำน
2: ี
0: ้โอเคสู้ๆนะ
2: Your next word is astronaut
4: Astronaut.
2: Correct. You got it.
0: แปลว่าอะไรคะ
2: astronaut?
4: นักบินอวกาศค
0: ่
4: ะ
0: มนุษย์อวกาศนั่นเองนะคะ
2: All right, Sen, your next word for aquatic animals is archer fish.
3: A-R-C-H-E-R-F-I-S-H.
2: Correct, archer fish. Good guess.
0: ช็อกมากเลยคือไม่รู้ว่าฮะถูกด้วยดีใจจังคือเดาใช่ไหมเมื่อกี้เดาใช่ไหมโอ้โหน้องโยอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวสู้ต่อนะ
2: Your word is accountant
4: A C C O U N T A N T
2: Correct excellent Then your next word is urchin
3: U R C H I N
2: Correct urchin well done
0: คืออะไรคะ
3: เม่น
0: หอยเม่นมาน้องโยคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะมีโอกาสตีเสมอนะ
2: All right your next word is messenger
4: M A S E N G E R
2: messenger
4: M A S E N G E R
2: messenger
4: M A S I
2: I'm sorry.
0: หมดเวลา
2: Close again. Yo, messenger. M E S S E N G E R.
0: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้งสองคน
2: Give them both a big hand.
0: เชิญมาตรงกลางเลยเราก็ได้ผู้เข้ารอบนะคะเป็นน้องเซนค่ะ
5: โอ้โหน้องโยกับน้องเซนเนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันทุกวันเลยนะคะ
6: จากรายการ Vocab King นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่แนท
5: ครูพี่แนทเจอคำว่า investor ค่ะ investor แปลว่านักลงทุนมี suffix คำว่าทำให้กลายเป็นคนค่ะ
6: น้องๆหลายคนคงจะสับสนนะคะว่าsuffix นี่คืออะไรคะครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ suffix คือตัวที่ต่อท้ายและทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไปค่ะจาก verb อาจจะกลายเป็นคำนามได้ค่ะแต่ความหมายยังคงคล้ายคำเดิมอยู่นะคะ
5: ถ้าน้องๆเข้าใจ suffix กันแล้วว่าคืออะไรเรากลับมาที่คำว่า investor กันค่ะ คำว่า investor แปลว่านักลงทุนมาจากคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม suffix er เข้าไปกลายเป็นคนแปลว่านักลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าน้องๆรู้จัก suffix กันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเดาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะประหยัดเวลาการท่องศัพท์เราก็สามารถทำให้เรารู้จักคำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำศัพท์ที่สามารถเติม suffix แล้วกลายเป็นคนได้มีคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่นุ่น
6: คำแรกนะคะคือคำว่า act เป็น verb ค่ะแปลว่าแสดง
5: เติม เข้าไป act เป็น actor แปลว่านักแสดงค่ะ
6: คำที่สองนะคะคือคำว่า visit เป็น verb แปลว่าเยี่ยมค่ะ
5: เติม เข้าไป visit เป็น visitor แปลว่าผู้มาเยือน
6: คำที่3นะคะคำว่า create เป็น verb ค่ะแปลว่าสร้าง
5: เติม เข้าไป create เป็น creator แปลว่าผู้สร้างค่ะ
6: โอ้โหวันนี้พิเศษกันมากๆเลยนะคะแค่เราเรียนเรื่อง suffix ลงไปเนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์ถึง8คำนั่นเองค่ะขอให้น้องๆนะคะหยิบสมุดจดศัพท์มาทวนกันไปอีกรอบค่ะ visit visitor create creatoract actor invest investor ง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆ
5: นอกจากนี้นะคะ suffix ที่เติมข้างหลังคำแล้วไปเปลี่ยนหน้าที่ของคำเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะยิ่งเรารู้ suffix เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียน suffix กันไปแล้วครูพี่นัทขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมคะคำว่า meant ค่ะ M-E-N-T meantพอเติมข้างหลังคำแล้วจะกลายเป็นคำนามค่ะตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะก็คือคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม เข้าไปเป็นคน investor แปลว่านักลงทุนพอเติมคำว่า meant เข้าไป M-E-N-T ก็เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแต่แปลว่าการลงทุนนั่นเอง
6: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นนะคะจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนสังคมไร้เงินสดกันค่ะ
5: จะมีอะไรน่าสนใจไปดูด้วยกันเลยค่ะ
6: ไปดูกันเลย
7: สวัสดีครับผมข้าวต้นสมบูรณ์ยินดีต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอินรายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเพราะโลกในอนาคตได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเพียงแค่คุณมองหาเราก็จะมองเห็นและก้าวทันวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องของเงินนะครับสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญของเราทุกคนเราทุกคนมักจะคุ้นเคยกับเงินในรูปของเงินสดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่เรียกว่า cashless society ที่มีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้คุณเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอนาคตนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแบบนี้ต่อไปเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแค่เพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้แทนเงินสดได้แล้วครับเท่าไหร่ครับ
8: 1,790บาทครับ
7: โอเคลูกป้าไม่ได้เป๋าตังค์มา
9: เอ้าพ่อผมจะซื้อเกมให้แต่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาจะซื้อได้มั้ยเนี่ย
7: โทษนะครับมันมีจ่ายด้วยวิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ย
8: อ๋อจ่ายด้วยสแกนบาร์โค้ดจ่ายเป็นพร้อมพีก็ได้ครับหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ครับ
7: อ๋อโอเคงั้นดีเลยเดี๋ยวเราจ่ายด้วยโทรศัพท์ของเพื่อน
9: กูได้ด้วยเหรอ
7: เดี๋ยวนี่ไงครับพี่เขามีอันนี้ไง
8: นี่
7: ได้แล้วฟ้าก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวสแกนปึ้งแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับผม
7: เอ้าให้มาดูใส่จำนวนกันแล้ว1,790กดยืนยันโอเคได้แล้ว
9: เย้ได้แล้ว
7: โอ้เร็วจัง
8: คร
7: ับ แล้วใส่ถุงด้วย
9: ใส่ถุงครับ
8: เรียบร้อยครับ
7: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้ว
6: เห็นไหมคะน้องๆทุกวันนี้นะคะคนไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะคะ
5: จากข่าวนะคะครูพี่แนทเห็นคำว่าสังคมไร้เงินสดน่าสนใจค่ะสังคมไร้เงินสดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า cashless societyเราเห็นคำว่า cash นะคะซึ่งแปลว่าเงินสดกับคำว่า less ที่แปลว่าไร้ค่ะพอมารวมกันจะแปลว่าไร้เงินสดนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่าจนนะคะทีนี้นะคะถ้าเราดึงคำว่า society ขึ้นมาแล้วก็มารวมกันจะเป็นคำว่า cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะแม้พอพูดเรื่องเงินเงินทองทองนะคะครูพี่นุ่นก็อยากจะมาฝากคำศัพท์กันค่ะเกี่ยวกับการเงินค่ะมีการฝากเงินการถอนเงินแล้วก็การโอนเงินค่ะอันแรกนะคะการฝากเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า deposit แปลว่าการฝากเงินค่ะเช่นฉันฝากเงินในธนาคาร I deposit my money in the bank เห็นไหมคะ deposit เป็น verb นะคะแปลว่าฝากเงินค่ะ
10: ส่วนเรื่องของการถอนเงินนะคะเราจะใช้คำว่า withdraw ค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันต้องการที่จะถอนเงิน 2,000 บาทออกมาจากบัญชีของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw 2,000 บาท from my account หรือตัวอย่างที่2ค่ะฉันต้องการที่จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw money from the bank
5: คำว่าโอนเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า transfer คำว่า transfer นะคะแปลว่าโอนเงินเป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า can you transfer me the money โอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมและถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะโอนเงินให้คุณค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I will transfer the money tomorrowเห็นไหมคะ transfer เป็น verb แปลว่าโอนเงินค่ะ
10: โอ้โหวันนี้ในรายการ English Level Up เราก็ได้ความรู้กันเยอะเลยนะคะเนี่ย
5: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเราได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะเอว่าแต่น้องๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันดีกว่าค่ะ
10: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันเลยนะคะก็คือประโยคคำสั่งค่ะประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วย verb infinitive ได้เลย verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันนะคะห้ามเติม ses เลยค่ะตัวอย่างเช่นเปิดประตู open the door ปิดประตู close the door
5: เรื่องที่สองที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปแล้วนะคะคือคำว่า let บวกกรรมบวก verb infinitive ค่ะจะแปลว่าอนุญาตหรือปล่อยให้ค่ะเช่น let it goคำว่า let บวกกรรมคือคำว่า it บวก go ซึ่งเป็น verb infinitive แปลว่าปล่อยมันไปค่ะและคำว่า less นะคะมี apostrophe s ค่ะบวก verb infinitive จะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนค่ะเช่น let's go เห็นไหมคะ verb infinitive คือคำว่า go นั่นเองค่ะ
10: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เรียนคำศัพท์กันไปตั้งหลายคำเลยในวันนี้คำแรกค่ะ act actor แสดงนักแสดงinvest investor ลงทุนนักลงทุน create creator สร้างผู้สร้าง visit visitor เยี่ยมผู้มาเยือนค่ะ
5: และเรื่องที่4นะคะที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปค่ะอยู่ที่คำศัพท์เกี่ยวกับการเงินนะคะคำแรกค่ะ cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะ deposit ฝากเงิน withdraw ถอนเงินTransfer โอนเงินค่ะ
10: แล้วทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปนะคะน้องๆถ้าน้องๆอยากเก่งเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้บ่อยๆนะคะ
5: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวนค่ะ Rome wasn't built in a day กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะ
10: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษน่ะวันเดียวก็เก่งไม่ได้นะต้องหมั่นทบทวนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะคะ
5: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
11: English Level Up
5: สำหรับวันนี้
11: สวัสดีค่ะ

0: Good morning, Vocab King.
1: และคู่ต่อไปของเราก็มาพร้อมกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามีสูสีเพราะว่าทั้งคู่เลยมีสถิติของ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พี่คณะเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเกิน 50% ของภาษาอังกฤษที่พี่คณะพูดได้ทุกวันนี้มาจากการดูหนังวันนี้ค่ะพี่คณะก็เลยมี5เทคนิควิธีที่เราจะฝึกภาษาจากการดูหนังนี่แหละข้อแรกพูดตามทันทีไม่ใช่พูดคำว่าทันทีนะหมายถึงว่าพอได้ยินอะไรปุ๊บแล้วให้พูดตามทันทีเลยค่ะสมมุติเราได้ยินพระเอกพูดคำว่า vulnerable โอ้โหยากไปอีกกด pause แล้วก็ค่อยๆฟังซิพระเอกเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ลองพูดตามดูค่ะข้อที่2ถ้าเราจะจำให้เรายกมาทั้งประโยคด้วยมันก็จะง่ายต่อการเอาไปใช้ของเราเราก็จะใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคล่องมากยิ่งขึ้นตัวอย่างประโยคจากเรื่องHunger Games ฉากหนึ่งค่ะที่ President Snow เขาก็พูดขึ้นมา Hope it is the only thing stronger than fear Hope it is the only thing stronger than fear Hope คือความหวัง It is the only thing มันคือสิ่งเดียว Stronger คือมีพลังยิ่งกว่าความกลัวถ้าเรายกมาทั้งประโยคเลยเราจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ถูกเช่นนะสมมติคำว่าความรักฟุ้งฟิ้งนะคะ Love it is the only thing stronger than hate เช่นนะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังมากยิ่งกว่าความเกลียดชังกันเราก็จะได้ยกมาใช้ได้เลยนอกจากจำมาทั้งประโยคแล้วอย่าลืมที่จะจดบริบทมาด้วยอันนี้มาจากเรื่องอะไรฉากไหนเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีดีเทลยิ่งดีค่ะเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นข้อ3ค่ะเราสามารถเลือกปรับระดับความง่ายของหนังที่เราดูตามระดับภาษาของเราได้เลยไม่จำเป็นเลยเราจะต้องพยายามฝืนนั่งดูค่ะพี่เขาบอกว่าให้ดูค่ะนี่ก็ดันดูต่อไปไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่จำเป็นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยถ้าหนังแบบโอ้โหอวกาศล้ำโลกวิทยาศาสตร์จ๋ามันยากจนเกินไปอ่ะเราก็ลองปรับมาดูหนังแบบการ์ตูนหนังครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเราอยู่อะค่ะแล้วเราค่อยๆปรับไปที่สำคัญโตแล้วจะดูซับไตเติลอะไรก็ได้ทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เราเลือกซับไตเติลได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเลือกหนังที่เราชอบอ่ะแล้วก็ดูมันหลายรอบหน่อยรอบแรกเราอาจจะมีซับไตเติลไทยก่อนก็ได้แล้วเราอาจจะได้คำติดไม้ติดมือมาสัก 4-5 คำก็ดีแล้วนะคะรอบแรกให้เราดูให้สนุกไม่ใช่ว่าเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเพื่อให้ได้ภาษาสุดท้ายเราก็จะไม่ดูมันรอบที่2ค่อยดู English subtitle เราจะได้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นได้รู้ประโยคมากยิ่งขึ้นอ๋อที่เขาออกเสียงวันก่อนแบบนี้มันคืออันนี้เองเหรออ๋อไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบบนี้3ค่ะคราวนี้ให้เราลองปิด subtitle ดูบ้างค่ะ without subtitle นะคะเราจะได้โฟกัสเรื่องของการออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้พวก gap fillers มากยิ่งขึ้นนะข้อ4อย่าลืมเก็บรายละเอียดอย่างอื่นนอกจากคำพูดและประโยคด้วยค่ะเช่นพวก interjection พวก idiom ต่างๆพวกคำ slang หรือ body language ภาษากายก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อสื่อสารจริงๆนะสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่แค่ใน subtitle มาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น interjection หรือว่าคำอุทานโอ้ยเดินไปชนโต๊ะโอ้ยเราร้องโอ้ยแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงยังไงรู้ไหมคะ ouch ow หรือว่าเราไปเจออะไรแบบขยะแขยงน่าเกลียดอะไรเงี้ยในไทยเราก็จะพูดอีในภาษาอังกฤษเราพูดว่า ew ew หรือ yuck yuckเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะมาแทรกตาม conversation ที่มันเกิดขึ้นในหนังนี่แหละค่ะต่อไปนะคะ gap fillers gap คือช่องว่าง fillers คือการเติมเข้าไปเขาก็จะมีพูด well you know อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีพวกนี้มาเติมช่องว่างไม่ให้มันดู blank ไปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วก็ใช้พวกนี้มาเติมได้หรือว่าจะเป็น body language ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเช่นสมมตินะเราจะพูดว่า I don't know ฉันไม่รู้อะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะใช้ภาษากายแบบนี้ฝรั่งเขาจะอย่างนี้ I don't know I don't care I have no idea อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเขาจะใช้กันเพราะฉะนั้นเราเก็บพวกนี้มาด้วยข้อที่5ค่ะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็การออกเสียงของหนังแบบหลายๆประเทศอังกฤษบ้างลองฟังของอเมริกันบ้างนะคะออสเตรเลียนเราจะได้ฟังหลายๆสำเนียงนะคะสมมติหน้าหูทุกวันนี้เราดูแต่หนังอเมริกันหมดเลยพอเราไปฟังสำเนียงอังกฤษทีมันก็เขาพูดว่าอะไรอะไม่เข้าใจลองสร้างความหลากหลายนะในสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่เราดูมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้เข้าใจในหลายๆแบบเ
ื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์ Friends นะ Friends ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน conversation ที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำศัพท์ก็จะค่อนข้างง่ายรูปประโยคก็จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะ2ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของแพทย์ Grey's Anatomy นะคะอีกเรื่องค่ะคือ The Good Doctor นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นบ้าง 13 Reasons Why มันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในไฮสคูลนะคะเป็นหนังวัยรุ่นศัพท์วัยรุ่นที่เรา

0: Morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: Professor How are you feeling today
0: I feel good but I'm really hot
1: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
0: That's right it is very hot where I'm from it's cold we have a very cold winter so I'm getting used to the heat
1: mm-hmm.
0: It doesn't bother me too much I'm still generous to everybody but it makes me sweat a lot
1: So you're generous to everybody right
0: Of course
1: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหม
2: คะ
1: ที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
0: How are you all doingOkay, have you been practicing your English?
3: Yeah!
0: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
1: น้องๆพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
1: All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game.
0: Spelling Audition.
4: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมนะพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is knowledge
5: N O R N O L AE-G-E.
0: Okay, your answer is... Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W-L-E-D-G-E.

0: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
1: ชื่อจุนครับ
0: จุนอายุเท่าไหร่ละคะ
1: 11ครับ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is mirror
1: M-I-R-R-O-R
2: Your answer is Correct! Good job!
0: เดี๋ยวเดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
1: I have mirror at my home
2: That is correct. Good job.
0: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ Bike Stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
3: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
3: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
2: Your word is speech.
3: S P A K E.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell speech is S P E E C H.
0: ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
0: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: อายุ10ปีค่ะ
0: Let's play spelling.
2: Your word is fingers.
4: F I N G E R S.
2: Your answer is correct. Good job.
0: Yeah.เก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลขหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
5: ดาด้าค่ะ
0: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบ
2: Are you excited?
5: Yes.
2: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is proud.
5: P-R-O-U-D.
2: Your answer is... Correct! Good job!
0: Yay! High five! Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลือแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
6: น้องปั้นครับ
0: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
6: 10
0: 10พร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
6: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is classmate
5: C L A S M A T E
2: Okay your answer isCorrect! Good job!
0: Yeah. น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
5: I have a lot of classmates in my class
2: Perfect sentence! Good job!
0: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
7: มอส
0: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
7: 9ปีค่ะ
0: 9ปีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is statue
7: S T T Y O U
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell statue is S T A T U E.
0: ชื่ออะไรคะ
8: น้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
8: 9ขวบครับ

0: ขวบ Let's play spelling.
1: The word is tutor.
2: T-U-E-D-E-R.
1: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell tutor is T-U-T-O-R.
0: ชื่ออะไรคะ
3: พัทค่ะ
0: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 11ขวบ
0: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling.
1: Your word is

0: คนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
1: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
0: คาเฟ่ CAFE
1: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดย Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
2: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
2: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
4: ตื
0: ่
4: นเต้น
0: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
5: 2
0: โอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาละน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไรAsian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
4: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
0: ่
4: ะ
0: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
4: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
6: We will start now India
4: I-N-D-I-A-N
6: India
4: India
6: Japan
4: Japan
6: China
4: China
6: Korea
4: Korea
6: Laos
4: Laos
6: Nepal
4: Pass
6: Brunei
4: Pass
6: Singapore
4: Singapore
6: Cambodia
4: Cambodia
6: Myanmar
4: M-Y-A-N-M-A
6: Myanmar
4: Pass
6: Nepal
4: Pass
6: Brunei
4: Pass
6: Myanmar
4: M-Y-A-N-M-A-R
0: ถูกต้องแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: หนึ่งในคำนั้นคือ
4: เนปาล
0: เนปาล
6: The word Nepal is spelled N E P A L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
6: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจุนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจุนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
5: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะ

0: อนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
1: เอา
0: อะไรดีคะ
1: 9ค่ะ
0: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร EntertainmentEntertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Music
3: M-U-S-I-C
2: Film
3: Pass
2: Dance
3: D-A-N-C-E
2: Band
3: B-A-N-G Pass
2: Movie
3: M-O-V-I-E
2: Concert
3: C-O-N-Con S
2: Concert
3: C-O-N Pass
2: Video game
3: V-I-D-E-O G-A-M-E
2: Cartoon Cartoon
3: C-A-R-T-O-O-N
2: Game show
3: G-A-M-E-S-H-O-W
0: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่า film ใช่ไหมคะ
1: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่น film เรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
2: The correct way to spell film is F I L M
1: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
2: The correct way to spell band is B A N D If it's spelled with a G that's going to be pronounced bang B A N G It sounds like bang If it's a D that's band
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาดาคะมาตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาดาอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
1: 1
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Stationery อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติอยู่โรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Pen
3: P-E-N
2: Files
3: Pass
2: Paper
3: P-A-P-E-R
2: Glue
3: G-L-U-E
2: Eraser
3: E-R-E-A-S-E-R
2: Eraser
3: Pass
2: Pencil
3: P-E-N-C-I-L
2: Stapler
3: Pass
2: Crayon
3: Pass
2: Sharpener
3: Pass
2: Highlighter
3: Pass
2: Files
3: Pass
2: Eraser
3: E-R-A-S-E-R
2: Stapler
3: S-T-A-P-L-E-R
2: Crayon
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาดาข้ามไปก็คือคำว่า files
2: The correct way is F I L E S
0: And what is the next word that she misspelled?
2: Crayon
0: What is the correct way to spell crayon?
2: C R A Y O N
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาดาทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปเลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
4: ตื่นเต้นมากคร
0: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึกๆสวยใจออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่าไง
5: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องปั้นเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยโหยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องปั้น
4: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ

0: Let's play spelling.
1: We will start now. First.
2: F-I-R-S-T.
1: Three.
2: T-H-R-E-E.
1: 90.
2: Huh?
1: 90.
2: N-I-N-E-T-Y.
1: 11.
2: E-L-E-V-E-N.
1: 16.
2: S-I-X-T-Y.
1: 16.
2: Oh, S-I-X-T-W-E-N.
1: 20.
2: T-W-E-N-T-Y.
1: 100.
2: H-U-N-D-R-E-A-D.
1: 100.
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
1: The correct way to spell 100 is H-U-N-D-R-E-D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะ
3: 8
0: หมายเลข8นะคะน้องพัดเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร weather's climate
3: อากาศ
0: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Windy
3: W-I-N-D-Y
1: Sunny
3: F-U-N-N-Y
1: Humid
3: H-U-M-I-D
1: Summer
3: F-U-M-M-E-R
1: Cloudy
3: C-L-O-U-D-Y
1: Foggy
3: F-O-G-G-Y
1: Tsunami
3: F-U-N-A-M-I
1: Tsunami
3: Path
1: Tornado
3: T-O-R-N-A-D-O
1: Cyclone
3: Path
1: Hurricane
3: H-E-R-R-I-C-A-N-E
1: Hurricane
3: Path
1: Tsunami
3: S-U-M-I
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัดเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า Tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
1: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I
0: And what's tricky about this word?
1: The beginning starts with a T but you can't hear it so it's silentTsunami, but there is the T at the beginning.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัดเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัดทำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัดทำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้ yeah. และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
4: 33
0: คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
4: 16,500บาท
0: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆนะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
1: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is always

0: อาหารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

0: ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันหนึ่งที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ย

0: มีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแรงนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องความแรงของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วอ่ะในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นติ๊กเนอร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นละว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี่ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันนี้มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวไซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดเอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่สองมันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับ

ราจะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาสะระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

จิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

0: ันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกัดพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูนี้เขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกๆก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับ ข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำข้าวเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

0: บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกเลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนเงี้ยครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดนี่ครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้งสองร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการCook Culture

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเวลาคนเราเกิดอาการปวดท้องหรือว่าปวดเสียดจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ก็มักจะสันนิษฐานกันเอาเองว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็จะเดินไปซื้อยาเคลือบกระเพาะที่บริเวณร้านขายยากันทีนี้ถ้าเป็นการรักษาที่ถูกต้องค่ะอาการก็จะดีขึ้นอาการก็จะทุเลาซึ่งก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่จริงๆแล้วนะคะอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นอาการของการเกิดโรคได้อีกหลายๆโรคเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคือการไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนและก็โรคกระเพาะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอที่อาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของอีกหลายๆอาการได
1: ้ค่ะก็คืออาการจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของโรคในอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นโรคของระบบทางเดินน้ำดีโรคของตับนะคะหรือว่าตับอ่อนค่ะ
0: แล้วอาการปวดท้องเนี่ยคะยังมีอาการอื่นอีกไหมคะนอกจากอาการปวดท้องอย่างเดียว
1: ก็คืออาการที่อาจจะพบร่วมด้วยได้นะคะก็เป็นอาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะแยกโรคตามระบบไม่ได้แต่ว่าถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยบางอาการเช่นอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะนึกถึงอาการของเป็นโรคตับหรือโรคทางเดินน้ำดีค่ะ
0: โอ้โหเป็นได้หลายโรคมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้จริงๆแล้วควรจะไปพบแพทย์ดีที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรคกระเพาะค่ะหลายคนยังมักจะเข้าใจกันว่าอุ๊ยปวดท้องเป็นโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยสามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายแบบเลยเหรอคะคุณหม
1: อค่ะก็คำว่าโรคกระเพาะเนี่ยก็จะเป็นคำรวมๆนะคะซึ่งอาจจะใช้เรียกได้ตั้งแต่ว่ามีแผลในกระเพาะนะคะหรือว่ากระเพาะอักเสบหรือว่ามีเนื้องอกนะคะซึ่งถ้าจะวินิจฉัยให้เด่นชัดเนี่ยก็จะต้องตรวจรักษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: และอย่างโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยค่ะสาเหตุหลักๆมาจากอะไรคะ
1: ก็2โรคนี้ก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะก็ทั้ง2โรคเนี่ยก็จะมีบางสาเหตุที่พบร่วมกันนะคะเช่นการกินยาบางอย่างเช่นยาแอสไพรินยาที่เราอาจจะเรียกว่ายาที่มีโอกาสที่จะกัดกระเพาะได้นะคะได้แก่พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบของโรคข้อต่างๆนะคะแล้วก็การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์พาโรไลซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะคะการดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางสาเหตุเนี่ยก็จะทำให้เกิดแต่โรคกระเพาะอักเสบอย่างเดียวนะคะเช่นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าการที่เกิดอาหารเป็นพิษนะคะ
0: แล้วจริงๆแล้วอาการที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคแพ้ในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยอาการที่สำคัญที่จะแสดงออกมาคืออะไรคะ
1: ก็การเรื่องจุกแน่นลิ้นปี่เป็นหลักนะคะทีนี้อาการอื่นที่อาจจะมีร่วมด้วยก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนที่พบร่วมด้วยได้นะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อาการปวดนี่มันจะรุนแรงต่างกันแค่ไหนคะคุณหม
1: อก็อาการปวดเนี่ยจริงๆใช้ความรุนแรงในการแยกไม่ได้บางคนจะเข้าใจว่าถ้าปวดมากอาจจะทำให้บอกว่าเป็นแผลนะคะปวดน้อยอาจจะไม่ใช่เป็นแผลจริงๆแล้วมันแยกกันไม่ได้อะค่ะต้องอาศัยการตรวจในการส่องกล้องนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เคยได้ยินว่าหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดอันนี้เป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะคือมันปวดท้องอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ค่ะก็อาการปวดในกลุ่มที่เป็นโรคแผลในกระเพาะหรือว่ากระเพาะอักเสบเนี่ยนะคะก็มักจะสัมพันธ์กับอาหารนะคะเช่นอาจจะปวดเมื่อหิวนะคะหรือว่ากินอาหารอิ่มแล้วก็ปวดได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยบางคนก็คือว่ามีการปวดท้องในตอนกลางคืนนะคะทำให้ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าปวดท้องค่ะ
0: แล้วอย่างอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะกับโรคกระเพาะอาหารอักเสบถ้ามันเกิดถึงขั้นรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะบ่งบอกอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็คือถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกนะคะก็คืออาจจะทำให้มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายดำเหลวๆหรือว่าถ่ายเป็นเลือดสดได้นะคะส่วนถ้ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกได้เช่นกันแต่ว่าปริมาณก็มักจะไม่มากเท่ากับโรคกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารค่ะ
0: อย่างนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายไหมคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ไปรักษากับคุณหมอ
1: ก็คือถ้าไม่ไปรักษาเนี่ยในรายที่ถ้ามีเลือดออกนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการเป็นลมหรือหมดสติได้นะคะถ้าในระยะยาวเนี่ยถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะทำให้ตัวกระเพาะเนี่ยมีการอุดตันนะคะหรือว่ากระเพาะทะลุได้ค่ะ
0: และอย่างถ้าสมมติว่ายังไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์เนี่ยมียาตัวไหนหรือว่าวิธีการรักษายังไงที่จะทำให้อาการเหล่านั้นบรรเทาขึ้นไหมคะ
1: ในรายที่ถ้าเป็นไม่มากนะคะก็อาจจะรับประทานยาลดกรดได้นะคะก็จะช่วยลดอาการได้นะคะส่วนถ้าในรายที่มีอาการปวดท้องแต่เวลาที่หิวค่ะก็การรับประทานอาหารเข้าไปก็จะช่วยให้อาการปวดท้องลดลงนะคะ
0: แล้วถ้าสมมติว่าไปพบแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยยังไงล่ะคะจากโรคนี
1: ้อ๋อค่ะก็ถ้าคนไข้อายุน้อยนะคะไม่มีอาการเตือนนะคะเช่นไม่มีอาการเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดนะคะน้ำหนักลดนะคะมีการถ่ายดำซีดนะคะหรือว่ากินอาหารลำบากพวกนี้นะคะคือถ้ามีแต่เรื่องของปวดท้องแล้วก็หมอคิดว่าเป็นลักษณะของโรคกระเพาะอย่างเดียวนะคะหมอก็อาจจะให้การรักษาได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องดูผลของการรักษาในช่วงสั้นๆทีนี้ถ้าในรายที่มาแล้วมีอาการเตือนเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะก็อาจจะทำให้แพทย์จะต้องตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนเลยนะคะเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนค
0: ่ะและหลังจากที่เราได้มีการตรวจด้วยการส่องกล้องแล้วค่ะจะสามารถวินิจฉัยได้เลยไหมคะว่าเป็นอะไรกันแน
1: ่ค่ะก็หลังจากที่ส่องกล้องเสร็จนะคะแพทย์ก็จะสามารถบอกได้นะคะว่าเห็นลักษณะเป็นกระเพาะอักเสบนะคะมีแผลหรือว่ามีเนื้องอกหรือไม่นะคะดีถ้ามีแผลเนี่ยแพทย์ก็จะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะเพื่อที่จะแยกกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่เป็นระยะเริ่มแรกเพราะอาจจะเห็นแค่แผลได้นะคะส่วนถ้าเห็นเป็นเนื้องอกนะคะถ้าขนาดไม่ใหญ่มากแพทย์ก็จะสามารถตัดเนื้องอกออกไปได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็นำไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าขนาดใหญ่นะคะเราก็จะตัดแค่บางส่วนนะคะแล้วก็ไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมค่ะ
0: แล้วอย่างในกรณีที่ถ้าแพทย์ใจละว่าคนนี้เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารจริงๆจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะ
1: ก็การรักษานะคะการรักษาหลักก็จะเป็นการรับประทานยาลดกรดแบบเม็ดนะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะถ้าการรักษาได้ผลดีนะคะก็โดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์แรกเนี่ยอาการปวดท้องก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าผู้ป่วยก็ไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะคะควรรับประทานยาให้ครบตามกำหนดเพื่อให้แผลหายหรือว่าให้กระเพาะอักเสบหายสนิทนะคะทีนี้ถ้าส่องกล้องด้วยแล้วก็สามารถตรวจการติดเชื้อพบด้วยนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์พาโรไลเนี่ยเราก็จะต้องให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะคะซึ่งก็จะกินยาฆ่าเชื้อนานประมาณ 7-14 วันค่ะ
0: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอที่บอกว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพาเราไปถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้เลย
1: อ๋อคือจริงๆทั้ง2โรคเนี่ยยังไงก็ไม่ได้กลายไปเป็นมะเร็ง
0: ค
1: ือมะเร็งนี่เป็นอีกโรคนึงแยกออกไปนะคะ
0: ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรคกระเพาะอาหารคุณจะต้องเป็นมะเร็งนะถ้าเกิดรักษาไม่หายหรืออะไรอย่างง
1: ี้ใช่ค่ะ
0: แต่เป็นโรคแยกไปเลย
1: แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นสาเหตุของทั้งเรื่องของโรคแผลในกระเพาะหรือโรคกระเพาะอักเสบนะคะที่จะทำให้เป็นมะเร็งด้วยได้นะคะก็คือเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์พาโรไลอันนี้นะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าพวกนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะมากขึ้นนะคะ
0: น่ากลัวมากๆเลยทีนี้ถามถึงคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารดีกว่า

0: ที่จะมีโรคกระเพาะอาหารนะคะที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วอีกหนึ่งโรคค่ะที่มีอาการเกิดจากการจุกเสียดแน่นลิ้นปี่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือโรคกรดไหลย้อนโรคนี้อาการจะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะอาการที่จำเพาะกับโรคมีไอแห้งๆหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้ค่ะ
0: อย่างนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรคะสำหรับกรดไหลย้อน
1: ค่ะก็คือโรคกรดไหลย้อนเนี่ยคำว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือการที่มีกรดหรือว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะนะคะไหลย้อนขึ้นมาอยู่ในหลอดอาหารนะคะซึ่งไม่ใช่ลักษณะปกติของร่างกายค่ะ
0: แล้วคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็คือถ้ามีอาการจำเพาะอย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องของแสบร้อนกลางอกหรือว่ามีอาการที่มีเหมือนกรดเปรี้ยวๆขมๆย้อนขึ้นมาในคอนะคะโดยที่ไม่มีอาการเตือนอื่นเช่นไม่มีกลืนลำบากกลืนแล้วเจ็บนะคะไม่มีน้ำหนักลดไม่มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะอาเจียนเรื้อรังอะไรพวกนี้ก็คือเราสามารถให้การวินิจฉัยจากประวัติแล้วก็อาการนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตรวจเพิ่มเติมได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในรายที่ให้การวินิจฉัยแล้วก็ลองรักษาดูแล้วอาการไม่ดีขึ้นในช่วงสั้นๆนะคะหรือว่าในคนที่มาครั้งแรกแล้วก็มีอาการเตือนที่ว่าเลยนะคะเราก็จะตรวจเพิ่มเติมในการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะคะซึ่งการส่องกล้องเนี่ยก็จะทำให้เห็นรอยโรคลักษณะของการที่มีการไหลย้อนได้ชัดเจนนะคะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอต้องการบอกก็คือถ้าคุณเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่สิ่งที่ควรทำแน่คือการมาพบแพทย์ให้ตรวจไปเลยว่าเป็นโรคอะไรกันแน่เพื่อที่จะได้รักษาให้ถูกต้องอย่าไปซื้อหายาทานเองอ
1: ัน
0: นี้อันตรายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากมันมีโรคอื่นๆนะ
0: คะ
1: ที่อาจจะมีอาการคล้ายๆกันนะคะเช่นโรคท้องปอดนะคะเป็นหลอดลมอักเสบหอบหืดนะคะหรือว่าโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจขาดเลือดอาจจะมาด้วยแน่นๆหน้าอกได้ลักษณะคล้ายๆกันได้นะคะ
0: แล้วเห็นว่าอาการกรดไหลย้อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเป็นกันเพิ่มเยอะขึ้นเหรอคะมันเกิดจากปัจจัยอะไรอะคะ
1: อ๋อก็คืออาการในปัจจุบันเนี่ยช่วงหลังๆก็พบว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะคะเยอะมากขึ้นนะคะสาเหตุของการเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องเล่าว่าภาวะปกติเป็นยังไงก่อนค่ะปกติเนี่ยก็คือว่าในบริเวณจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารนะคะเราก็จะมีหูรูดนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะคะจะทำหน้าที่เปิดเมื่อคนเรากลืนอาหารลงไปเพื่อให้อาหารเนี่ยลงสู่กระเพาะได
0: ้
1: นะคะแล้วก็ปิดทันทีเพื่อให้ไม่ให้อาหารเนี่ยย้อนขึ้นมานะ
0: คะ
1: ทีนี้ในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนก็คือจะมีความผิดปกติของระบบดังกล่าวนะคะอันที่หนึ่งก็คือเช่นมีหูรูดตัวนี้นะคะมันหย่อนนะคะหรือว่ามันเปิดง่ายกว่าปกตินะคะเช่นในคนที่สูงอายุนะคะในเด็กเล็กหรือว่าในผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะทำกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ที่สองก็คือมีไส้เลื่อนกระบังลมนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการที่ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนเนี่ยย้อนขึ้นมาอยู่ในช่องอกนะคะก็ทำให้การเปิดปิดของหูรูดเนี่ยไม่ดีนะคะกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะอีก2อันก็คือเรื่องความผิดปกติของหลอดอาหารแล้วก็ตัวกระเพาะอาหารถ้าบีบตัวช้าลงนะคะก็จะทำให้การไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน
0: ค่ะแล้วอย่างสาเหตุมันต่างกันแบบนี้ค่ะวิธีการรักษามันต่างกันไปด้วยไหมคะ
1: การรักษาก็จะในทำนองเดียวกันนะคะก็คือว่าเราต้องพยายามลดการไหลย้อนแล้วก็ลดกรดนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่รักษาหลักก็จะยังเป็นเรื่องของยาลดกรดแบบเม็ดเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นยาหลักแล้วก็ยาเสริมก็อาจจะมียาที่เคลือบกระเพาะเพื่อช่วยลดอาการแสบร้อนนะคะการรักษาด้วยยาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะโดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ควรหยุดยา
0: ห้ามหยุดกิน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าก็จะเกิดถ้าเรารักษาไม่เต็มที่นะคะก็จะเกิดการกลับเป็นซ้ำได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะ
1: นะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำบ่อย
0: ๆต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะสำหรับคนเป็นกรดไหลย้อนนี่ที่ผักหวานเคยได้ยินมาก็คือทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนอนเลยอันนี้ก็มีโอกาสเป็นกรดไหลย้อน

0: อนจริงหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะก็คือว่าการที่เรากินอาหารอิ่มใหม่ๆนะคะแล้วเราเอนตัวลงนอนเนี่ยก็จะทำให้ตามสรีระค่ะอาหารก็จะย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าถ้าเรานั่งตรงนะคะเขาก็จะให้เวลาว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะนั่งตรงนะคะหลังกินอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ไม่ให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายนะคะคือบางทีบอกว่านอนคนไข้นึกว่าจะต้องแบบนอนหลับด้วยแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าล้มตัวลงนอนอาจจะนอนดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
0: ค่ะ
1: ก็มีโอกาสทำให้เกิดกดไหลย้อนได
0: ้ค่ะแล้วยังมีข้อพึงระวังอื่นๆอีกไหมคะที่คนไข้ควรปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคกดไหลย้อน
1: ค่ะก็เราก็มักจะแนะนำว่าในคนที่มีอาการนะคะเราให้กินยาด้วยนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวก็คือในอย่างการนอนนะคะเพื่อลดการย้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ควรที่จะนอนให้เตียงเนี่ยมีศีรษะสูงขึ้นมาประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วก็นอนตะแคงซ้ายนะคะเพื่อจะลดการไหลย้อนนะคะนอกจากนั้นเรื่องของการกินอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะกินอาหารเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารที่มีไขมันมากนะคะเพราะจะกระตุ้นให้กรดออกเยอะ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีอาหารหรือชากาแฟหรือว่าช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะอาหารบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดอาการซึ่งผู้ป่วยควรจะต้องสังเกตนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าว
0: ค่ะ
1: นอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารในครั้งเดียวทีละมากๆนะคะมันก็จะทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
0: แต่ละข้อที่คุณหมอบอกมานี่แทบจะเป็นทุกข้อที่ทำมาหมดเลยนะคะด้วยวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ยุคใหม่ด้วยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมขยับตรงขยับตัวอะไรมากมายนะทานข้าวเสร็จก็นั่งเลยหรือนอนเลยอย่างนี้นะคะทีนี้จากการวินิจฉัยค่ะคุณหมอการวินิจฉัยโรคแล้วอาการจุกเสียดแน่นของกดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจนำพาไปถึงอาการของโรคไหลอื่นๆได้ไหมคะ
1: ก็คือถ้ากดไหลย้อนเนี่ยถ้าไม่ได้รักษานะคะทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแผลในหลอดอาหารนะคะมีหลอดอาหารอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ร้ายแรงมากนะคะ
0: มะเร็งหลอดอาหารเลย
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างพวกภาวะโรคอ้วนอะไรนะคะมีสิทธิ์ตามมาอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ภาวะโรคอ้วนคือจะมีโอกาสที่ทำให้เป็นโรคกดไหลย้อนได้มากขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ว่าเป็นกดไหลย้อนแล้วทำให้อ้วนค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะทำไมภาวะโรคอ้วนถึงทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นกดไหลย้อนมากขึ้น
1: ค่ะก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็จะเพิ่มความดันในช่องท้องนะคะมันจะทำให้สามารถมีแรงดันที่ทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในคนอ้วนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลดความอ้วนร่วมด้วยในคนที่เป็นกดไหลย้อนนะคะก็ขอเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะงดด้วยนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็จะกระตุ้นทำให้กดเยอะมากขึ้นเหมือนกัน
0: ค่ะแล้วมีวิธีการรักษาเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะ
1: อ๋อการรักษาก็เหมือนกันนะคะก็คือเราจะให้ยาลดกรดนะคะที่เป็นแบบเม็ดนะคะเพื่อช่วยในการรักษาก็คือลดให้กดน้อยลงนะคะ
0: แล้วยาที่มีผลต่อการเป็นโรคกดไหลย้อนล่ะคะคุณหมอ
1: ก็ยาบางอย่างนะคะอาจจะกระตุ้นให้หูรูดเนี่ยของตัวหลอดอาหารเนี่ยคลายตัวได้ง่ายนะคะเช่นยาลดความดันโลหิตบางชนิดยาขยายหลอดลมบางชนิด
0: ค่ะอันนี้เวลาที่แจกยาให้กับคนไข้เนี่ยก็คือจะต้องมีการแจ้งคนไข้ไปด้วยว่าถ้าใช้แล้วรับประทานแล้วมันอาจจะส่งผลต่อการเป็นโรคกดไหลย้อนแบบนี้ล่ะค่ะ
1: อ๋อก็คือตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำให้เป็นนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนแล้วจำเป็นต้องใช้
0: ยา
1: ตัวนี้นะคะ อาจจะต้องแพทย์ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้ยาที่ลดความดันเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้ ผลแทรกซ้อนจากยา
0: ค่ะแล้วการรักษาค่ะทั้งโรคกระเพาะอาหารและก็โรคกดไหลย้อนเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
1: ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาถ้าเรารักษาเต็มตามระยะเวลาเนี่ยก็จะหายขาดนะคะแต่เนื่องจากบางพฤติกรรมหรือว่าบางปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดเราไปได้รับอีกหรือว่าเช่นมีการกินเหล้าสูบบุหรี่นะคะหรือว่าติดเชื้อมาใหม่เนี่ยก็จะทำให้เป็นใหม่ได้มันก็เลยดูเหมือนไม่หายขาดนะคะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชม

ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณหมอนะคะก็ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยห่างไกลจากทั้งโรคกรดไหลย้อนและก็รวมถึงโรคกระเพาะอักเสบด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงฉัตรพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพนะคะในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น. และ

ช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับที่น่าสนใจบางอย่างนะครับเดี๋ยวจะพานักเรียนเราเนี่ยไปรู้จักกับสิ่งหนึ่งครับก็คือเราเรียกสิ่งนั้นคุ้นหูกันมากเลยเนาะคือคำว่าเทคโนโลยีครับคำถามแรกเลยครับเทคโนโลยีคืออะไรครับยกตัวอย่างก็ได้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนคิดใช้อยู่ทุกวันนี้ครับที่เป็นเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง
2: โทรศัพท์ค่ะ
0: โทรศัพท์มือถือมีอะไรครับ
2: คอมพิวเตอร์ค่ะ
0: คอมพิวเตอร์ดีมากครับนักเรียนเคยได้ยินเรื่องของสมาร์ทฟาร์มไหมครับเป็นฟาร์มนะครับหรือเป็นการเกษตรบางอย่างนะที่มีความอัจฉริยะของเขาเนาะอย่างเช่นครับการเลี้ยงไก่เนาะมันจะอาจจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมินะครับให้มันมีความพอเหมาะนะเราก็สามารถที่จะควบคุมหลอดไฟนะครับการทำงานของอุณหภูมิเนี่ยให้มันมีความพอเหมาะได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับหรือเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนมีแขกมาที่บ้านครับครูขออนุญาตเปิดประตูบ้านก่อนนะครับปึ๊บประตูบ้านครูเปิดแล้วครับครูสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าของครูเนี่ยผ่านอะไรได้ครับโทรศัพท์มือถือนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า IoT เดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะครับหลังจากที่เรียนได้ฟังมาแล้วเนาะเราจะเห็นนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกของเรานะครับเดี๋ยวในเนื้อหาต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้ครับว่าถ้าเราต้องการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาครับเราจะมีกระบวนการทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนทุกคนได้รับเอกสารแล้วใช่ไหมครับเป็นใบงานเนาะในเรื่องของบอร์ด IPSC Wi-Fi นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนครับลองเปิดศึกษาครับเกี่ยวข้องกับ IPSC Wi-Fi เนี่ยนะครับศึกษารู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์นิดหนึ่งนะครับว่า IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีคุณสมบัติหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เวลานะครับลองศึกษาเริ่มได้ครับ

0: ครับหลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ IPSC บอร์ด IPSC Wi-Fi เบื้องต้นครับรวมถึงวิธีการติดตั้งโปรแกรม KVIDE ครับ
0: ในเอกสารนะครับจะมีหลักๆอยู่3ส่วนเนาะส่วนแรกเลยพูดถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกไหมครับและส่วนที่2พูดถึงองค์ประกอบของบอร์ดเลยครับ IPST Wi-Fi นะครับและส่วนสุดท้ายคือขั้นตอนการอะไรครับการติดตั้งโปรแกรม KVIDE นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณครูจะมานะครับสาธิตให้นักเรียนดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม KVIDE กันนะครับว่าโปรแกรมนี้มันมีกระบวนการแล้วมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมาหรือเบราว์เซอร์อื่นก็ได้นะครับค้นหาครับว่า KB นะครับ IDE นะครับนะครับเข้าลิงก์แรกเลยครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนักเรียนก็จะเจอคำว่า Ready to Download นะครับคลิกเข้าไปเลื่อนลงมาครับเราก็จะเจอกับตัวติดตั้งนะครับซึ่งตัวติดตั้งเนี่ยมีหลายตัวมากเลยเนาะแล้วทีนี้ครับเราจะเลือกอย่างไรนะครับนักเรียนก็ต้องดูครับว่าเราเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการแบบไหนนะครับถ้านักเรียนใช้ Windows นักเรียนก็เลือกเลยครับ Windows แต่ถ้านักเรียนใช้ Mac นะครับนักเรียนก็เลือก Mac นะครับหรือใครใช้ Linux นะครับก็เลือก Linux ได้นะครับในที่นี้คุณครูจะเลือกเป็น Windows ก่อนนะครับขั้นตอนการติดตั้งคือนักเรียนก็เลือกครับคลิกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะกด install ครับครับหลังจากเราติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็ install เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวนักเรียนลองดูกันนะครับเราต้องทำอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกเลยครับเราต้องไปเซตก่อนครับว่าบอร์ดที่เราจะใช้ครับเป็นรุ่นไหนนะครับนักเรียนมองด้านบนครับเราก็เลือกเลยครับกดเมนูนะครับอันที่2นะครับทีนี้ครับเราก็จะมันก็จะมีนะครับบอร์ดยี่ห้อต่างๆปรากฏขึ้นมานะครับแล้วเลยก็เลื่อนลงมาครับหรือค้นหาก็ได้ครับว่า IP นะครับ ST นะครับนักเรียนก็เลื่อนมานะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า IPSC Wi-Fi นะครับแล้วนักเรียนก็กดเลือกครับให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดchange board นะครับเพื่อเปลี่ยนให้โปรแกรมรองรับกับบอร์ดนี้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มครับนะครับเท่านี้นะครับบอร์ดเราเนี่ยก็สามารถรองรับกับนะครับบอร์ดที่เราจะใช้แล้วเนาะต่อมาครับนักเรียนมองด้านบนนะครับจะมี1จุดนะครับที่เราต้องตั้งกันก็คือนักเรียนคลิกไอคอนนี้นะครับทีนี้ครับเราต้องดูครับว่าเครื่องเราเนี่ย USB นะครับที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันกับบอร์ดเนี่ยมันใช้อยู่ในคอมพอร์ตไหนนะครับซึ่งเราสามารถมันมีหลายตัวนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับในที่นี้เลือกคอม1นะครับแล้วก็ serial upload นะครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เช็คเรียบร้อยแล้วก็กดโค้ดได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะพร้อมสำหรับในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อจะควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราแล้วนะครับหลังจากที่เรียนได้เห็นนะครับขั้นตอนของการติดตั้งโปรแกรมนะครับ KVIDE แล้วเนาะเราก็จะพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดของเรานะครับแต่ครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเขียนกันเราต้องมารู้จักบอร์ดตัวนี้ก่อนครับว่าบอร์ด IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีองค์ประกอบนะครับอะไรบ้างแล้วส่วนไหนนะครับเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนทำนะครับกิจกรรมที่ 1.1 นะครับแล้วก็นักเรียนใช้ใบงานนะครับประกอบการทำกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวครูแจกให้นะครับคนละ1ชุดครับครับคุณครูจะเปิดให้ดูนะครับว่ากล่องเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตื่นเต้นใช่ไหมครับนะครับแรกเลยนะฮะนักเรียนดูนะครับหยิบนักเรียนเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับลองเช็คนะครับว่าอุปกรณ์นักเรียนครบหรือเปล่านะมีเหมือนตามครูไหมนะครับตัวสำคัญเลยนะครับคือตัวนี้ครับนักเรียนหยิบมานะครับที่เป็นลักษณะเป็นบอร์ดนะครับ2ตัวตัวแรกนักเรียนสังเกตนะครับตัวที่มันจะมีหน้าจออยู่นะครับมีจอเห็นไหมตัวที่มีจอนะฮะตัวนี้คือ IPSC Wi-Fi นะครับนะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับ เราสามารถเอาไปประยุกต์กับเรื่องของการควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้นะเดี๋ยวในอนาคตเราจะเรียนกันนะครับตัวที่2นะครับก็เป็นตัวนี้ครับ IKB นะครับนักเรียนเราเดี๋ยวเราต้องเอา IKB ตัวนี้นะครับ

มาเชื่อมนะครับกับตัว IPSC Wi-Fi กันนะครับมีตัวที่2แล้วมีอะไรอีกครับมีชุดไฟครับนักเรียนนะครับLED นะครับหยิบขึ้นมาเจอไหมเจอไหมนะครับมีอุปกรณ์นะครับที่เป็นปุ่มนะครับนักเรียนลองดูนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์อื่นๆด้วยนะครับลองหยิบขึ้นมาดูเนาะมีหลายตัวมากเลยตัวนี้ครับที่เราต้องใช้บ่อยๆนะครับนักเรียน US Micro USB นะครับนักเรียนเราจะต้องเชื่อมต่อบอร์ดเราเนี่ยไปกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับลองดูเนาะมีมอเตอร์นะครับนักเรียนแล้วก็เซ็นเซอร์อื่นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งเนาะว่าแต่ละตัวมันมีหน้าที่อะไรบ้างโอเคหลักๆนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวตัวที่เรียนกำลังศึกษาอยู่เนาะคือตัวนี้นะครับ IPSC Wi-Fi ลองดูครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วมีหน้าที่อะไรนะครับถ้าภาพนะครับในเอกสารเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับนักเรียนเอาบอร์ดจริงขึ้นมาดูครับแล้วก็เทียบกันว่าลักษณะที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันคืออะไรนะครับนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะครับว่าองค์ประกอบของบอร์ดมีอะไรบ้างนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแม่นยำนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาทำกิจกรรมที่ 1.2 กันแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะลองสาธิตให้ดูนะครับสัก1ข้อแล้วกันนะครับว่ามันจะทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนครับลองหยิบบอร์ดตัวนี้ขึ้นมานะครับตัว IPSC Wi-Fi นะครับขึ้นมาครับแล้วนักเรียนหาตัวนี้ครับหานะครับจอ LED นะครับที่ชื่อว่า ZX-LED นะครับขึ้นมาคนละ1ชิ้นนะครับเป็นกลุ่มเนาะโอเคทีนี้โจทย์ข้อแรกบอกว่านะครับให้เราต่อเข้าที่พอร์ตที่เท่าไหร่ครับพอร์ต5นะครับนักเรียนลองจิ้มดูนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตนะครับว่าคําสั่งบอกพอร์ต5นะครับนักเรียนก็มองที่พอร์ต5ครับหาพอร์ต5นะครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่ให้แน่นนะครับนักเรียนได้แล้วนะครับต่อมาครับอีก1ตัวที่สําคัญนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือไมโคร USB นะครับซึ่งอาจจะเรียนลองแกะมาเลยครับนะครับแล้วนักเรียนก็ต้องเอาไมโคร USB นะครับเสียบลงไปที่พอร์ตนะครับ USB อยู่ตรงไหนเอ่ยได้ศึกษามาแล้วนะครับเสียบไปก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับการเตรียมบอร์ดนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญก็คือการทำอะไรครับการเขียนโปรแกรมถูกไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมง่ายๆอย่างไรนักเรียนดูครับมันจะมี2 ส่วนนะครับก็คือส่วนของอะไรครับเซตอัพนะครับกับส่วนของลูปนะเซตอัพก็คือจุดเริ่มต้นครับเราจะกำหนดอะไรเริ่มต้นอย่างไรนะครับส่วนลูปก็คือจะเป็นการทำงานแบบวนซ้ำนะครับทีนี้มาดูด้านซ้ายมือนะครับของนักเรียนนะครับลองดูนะครับด้านบนสุดเมนูแรกครับจิ้มไปนะมันก็จะเป็นส่วนของ IPSC นะครับซึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับพอร์ตต่างๆนะครับในที่นี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองเลือกเซตพินนะครับเลือกอันนี้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ตรงเซตอัพครับบอร์ดนะครับเราใส่ไฟไว้ที่ LED ไว้ที่พอร์ตไหนครับหมายเลขอะไรครับหมายเลข5นะครับนักเรียนเราก็ต้องเลือกเซตพินตรงนี้นะครับนะครับไปที่เดิมนะครับแล้วเลือก LED อันที่2นะครับลากมาใส่แล้วก็เลือกเป็น IO เลยครับ05นะครับแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตรงนี้นะครับเราก็จะสั่งให้มันไฟทำไมครับไฟติดนะครับไปที่ตัวนี้นะครับนี่ดิจิตอลนะครับไลท์พินแล้วก็เลือกมาครับใส่ไปนะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับไปเลือกนักเรียนสามารถ copy จากตรงนี้ได้นะครับด้วยการคลิกกวาดและดับบิเคทนะครับเลือก LED เข้าไปครับตรงนี้นะครับเลือกเหมือนเดิมครับเป็น IO 5นะครับแล้วก็ value คือ0นะครับเราต้องแก้นะครับ
ฟึบอ่ะเราต้องแกะใส่ค่าให้กับมันเนาะนะครับค่านักเรียนมาตรงแมทนะครับแล้วก็เลือกค่าฟึบทีนี้มันก็จะมีค่าอยู่2ค่าครับเป็นแบบดิจิตอลเนาะก็คือ0กับ1นะครับถ้านักเรียนเลือกเป็น0นะครับเวลามันทำงานเกิดอะไรขึ้นครับไฟติดหรือไฟเปิดครับไม่เฉลยแล้วกันนะครับไปลองดูนะครับว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ขั้นตอนของการทำนะครับก็จะมีประมาณนี้นักเรียนดูบล็อกนะครับตั้งก่อนครับว่าเรามีพินอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วเราก็มาสั่งให้มันทำงานตามที่เราต้องการนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยไปประจำนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเนาะเป็นกลุ่มนะครับแล้วลองช่วยกันเขียนโปรแกรมนะครับตามโจทย์ที่กำหนดให้นะครับแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรลองบันทึกดูสิครับแล้วเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะครับตอนนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็อยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรม KBIDE ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนักเรียนดูตามเอกสารที่ 1.2 เลยนะครับว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับแล้วนักเรียนก็ทำตามเลยนะครับแล้วทดสอบดูที่บอร์ดนะครับว่ามันจะแสดงผลเป็นอย่างไรและอย่าลืมจดบันทึกลงในเอกสารด้วยนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้ครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยสามารถยกมือสอบถามคุณครูได้นะครับหรือถ้าเพื่อนคนไหนทำได้นะครับนักเรียนก็ถามเพื่อนๆได้เลยนะครับ

ับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรม 1.2 ไปแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับลักษณะของอะไรครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องเขียนยังไงฮะนักเรียนต้องควบคุมนะครับโดยการกำหนด0หรือ1ถูกไหมครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันทำงานตามเงื่อนไขหรือสิ่งที่เราต้องการต่อไปนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เห็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือเป็นลักษณะของพอร์ตที่เป็นอนาล็อกบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าลักษณะของโปรแกรมนะครับหรือพอร์ตที่เป็นอนาล็อกเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะมีการทำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนทำกิจกรรมที่ 1.3 นะครับเกี่ยวข้องกับการใช้พอร์ตอนาล็อกนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับให้เวลาเหมือนเดิมครับประมาณ30นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรม 1.3 เนาะอยู่นักเรียนลองช่วยตอบคำถามหน่อยสิครับว่าหลังจากที่เรียนได้ลองต่อนะครับต่ออะไรครับมีต่ออะไรบ้างครับต่อตัว LED นะครับกับตัวอะไรครับที่มันหมุนได้ถูกไหมนักเรียนได้ลองหมุนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดมีไฟสว่างไฟสว่างมากนะครับบางทีก็สว่างน้อยนะครับถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆถูกไหมครับดังนั้นนะครับนักเรียนช่วยวิเคราะห์หน่อยสิครับว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับที่เราทำไปเนี่ย input process output มันคืออะไรบ้างครับ input คือข้อมูลนำเข้าครับนักเรียนคิดว่าอะไรเป็นข้อมูลนำเข้า
1: ครับก็เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ครับที่เราจะทำการหมุนเพื่อปรับความต้านทานให้สว่างมากหรือน้อยครับ
0: ถูกไหมครับคิดเหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนเพื่อนนะครับถูกต้องเก่งมากครับ
2: ครับแล้วการประมวลผลล่ะครับ
3: ตัวโปรเซสก็คือตัวตรงบอร์ดค่ะที่จะรับค่ามาแล้วเราก็ประมวลผลค่ะ
0: นะครับก็คือรับค่า input นะครับจากตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับเข้ามาที่บอร์ดแล้วบอร์ดก็มีการประมวลผลเพื่อที่จะเอาพุทต่อไปนะครับแล้วการเอาพุทคืออะไรเอ่ย
3: ก็จะเป็นตัว ZX LED ค่ะที่ไฟมันจะออกมาตรงนี้ค่ะ
0: ตัว LED นั่นเองนะครับที่มันจะแสดงให้เห็นแล้วนะให้เห็นนะครับว่าการ input เราเนี่ยควบคุมอย่างไรแล้วบอร์ดเราก็จะควบคุมนะครับว่าจะปรับให้ระดับไฟเนี่ยมันสว่างมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับโอเคครับสุดยอดเก่งมากเลยครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับนักเรียนแล้วเรียนหลังจากที่เราได้ทำมาทั้งหมดวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการที่เราได้ทำวันนี้นะครับกิจกรรมวันนี้มันมีประโยชน์นะครับหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็จะนำไปประยุกต์กับโครงงานครับอาจจะเป็นการทำไฟที่สามารถหนีได้ตามความต้องการของเราครับ
0: นะครับบางครั้งเก่งมากนะครับคุณมากนะครับบางครั้งนะครับนักเรียนบางคนอาจจะเอาไปประยุกต์เป็นไฟในห้องนอนก็ได้นะครับบางที

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: Good morning, how are you, Jack? What's your name, baby?

0: แต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ทริปนี้เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบวัยใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองไปแล้วนะ
0: วางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ธรรมดาสิ
2: ก็เกือบแพ้
3: แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
4: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
4: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขา
4: เองเขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
4: อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันออกไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: more fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: more difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ้าเจ็บอ่ะแล้วกันนะไอซีดีแนะนำตัวกันหน่อยสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
4: โอเค my name is Soon 15 years old nice to meet you
2: my name is Soon my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
6: Hello,
0: my name is Tai. I'm from Central Lithuania. And 16 years old. Nice to meet you guys. Yeah.
6: So, can you please introduce yourself to our children? Hello, nice meeting you. My name is Mai.
7: ครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยากิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
6: I'm Miyuki I'm from Osaka Japan Nice to meet you
8: My name is Yuji
9: Yuji
8: I'm from Nagoya
9: Nagoya
8: Nice to meet you
7: ยูจิก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิ้มๆฟินๆ นิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
10: My name is Shogo
9: Shogo
10: Hi Aomori Aomori
7: โหยเขาเข้ามาแบบอะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี้
0: คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
9: พร้อม
0: Are you ready
9: Yeah
0: Let's go
11: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction ทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
12: very fast train
13: Preston and
12: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนอ่ะ
13: ชิงคังเซน
12: yes ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Ampawa the place we gonna go Ampawa
11: เอาเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะ

0: ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
1: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ่
0: หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
2: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
3: The Market Hunting
2: ตามล่าของในตลาดส
0: ดไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไกด์เด็กใบลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
2: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดีพร้อมไหมปึ๊บเรียบร้อย just one minute 1 นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
4: it seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay
2: bad smell bad smell red ball red color
4: red color like a ball small no it's some kind of herb
2: Some
4: small ball, okay. Very small, but it's not a fruit. Okay, a lead. It have a root.
2: หมดเวลา Go! Let's go! Go! This way to the market.
4: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อยๆ
0: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
3: ดูสิこれでいいやもう
5: โอเคชุดมา
3: ไปหอมแดง
2: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
1: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก not too large but small like yeah and it's usually on the king อ่ะ
0: it's usually on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเพลงภาษาอังกฤษก็คือ fish basketนั่นเองครับ
1: and Thai people like to eat it is it a fish yeah
2: fish
1: and
2: 10
1: and not
2: 9
1: not large
2: 8
1: more
2: 7 6
1: yeah and Thai and they love to
2: 4
1: and they love to
2: 3
1: sell on the
2: two,
1: box

0: one.
1: Yes. เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
2: พอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
0: ้ What do we call this
3: so fish
0: fish
3: yeah
0: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
1: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
0: โจ้
4: ไ
0: อ้ไ
4: อโอเค
0: แล้วหนึ่งนาทีครับ
4: โอเค
0: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
5: ตั้งแต่ยังแม่เปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนที่บอกก็ไม่ให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
6: โอเค it's a fish and
4: fish
6: and we love to eat with ส้มตำ
4: ส้มตำ
6: ส้มตำ eat with ส้มตำ
0: you know ส้มตำ
6: fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smelly
4: bad
6: smell andTaste not good.
4: Taste not good.
0: Hey, Thai people love it.
6: But people, but Thai people love to eat with som tam.
4: Yeah, fish.
6: Fish. Fish. Eat with som tam. Min min min.
4: Yeah.
0: 10, 9, 8.
6: Eat with som tam.
0: 7.
4: Som tam.
6: 6.
4: 5.
0: Another. 3.
4: Fish.
0: 2.
4: Fish.
0: 1. Done. Thumbs up.
4: Okay. Okay.
0: You know what it is?
4: Fish.Sometimes.
0: Smell that?
4: Smell.
0: Ready? Set. Go! เชิญครับไปแล้วครับ
5: ชอบที่สุดคือชอบก็ชอบเขาตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้มาก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับเขาว่าให้มัน
4: Fish, ส้มตำปลา
7: น่ารักนะ
4: ส้มตำ fish ปลา
2: ส้มตำ fish ปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
4: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
6: ส้มตำปลา
4: ทูเชียวส้มตำปลาปลาปลา
8: ปลาปลา
4: ปลาปลาปลา
6: ที
4: ่
6: ไหน
4: ปลาปลาปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาปลาม
5: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวทีนี้ก็ใบประมาณว่าส้มตำส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาปลาปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียดปลา
4: ปลา
6: ปลา
4: ปลาโอ้ปลาปลาปลา
9: ถ้าไม่มีคนถ้าชนะทุกคนนะพี่บ๊อบ
4: ปลาปลาปลา
6: ปลา
4: วันปลาอย่า
6: วัน
4: ว่าส้มตำปลา

0: time for Laminis and Bicycles!
1: มันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าก็คือไม้ผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็ขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: แล้วของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดินทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
3: chili paste
2: is have a yellow color like that maybe is fly in the pot
3: okay what is made from
2: it's made from flavor you know flavor
3: flour
2: not flour flavor flour อะไรบางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่การแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: 10
2: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
0: is
2: Chip like a snack. Six. It had a sour, right?
3: Sour.
0: Song.
2: Not sour.
0: Then. What the What do you think?
3: 2 minutes. I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
0: Okay. เขาบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
4: ไปต่อ
0: พร้อมนะพร้อมนะสามนาทีพร้อมแล้วเชิญก็
2: คือฮาร์ดเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
1: snack
3: I don't see any snack it's dinner round do you have another snack the round circle okay I think I'll just take this
0: และคำตอบข้อนี้คือข้าวกรีไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
1: โอเค everybody here is the old traditional style of Thai house and it's veryThe best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals, and wow, here's a river. So let's check it out.
0: Oh,
1: go there.
0: Riba.
5: Riba.
0: Kawa.
5: Hi.
0: Riba.
6: Oh, yeah.
7: Amazing.
5: Hi.
2: What and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
7: Oh, Meklong.
2: Meklong River.
7: Riba Meklong.
2: River Meklong.
7: Okay.
2: Maybe you can see a fly in at night.
5: Really?
8: Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes, we have to make a special meal together. Mm-hmm.Okay, let's go.
0: Okay.
8: Hi.
0: นะครับคุณผู้ช
4: ชมครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
9: ใช่ค่ะ
4: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้ว เล่นเกม

0: เต็มมาต้องใช้เป็นประโยชน
1: ์ได
0: ้มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
2: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
0: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
2: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูปลาทูทอดเนี่ยก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
3: ข
2: ้
3: าว
2: ข้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
0: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
2: ช
0: ิก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็ถามสอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
4: ได้ครับ
0: นี่คือ
5: hungry
6: now
5: hungry
6: hungry
5: hungry
7: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบและรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
2: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสระเข่งอุ๊ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆไงหนูก็อุ๊ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is weaving container
8: ค่ะ
2: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนาะ
8: ค่ะ
2: หนูพูดว่า the old อุ๊ย oldโอค่ะเนี้ยโอเป็นในลูกตัวโอเป็น
8: สระ
2: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
8: A E I O U
2: A E I O U A E I O U นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอะลูกเราจะไม่บอกว่าเดอะเราต้องเป็น
8: D
2: the old the O ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ A E I O U ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the O ค่ะแต่ครูเก๋เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว U แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยอยักษ์ค่ะยอยักษ์ค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง the university ค่ะ
9: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
10: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นครอบครัวถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
11: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
12: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ

0: chips then. I loved it. The sausage rolls are great too. Tomorrow, we're going to take a day trip to Bath, Stonehenge, and Windsor Castle. I'll take lots of pictures and show them to you when I get back home. Wish you were here. Love, Bodo. So, here are a few tips for writing a postcard. Start your postcard with a simple greeting, such as dear, plus a name. Use the present continuous to say that you're enjoying your holiday and where you're staying. Use the present perfect to talk about things you have done. Use the past simple to talk about things you did at a specific time. Use be going to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's sunny, windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

นี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเรื่องนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็งงแล้วก็สับสนบางคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษก็คือ English ของเราเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับทุกวันนี้นะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าคุณคริสครับหรืออาจารย์คริสครับ

สำเนียงแบบสำเนียงไทยๆเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกนะฮะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูครับคนอังกฤษครับก็จะออกเสียงของคำว่าขวดน้ำว่า a bottle of water a bottle of water เสียงทรหารชัดมากสระโอเนี่ยเต็มๆแล้วนะฮะ a bottle of waterแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกไปนอกลอนดอนหน่อยนะฮะชาวอังกฤษนะครับหลายล้านคนมากนะครับจะไม่ออกเสียงตัว T หรือเขาจะเรียกว่า Cockney English นะครับคำว่าขวดน้ำเนี่ยนะครับจะกลายเป็น a bottle of water ถูกต้องครับ a bottle of water แล้วก็งงฮะวัววัวอะไรผมยังเคยพานะครับพี่น้องชาวไทยนะครับไปเจอฝรั่งคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ครับคนนี้เลยนะฮะเป็นพวก Cockney English อยู่นอกเมืองลอนดอนเนี่ยนะฮะผมก็เลยถามเขาครับว่า what is your name ชาวอังกฤษบอก Peter what Peterชาวไทยนึกว่าชื่อเพียนะฮะไม่บอกว่าไม่ใช่เพียฝรั่งนะครับปีเตอร์นะครับดูสิครับว่าปีเตอร์กลายเป็นเพียมาได้ครับผมคิดดูแล้วกันฮะหลังจากนั้นครับเราเชิญนะครับชาวอเมริกันมาครับปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นเปลี่ยนตัวทีเป็นดอเด็ก a bottle of water a bottle of water ดอเด็กซะอย่างนั้นครับไปออสเตรเลียกันต่อไปนะฮะชาวออสเตรเลียจะบอกว่า a bottle of water a bottle of water ชาวแอฟริกาครับกลายเป็นต่อเต่าa bottle of water a bottle of water ชาวฟิลิปปินส์ครับ a bottle of water bottle of water ชาวอินเดียครับ bottle of water this is a bottle of water กลายเป็นต่อเต่าครับอีกครับอ้าวแล้วทางการคำถามเนี่ยนะครับก็คือแล้วชาวไทยเราจะพูดกันยังไงครับถ้าถามผมนะ this is a bottle of water สำเนียงไทยไหมฮะแต่ออกเสียงได้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหลายคนมากเลยนะครับไปต่างประเทศอยากจะกินน้ำไปบอกฝรั่งว่า Can I have a bottle of water ขอน้ำหนึ่งตูดหน่อยนะครับฝรั่งบอกอัดทอเก่งๆสิเดี๋ยวเทตามตูดให้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ bottle มันคือก้อนแต่ bottle of water ก็คือขวดนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการพูดภาษาอังกฤษครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องครับสำเนียงนั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของโลกนะฮะไม่มีสำเนียงไหนที่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ครับขนาดเจ้าของภาษาเองเนี่ยนะฮะก็คือชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันนะครับหลักๆเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ยังถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันและเขาควรจะใช้กันแบบไหนมากกว่าครับดังนั้นครับวันนี้จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า everything about British American English นั่นเองครับโอ้โหตอนนี้หลายคนเริ่มกุมขมับนะครับบอกเอาเหรอแค่เรียนภาษาอังกฤษธรรมดาก็งงแล้วนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมารู้อีกนะครับว่ามันมีอยู่2สายเลยนะฮะแบบสายอังกฤษกับสายอเมริกาครับก็ทำไงได้ล่ะครับเราอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะทุกวันนี้นะครับ2ประเทศนี้เขายังตกลงกันไม่ได้ล่ะครับต้องทำทุกอย่างให้มันแตกต่างให้มากสุดเท่าที่ทำได้อ้าวไม่เชื่อผมดูอย่างกีฬาครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเล่นรักบี้ครับซึ่งจะเป็นลูกแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเป็นลูกสีขาวโยนข้างหลังชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างครับแต่บอกไม่ทาสีเป็นสีน้ำตาลใส่หมวกหน่อยแล้วก็โยนไปข้างหน้าเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาคริกเก็ตครับก็คือชาวอังกฤษจะเล่นครับโยนลูกแล้วเอาไม้ตีพุแล้วก็ต้องวิ่งไปกลับไปกลับระหว่าง2จุดชาวอเมริกันก็ไม่เอาฮะก็ต้องเหมือนกันโยนลูกแล้วก็ตีเอาไม้ตีลูกนั่นนะฮะแล้วก็วิ่งไปที่4จุดก็คือเบสบอลคล้ายกันมากครับหรือต่อไปครับฮอกกี้ครับคนอังกฤษเล่นฮอกกี้บนหญ้าอเมริกาบอกไม่ละจ้าฉันจะเล่นบนน้ำแข็งกลายเป็นไอซ์ฮอกกี้หรือสนุกเกอร์ครับคนอังกฤษก็เล่นสนุกเกอร์โต๊ะใหญ่นะครับลูกสีๆชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างแล้วไม่ต้องเล่นเป็นพูลครับทำให้โต๊ะเล็กหลุมใหญ่แล้วก็เอาลูกนะครับมาทาสีให้ไม่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องราวของอากาศก็เหมือนกันฮะอากาศก็นู่นนะฮะอังกฤษใช้เซลเซียสอเมริกาก็ใช้แฟเรนไฮต์หรือเรื่องของวันที่ครับที่เราพูดมาแล้วนะฮะก็คืออังกฤษใช้วันเดือนปีอเมริกาใช้เดือนวันปีโอ้งงงงงฮะนี่ก็คือแค่เซิร์ฟนะฮะของความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกันกับชาวอังกฤษครับซึ่งเราเป็นชาวไทยทุกวันนี้เราก็งงครับว่าเราจะเอาวันไหนกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มเอามาจากทั้งสองประเทศนะครับก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้ภาษาอังกฤษแบบ British American นะครับจะแตกต่างอยู่3หมวดด้วยกันครับหมวดที่1 นะฮะ the first category นะฮะ first category วันนี้นะครับก็คือ spelling นั่นเองครับก็คือการสะกดคำครับเคยเห็นไหมครับคำว่าสีฮะหลายคนก็เห็นคำว่าสีก็คือสะกดเป็น c o l o r กับ c o l o u r ปรากฏตอนนี้เราให้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเป็น o r แปลว่ามาจากอเมริกาครับถ้าเป็น o u r ก็คืออังกฤษนั่นเองครับ so หลายๆคำที่ลงท้ายด้วย o u r นะฮะอย่างเช่น color
หรือคำว่า odor ซึ่งคำนี้นะครับ odor o d o r แปลว่ากลิ่นนะฮะหรือกลิ่นตัวเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนออกเสียง odor นะฮะ odor นะฮะฝรั่งตกใจนะฮะออกเสียงว่า odor เนี่ยนะครับอเมริกาเป็น o d o r แต่ของชาวอังกฤษก็จะเป็น o d o u r คำว่า rumor ครับผม rumor นะฮะไม่ใช่ rumor นะฮะ rumorชาวอเมริกันก็จะเป็น R U M O R คือข่าวลือนะครับและชาวก็เป็น R U M O U R นี่ก็คือตัวอย่างอันที่หนึ่งครับก็คืออเมริกาเป็น O R อังกฤษเป็น O U R อันต่อไปครับก็คือ E R กับ R E ครับอย่างเช่นคำว่า theater the theater ก็คือโรงภาพยนตร์หรือโรงละครเนี่ยนะฮะชาวอเมริกันจะเป็น E R ครับแต่ชาวก็จะเป็น R E งงใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง center ก็เหมือนกันครับศูนย์กลางนะฮะ center แต่ชาวก็จะเป็น center แบบRE เห็นไหมฮะต่อไปนะครับก็คือการสะกดนะฮะที่ลงท้ายด้วย SE กับ ZE นั่นเองฮะซึ่งคำว่า Z เนี่ยนะฮะก็นี่ก็ความแตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะใช้ Z ออกเสียงว่า Z เนี่ยนะฮะแต่ชาวอเมริกาจะออกเสียงว่า Z เหมือนมีผึ้งบินมา Z นะฮะอังกฤษคือ Z แต่อเมริกาเป็น Z นั่นเองนะฮะคำว่า analyze ครับที่แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็จะสะกดเป็นอย่างนี้ครับชาวอังกฤษจะเป็น SE ฮะแต่ชาวอเมริกาเป็น ZE ฮะหรือ ZE ครับผม analyze วิเคราะห์หรือคำต่อไปคือ organize ก็คือการจัดการครับหรือคำว่า criticize ที่แปลว่าการว่าหรือว่าการติเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อกี้นะครับชาวอเมริกานั้นไม่ใช้ S ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลับมาใช้ S ครับแต่ชาวอังกฤษใช้ C อ่ะไปกันใหญ่แล้วฮะอย่างเช่นคำแรกครับคือคำว่า license ชาวอังกฤษนะครับจะสะกดเป็น CE นะฮะแต่ชาวอเมริกาจะเป็น SE นั่นเองครับ license หรือแม้กระทั่งว่า defense ครับ defenseก็แน่นอนครับชาวอังกฤษก็เป็น CE ชาวอเมริกาก็เป็น SE เห็นไหมล่ะฮะโอ้โหนี่เยอะมากนี่ยังไม่จบนะครับอย่างเช่นคำว่าแม่ก็เหมือนกันครับชาวอเมริกาสะกดคำว่าแม่ว่า MOM mom ออกเสียงคล้ายๆว่า mom แต่ชาวอังกฤษเป็น MUM ก็คือ mum สีเทาก็เหมือนกันครับ gray G R E Y gray เนี่ยนะฮะชาวอเมริกาจะเป็น G R A Y ก็เป็นgray นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องออกเสียงรอเรือเพราะบางคนเนี่ยนะฮะเห็นฝรั่งใส่เสื้อสีเทามาไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like your gray shirt ชอบเสื้อเกย์ของเขา gray นะครับ gray ต้องคือสีเทานั่นเองนะฮะอีกหลายคำนะครับที่มีการสะกดแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำว่า jewelry check program tire ยางรถยนต์ ass กับ ass หรือคำว่า axeก็คือขวานนั่นเองนะฮะ catalog installment นะฮะ installment ก็คือเงินผ่อนนะฮะหรือการติดตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหรือคำว่า cozy ที่แปลว่าสบายหรือว่าน่าอยู่เนี่ยนะครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า story ฮะ story ก็คือชั้นของตึกนะฮะต้องฝากไว้นะครับคำว่า story ไม่ได้แปลว่าแค่เรื่องราวอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นครับถ้าฝรั่งนะครับมาถามคุณว่า how many stories does this building have how many stories does this building haveแปลว่าตึกนี้นะมีกี่ชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนึกว่าตึกนี้เนี่ยมีเรื่องราวกี่ชั้นโอ้ the first story นะ the man get killed in the building โอ้ยจะบ้าละครับไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นสิครับก็คือชั้นนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคำครับก็คือ sherbet หรือว่า sorbet นั่นเองนะฮะชาวอังกฤษก็จะออกเสียงว่า sorbet เอามาจากฝรั่งเศสชาวอเมริกาก็จะเป็น sherbet ชาวอังกฤษก็จะเป็น sorbet นั่นเองครับเห็นไหมนะฮะนี่แค่นะครับเซิร์ฟๆนะครับยังมีอีกหลายสิบคำนะฮะที่สะกดก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เห็นแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันมากเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า pronunciation ครับซึ่งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษอเมริกาเขาออกเสียงกันแตกต่างกันมากหลายสิบคำทีเดียวนะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ครับมะเขือเทศครับ tomato ก็คือชาวอังกฤษ tomato ก็คือชาวอเมริกาแต่ต้องระวังนะฮะเพราะมันฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะเพราะชาวไทยนะครับเวลาไปอังกฤษบางครั้งเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดครับไปบอกฝรั่งว่า Can I have some potato มันไม่มี potato นะฮะมีแต่ potatoes ครับต่อไปสมุนไพรชาวอังกฤษก็จะออกเสียง herbs ตัว h หอนหูชัดเจนมากและชาวอเมริกาเยอะมากครับออกเสียงว่า herbs herbs ไม่มีตัวหอนหูกลายเป็นออ่างสมุนไพร herbs กับ herbs อีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่หลายคนนั้นงงกันมาตลอดนะครับก็คือเวลาชาวอเมริกาออกเสียงว่า anti bacteria แต่ชาวอังกฤษออกเสียงว่า anti bacteria ใช่ครับ
ที่จริงแล้วบ้านเราออกเสียงว่า anti bacteria หรือ anti bacteria มาตลอดครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีโฆษณาตัวนึงครับมาบอกว่า anti bacteria โอ้ยหลายคนเสียศูนย์โทรมาถามผมหรือเขียนจดหมายมาถามผมเยอะมากครับว่าเอาสรุปมันคือ anti bacteria หรือ anti bacteria ไม่ยากเลยครับก็คือชาวอังกฤษ

สระอีครับ anti-bacteria ชาวอเมริกาก็เป็น anti-bacteria ครับหรือแม้กระทั่งคำว่า semi หรือ semi ครับ semi ที่แปลว่าครึ่งครับหรือแม้กระทั่งรอบรองชนะเลิศนะครับ semi-final ชาวอเมริกาก็จะออกเสียงว่า semi-final หรือประเทศครับอิรักกับอิหร่านชาวอังกฤษจะเป็นอิรักกับอิหร่านแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับจะออกเสียงว่า Iraqกับไอแรนนั่นเองครับซึ่งหลายคนจะนึกว่าไอแรนก็คือฉันวิ่งไปไม่ใช่นะครับเขากำลังพูดถึงชื่อประเทศนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อไปของการออกเสียงนะครับก็คือสระอากับสระแอนั่นเองนะฮะชาวอังกฤษจะชอบสระอามากกว่าสระแอในหลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่าหนูทำไม่ได้ภาษาอังกฤษครับก็คือ I can't ถ้าเป็นชาวอังกฤษเหมือนท่านประธานครับผมขอคัดค้านครับกับถ้าเป็นชาวอเมริกาจะเป็น I can't ก็คือแค้นมากเลยดังนั้นครับ I can't go หรือว่า I can't go นั่นเองครับการเต้นก็จะเหมือนกันนะครับชาวอังกฤษก็จะเป็น dance แต่ชาวอเมริกาก็จะเป็น dance หรือกล้วยก็เหมือนกันนะครับ banana กับ banana banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับ banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับคำต่อไปคือคำว่าตารางครับผมตารางงานนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้จักคำว่า schedule อยู่แล้วนะฮะแต่ขอซื้อนิดนึงครับบ้านเราชอบออกเสียง schedule schedule นะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับจะออกเสียงไม่เหมือนอเมริกาครับอเมริกาจะคล้ายๆของคนไทยครับก็คือ schedule ครับแต่ปรากฏว่าชาวอังกฤษหลายคนมากนะครับก็จะออกเสียงว่า schedule ครับผมชอช้างนะฮะ schedule นะฮะคล้ายๆชอช้าง she นะฮะ she schedule นะฮะและสุดท้ายนะครับคำหนึ่งที่หลายคนก็มักจะงงๆนะฮะก็คือคำว่าห้องแลบห้องทดลองนะฮะอเมริกาจะออกเสียงว่า laboratory the laboratory แต่ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า laboratory ครับ laboratory laboratory อเมริกา laboratory ก็คือชาวอังกฤษเห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมครับ subserve นะครับดังนั้นครับอย่าลืมครับจะใช้ภาษาให้ดีนะครับก็ต้องสะกดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดนะฮะแต่เรื่องราวต่อไปครับก็คือเราจะสะกดให้ถูกหรือออกเสียงให้ชัดได้ไงถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์ครับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษกับอเมริกาก็ใช้แตกต่างกันอีกหลายสิบเลยครับอย่างเช่นนะครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินค่าอาหารที่เรากินกันในร้านอาหารนั่นเองครับเคยถามตัวเองครับว่าทำไมชาวไทยนะครับเวลาจะจ่ายตังค์ต้องพูดคำว่าเช็คบิลครับเราก็นึกมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันก็คือการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะครับนำรายการอาหารที่เราได้ทานมานะครับแล้วเราจะได้ตรวจสอบแต่ผมไปเช็คมากับ20กว่าภาษาครับไม่มีภาษาไหนในโลกขอเช็ครายการอาหารที่ทานครับเขาขอมาเลยครับผมเหตุผลนี่นะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับไปพูดคำว่าเช็คบิลนะครับก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับอเมริกาแล้วเราก็งงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับชาวอเมริกันครับเวลาเขาจะคิดตังค์เนี่ยนะครับเขาจะพูดสั้นๆครับว่า check please can I have the check ส่วนชาวอังกฤษครับก็จะบอกว่า bill please can I have the bill ปรากฏว่าผมเชื่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับชาวไทยคงจะไปทานข้าวอังกฤษอเมริกาครับจ่ายตังค์กันอังกฤษก็บอก bill อันชาวอเมริกา check อังกฤษก็ bill check bill check bill ชาวไทยบอก stop น้อง check bill เลยนั่นก็เป็นต้นตอนะครับของว่าทำไมเราถึงเรียกว่า check bill นั่นเองครับน้ำมันฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะพูดว่า petrol ส่วนชาวอเมริกันก็จะบอกว่า gas ที่มาจากคำว่า gasoline ครับอังกฤษมาจาก petroleum อเมริกาก็มาจาก gasoline ถ้าปั๊มน้ำมันก็ petrol station หรือว่า gas station แต่บ้านเราครับ I'm going to pump ผมจะไปอัดฉีดหรือไปสูบยางอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะต้องพูดให้ถูกนะครับไปพักร้อนครับชาวอเมริกาจะบอกว่า I'm going on vacation ส่วนชาวอังกฤษก็จะบอกว่า I'm going on holiday ครับยางลบก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับเพราะว่าครูหลายๆคนก็สอนว่าเด็กๆจ้ายางลบเนี่ยนะคะก็คือร็อบเบอร์จ้าส่วนเด็กไทยก็เลยไปอเมริกาครับแล้วก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับบอกว่า can I have a rubber please โดยที่ไม่เคยรู้เลยครับว่าร็อบเบอร์ที่อเมริกาแปลว่าถุงยางทำไมครับเด็กไทยหลายคนครับเดินไปขอถุงยางอันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ eraserก็คือยางลบที่อเมริกาส่วนร็อบเบอร์ก็คือยางลบที่อังกฤษแต่ถ้าเอาร็อบเบอร์ไปใช้ที่อเมริกาจะกลายเป็นถุงยางไว้ทันทีนี่ไงเห็นไหมฮะคำต่อไปคือท้ายรถครับบูทครับผมถูกต้องครับเหมือนรองเท้าบูทที่เราใส่นะฮะดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า open the boot ไม่ได้แปลว่าถอดรองเท้าบูทออกมาให้ดมนะฮะแต่ open the boot ก็คือเปิดท้ายรถเราจะรู้ครับว่าคนนี้คือชาวอังกฤษครับเพราะบูทคือแน่นอนครับชาวอังกฤษส่วนถ้า trunk ก็คือชาวอเมริกาแม้กระทั่งกระโปรงหน้าของรถเนี่ยนะครับก็แตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะเรียกว่า the bonnet ครับ the bonnet ส่วนชาวอเมริกาก็จะเรียกว่า the hoodแต่ผมกลัวเดี๋ยวผู้หญิงไทยนะครับถ้าไม่รู้2คำนี้จะบอกฝรั่งให้เปิดกระโปรงรถไปบอกฝรั่งว่า open the skirt นั้นกระโปรงตัวเองมาละครับต่อไปนะครับรถไฟใต้ดินก็คือ subway

ของชาวอเมริกาส่วนชาวอังกฤษนะครับจะเรียกว่า the underground หรือชาวอังกฤษจะเรียกว่า the tube ก็ได้นะครับเพราะที่อังกฤษมันจะเป็นเหมือนหลอดยาวๆเขาเรียกว่า the tube ครับอีกหนึ่งอันที่บ้านเราก็มีการงงกันเยอะนะครับก็คือลิฟท์ที่เอาไว้ขึ้นตึกนี่แหละครับที่จริงลิฟท์ก็ถูกแล้วนะฮะชาวอังกฤษลิฟท์ชาวอเมริกา elevator ชาวไทยหลายคนก็เรียกว่าทั้งนั้นไปใช้ elevator กันดีกว่าแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่า elevator ก็คือลิฟท์แต่อีกหนึ่งอันก็คือบันไดเลื่อนนะครับก็คือ escalator ครับระวังเลยนะฮะเพราะว่า escalator คือบันไดเลื่อน elevator คือลิฟท์ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ชาวไทยนะครับบอกฝรั่งว่า take the alligator to the sixth floorขึ้นจระเข้ไปชั้น6เลยจะเจอชาละวันกับไก่ทองหรือไงครับเกิดขึ้นยังไงฮะเพราะเอาคำว่า elevator กับ escalator มารวมกันไง elevator escalator elevator escalator กลายเป็น alligator กันไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องรู้นะฮะชาวอเมริกา elevator ชาวไทยเราก็ตามลิฟต์ของชาวอังกฤษแล้วครับถ้าเราพูดถึงคำว่า flat นึกถึงอะไรครับนี่เลยครับนึกถึงเด็กดมกาวอยู่ข้างล่างนะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่เข้ามานะฮะแม่ค้าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นที่จริงแล้วไม่เกี่ยวเลยนะครับ flat หรือ apartment เนี่ยนะครับก็คือห้องเช่าครับที่ประเทศอังกฤษครับสามารถเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องจนห้องรวยได้หมดเลยครับผมส่วนอพาร์ตเมนต์ก็คือของอเมริกาครับดังนั้นครับแฟลตก็คือชาวอังกฤษอพาร์ตเมนต์ก็คืออเมริกาแต่บ้านเราสินะครับก็เห็นคำว่าแฟลตก็รู้สึกมันก็จนๆเนาะอพาร์ตเมนต์ก็ยังรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่ดังนั้นครับก็เลยไปนิยามคำใหม่เป็นแมนชั่นฮะชาวไทยครับบางคนฝรั่งถาม Where do you live หญิงไทยบางคนบอก I live in สุขสบายแมนชั่นเคยทราบไหมครับว่าแมนชั่นแปลว่าคฤหาสน์หรูครับพอฝรั่งนึกอ๋อสงสัยผู้หญิงคนนี้ต้องรวยแน่ๆไปถึงปุ๊บเจอรูหนูชัดๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับแมนชั่นไม่เกี่ยวแมนชั่นมันคือคฤหาสน์ครับดังนั้นครับห้องเช่าคือแฟลตหรืออพาร์ตเมนต์และอีกหนึ่งคำต้องฝากเลยครับถ้าเป็นคอนโดหรือคอนโดมิเนียมคุณต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับคุณถึงจะเรียกมันได้คอนโดนะฮะไม่ใช่ว่าเช่านะฮะอยู่เดือนละ5,000แล้วบอกว่าคอนโดไม่ได้นะครับใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าขยะนั่นเองครับขยะก็คือ rubbish ชาวอังกฤษส่วนชาวอเมริกาก็คือ trash หรือว่า garbage นั่นเองครับถ้าถังขยะก็คือ rubbish binส่วนชาวอเมริกาก็จะเป็น trash can หรือว่า garbage can ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือคำว่าซ็อกเกอร์กับฟุตบอลครับใช่แล้วฮะชาวโลกเขาเรียกว่าฟุตบอลก็เตะนะครับแต่ถ้าไปอเมริกาฟุตบอลนะครับคืออเมริกันฟุตบอลครับมันก็เรียกว่าซ็อกเกอร์นั่นเองนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าฟุตบอลเพราะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เท้าเอาซ็อกเท่าไหร่เลยทีเดียวต่อไปก็คือแน่นอนครับคำว่าน้ำอัดลมครับซึ่งชาวโลกก็เรียกว่าซอฟต์ดริงก์กันเยอะนะครับแต่ชาวอเมริกาชอบเรียกน้ำอัดลมว่าอะไรโซดาครับซึ่งก็เป็นความมึนงงของคนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกไปถึงอเมริกาชาวอเมริกาถาม Would you like a soda ซึ่งเราก็จะงงฮะโซดาน้ำโซดาหรืออะไรวะใช่ไหมฮะดังนั้นครับก็ต้องรู้นะฮะว่าโซดานะครับหรือโซดาพ็อปที่อเมริกาโซดาพ็อปก็คือน้ำอัดลมซอฟต์ดริงก์ก็คือน้ำอัดลมที่อังกฤษนั่นเองครับรองเท้าผ้าใบครับ sneakers กับ trainers ครับso ถ้า trainer ถ้าจะบอกฝรั่งว่า I'm looking for my trainers นี่นะครับผมก็นอกจากจะแปลว่าหา trainer ฝึกออกกำลังกาย trainers ก็แปลว่ารองเท้าผ้าใบที่อังกฤษหรือ sneakers ก็ได้นั่นเองโรงหนังก็ cinema movie theater นะครับ cinema ชาวอังกฤษ movie theater อเมริกานั่นนะครับหรือแม้กระทั่ง full stop เนี่ยนะฮะ full stop เวลาเราเขียนแล้วใส่ full stop ปุ๊บเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษเรียกว่า full stop แต่ชาวอเมริกาเรียกอะไรครับจุดที่จบประโยคperiod ครับปรากฏครับเด็กไทยทำ dictation ครูอเมริกาก็บอกประโยคแล้วพูด period เด็กไทยทั้งห้องเขียน period ฝรั่งก็งงเลยฮะ period ไม่ได้แปลแค่เรื่องราวของหนัง period นะ period ก็แปลว่าจุดครับหรือสำหรับคุณผู้หญิงครับ period ก็จะแปลว่าประจำเดือนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have men อันนั้นจะแปลว่าฉันมีผู้ชายหลายคนนะจ๊ะต้องบอก I have a period หรือ I have my period นั่นเองนะครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วกันนะครับซึ่งจะให้ดูอีกหนึ่งคำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็เอาคำพวกนี้มาใช้กันนานแล้วนะฮะแต่ก็ใช้กันแบบไม่ต้องหรือใช้กันแบบมึนงงครับก็คือคำว่าธนบัตรนั่นเองครับแบงค์ 1,000 แบงค์ 500 แบงค์ 100ใช่ไหมครับถามว่าไอ้คำว่าแบงค์ 100 แบงค์ 500 เนี่ยเราเอามาจากไหนครับเราเอามาจากภาษาอังกฤษแบบฝั่งบริติชนะครับก็คือ bank note นั่นเองครับส่วนชาวอเมริกาเขาเรียกธนบัตรว่า bill ครับอย่างเช่น $1 bill $5 bill $10 bill แต่ชาวอังกฤษเรียกว่า bank note ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะตัดให้สั้นๆเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแต่บ้านเราเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า1,000 baht note500 baht note นะฮะก็คือโน้ตนั่นเองครับแต่เราไปเรียกว่าอะไรแบงค์1,000แบงค์500ธนาคาร1,000แห่งธนาคาร500แห่งยังไงครับเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละครับก็คือให้ดูซับเซิร์ฟนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาอยู่ในประเทศไทยนานมากแล้วนะครับและที่จริงแล้วเราก็ยืมจากอเมริกาอังกฤษมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือการใช้ศัพท์นั่นเองครับแต่ใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกและออกเสียงให้ชัดเจนนะครับรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องอย่างแน่นอนครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ค้างได้นานขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมเลยแสดงว่ามาถูกทางแล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านฝึกไปพร้อมๆกันเนี่ยน่าจะรู้สึกถึงความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันเนาะเพราะว่าอาทิตย์นี้เราก็เพิ่มความหนักมากขึ้นเราจะมีแบบเหงื่อซึมมากขึ้นแล้วก็ปวดเมื่อยตัวมากขึ้น
1: ใช่อาจจะมีแค่แบบวันแรกๆที่ออกกำลังกายไปอาจจะมีปวดเมื่อยแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าอดทนฝึกไปต่อไปเรื่อยๆให้แบบว่ากล้ามเนื้อเราชิน
0: ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีความเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าทำได้ทุกคนแน่นอน
1: ใช่ค
0: ่ะใช่ค่ะทุกท่าเนาะดูแล้วเป็นท่าที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ทำได้ง่ายแต่พอทำแล้วเป็นไงคะ
1: เหนื่อยเข้าใจง่ายแต่ว่าเหนื่อยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ทำแล้วจะโดนกล้ามเนื้อจริงๆงั้นวันนี้เรามาพักผ่อนด้วยการยืดผ่อนคลายสบายๆกันเนาะหลังจากเวิร์กเอาท์มา6วันแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการทำสมาธิกันก่อนนะคะมาเซตติ้งนะขาไม่ซ้อนทับกันนะคะมือวางสบายๆบนหัวเข่าของเรานะคะยืดสันหลังของเราให้ยาวๆนะแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะให้เรากลับมามีสมาธิกับร่างกายของตัวเองในแมตของตัวเราเองหรือในพื้นที่ที่เราจะใช้ฝึกในวันนี้หายใจเข้าให้ลมหายใจของเราเข้าลึกไปถึงหน้าท้องหายใจออกให้ลมหายใจของเราเบาและยาวหายใจเข้าให้ท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องยุบแฟบลงอกยุบแฟบลงหายใจเข้าท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบหายใจเข้าท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบไปตามจังหวะลมหายใจของเราเลยนะคะให้ลมหายใจเข้าให้ลึกให้ยาวให้ลมหายใจออกเบาสบายอยู่กับลมหายใจของตัวเองอีกสักครู่หนึ่งค่ะจากนั้นเราค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆกับพริบตาปรับแสงในดวงตาเราเล็กน้อยแล้วเราไปกันต่อเลยนะคะเราจะเริ่มจากเหยียดแขนทั้งสองข้างมาข้างหน้าเก็บปลายนิ้วโป้งพับหนึ่งแล้วเราจะหมุนข้อมือเป็นวงกลม2 3 4 5 67 8 9 10แล้วหมุนกลับเข้าด้านในอีก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคหลังจากนั้นมาที่หัวไหล่ของเรากันบ้างนะคะเอามือแตะหัวไหล่ไว้นะแล้วเราวาดหัวไหล่มาด้านหน้าวันนี้ขอ5รอบยืดเยอะๆเลยแล้วกลับมาเจอกันศอกแตะกัน3หายใจเข้าเรายืดขึ้นเยอะๆ4และอีกรอบเดียวค่ะ5แล้วเราหมุนกลับอีก5รอบ1 2 3 4โอเคค่ะหลังจากนั้นเราวางมือซ้ายลงที่พื้นหายใจเข้าเราเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราค่อยๆไต่มือซ้ายออกไปให้ไกลขึ้นแล้วโค้งลำตัวด้านขวาเหยียดแขนออกไปให้ไกลๆแต่เปิดอกขึ้นหาเพดานค้างไว้พยายามให้สะโพกขวาของเรายังอยู่ติดพื้นเอาไว้หายใจเข้าออกให้ลึกและยาววันนี้จะเป็นการยืดเหยียดสบายๆนะคะทุกคนอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือขวาลงหายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกเราค่อยๆไต่มือขวาออกไปให้ไกลขึ้นแล้วโค้งลำตัวด้านซ้ายเหยียดแขนออกไปให้ไกลๆเปิดอกขึ้นหาเพดานให้สะโพกซ้ายยังติดพื้น

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะน
0: ้
1: องแอม
0: เย่มาเจอกันในวันท้ายสัปดาห์แล้วนะคะวันที่7เป็นยังไงกันบ้างคะโยคะเบิร์นอาทิตย์ที่3
2: ผ่านมา3อาทิตย์แล้ว
0: ใช่ไ
2: หม
0: คะ
2: ใช่ก็รู้สึกว่าเหมือนมันแข็งแรงขึ้นอาจจะทำท่าได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรารู้สึกว่าเราทำท่าได้แข็งแรงขึ้นนิ่งขึ้น

ไว้อยู่นะคะหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์บิดลำตัวของเราตั้งแต่ช่วงลำตัวขึ้นมาถึงช่วงอกให้บิดตามกันไปเลยนะคะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายและสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์ปิดลำตัวตั้งแต่ช่วงลำตัวด้านล่างท้องมาจนถึงช่วงอกช่วงบ่าช่วงไหล่แล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังสาม สอง หนึ่ง หายใจออกเราผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้ไปที่ข้อสะโพกของเรากันบ้างนะคะเราชันเข่าขึ้นนะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะเอามือวางไว้ด้านหลังของเรานะคะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราพับหัวเข่าทั้งสองข้างไปทางขวาและหันหน้าไปทางซ้ายวันนี้ค้างอยู่ในท่านี้ให้นานขึ้นสักนิดนึงนะคะเราจะได้ยืดเหยียดข้อพับสะโพกด้านข้างของเรานะคะเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวบางทีที่เรานั่งอยู่นานๆ นะคะมันทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยหดตึงได้นะคะอาจจะเป็นสาเหตุของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการที่เราได้เคลื่อนไหวเขาได้ยืดเหยียดเขาบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เขาดีขึ้นนะคะหายใจเข้าค่อยๆยกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกเราพับหัวเข่าไปทางซ้ายและหันหน้าไปทางขวาทีนี้เราจะรู้สึกถึงการยืดเหยียดสะโพกด้านข้างฝั่งขวาของเราค้างไว้อีกสักครู่นึงอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆยกหัวเข่ากลับขึ้นมาอ่ะทีนี้เราไปเจอกันในท่า All Four กันค่ะคลายหลังของเรากันสักนิดหนึ่งด้วย Cat and Cow นะคะเริ่มจากทิ้งท้องลงนะคะเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราจะโกงหลังเก็บก้นเข้ามาค่ะก้มศีรษะลงตามองสะดือหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นช้าๆหายใจออกเหมือนเราค่อยๆ คลายข้อต่อกระดูกสันหลังทีละข้อทีละข้อทีละข้อเลยหายใจเข้าทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจออกเราจะโกงล้างเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นมาสูงๆค้างไว้5 4 3 2หนึ่งค่อยๆ คลายหลังออกเอาหลังกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้มายืดช่วงอกและหัวไหล่กันบ้างหายใจเข้าเราเปิดแขนซ้ายขึ้นหาเพดานหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาแล้วเอาหูซ้ายวางแนบแมตไปเลยแล้วถ่ายน้ำหนักลงที่หัวไหล่ฝั่งซ้ายที่อยู่ด้านใต้นะคะแล้วสามารถเดินมือขวาไปด้านหน้าแล้วทำมือเป็นรูปถ้วยไว้นะคะเพื่อที่จะถ่ายน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่ที่อยู่ด้านใต้ทีนี้แขนที่อยู่ด้านใต้เนี่ยให้ข้อมือกับหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันวะเยี่ยมมากอยู่ในท่านี้นะคะแล้วค้างไว้ตอนนี้น้ำหนักจะไปอยู่ที่หัวไหล่ที่อยู่ด้านใต้ของเราให้เราได้ยืดเหยียดช่วงหัวไหล่ของเราอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆดันตัวกลับมาแล้วสลับข้างกันหายใจเข้าแล้วเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายแล้วเอาหูขวาวางแนบแมตเลยนะคะแล้วค่อยๆไต่มือซ้ายตรงขึ้นไปด้านหน้าแล้วทำมือเป็นรูปถ้วยถ่ายน้ำหนักลงที่หัวไหล่ที่อยู่ด้านใต้ให้หัวไหล่กับข้อมืออยู่ในแนวเดียวกันนะที่อยู่ด้านใต้ค่อยๆยืดหัวไหล่ข้างใต้นะคะหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1อ่ะค่อยๆเดินมือกลับมาแล้วพยุงตัวกลับมาเจอกันในท่า All Four นะคะต่อไปเดี๋ยวเรายืดน่องกันนิดนึงนะเราจะเหยียดขาซ้ายออกไปด้านหลังนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะถ่าย

ายน้ำหนักเหมือนเราจะกดส้นเท้าลงไปให้ใกล้พื้นให้มากขึ้นเพื่อยืดน่องอยู่ในท่านี้นะอีก5 4กดน้ำหนักลงไปที่ส้นเท้า3 2 1โอเคค่ะสลับข้างเหยียดขาขวาไปด้านหลังแล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักลงไปที่ส้นเท้าแล้วค้างไว้ค่ะ5 4 3 2 1โอเคค่ะค่อยๆนำขากลับมาอยู่ที่เดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวแพรไปต่อที่ท่าเบิร์ดด็อกกันนิดนึงเราจะเหยียดแขนซ้ายไปด้านหน้าและเหยียดขาขวาไปด้านหลังเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้ามาหาตัวเราแล้วเกรงค้างไว้ตรงนี้นะคะ5 4เหยียดแขนเหยียดขาออกไปให้ไกลๆเลย3แต่หลังไม่แอ่นแบบนี้นะคะเก็บก้นกลับมานิด1 2 1โอเคสลับข้างค่ะทีนี้เหยียดแขนขวาไปด้านหน้าและขาซ้ายไปด้านหลังแล้วเกรงท้องเอาไว้เฟล็กซ์ปลายเท้าเข้ามาหาตัวเรา5 4ตัวเป็นเส้นตรงนะ3หลังไม่แอ่นนะคะ2 1โอเคค่อยๆวางมือวางหัวเข่ากลับมาค่ะทีนี้เราเดินมือทั้งสองข้างไปด้านหน้าให้ไกลเล็กน้อยให้อยู่ปลายแมตต์ได้เลยหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆกดอกของเราเนี่ยนะคะลงไปหาแมตต์โดยที่ให้ข้อสะโพกกับหัวเข่ายังอยู่ที่เดิมมีแค่ช่วงอกของเราเท่านั้นที่จะถูกยืดลงไปหาพื้นที่อยู่ด้านล่างสามารถเอาหมอนมารองที่ช่วงอกของเราได้นะคะจะรู้สึกสบายขึ้นนะคะคนที่มีปัญหาปวดคอบ่าไหล่เป็นออฟฟิศซินโดรมทำท่านี้ดีมากๆเลยเอาหมอนมารองไว้แล้วเราค่อยกดอกลงไปให้ใกล้พื้นมากขึ้นบางคนจะสามารถวางคางลงไปที่พื้นได้เลยนะคะหายใจเข้าเราค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้ถอยมือทั้งสองข้างกลับมาส้นเท้าชิดกันกลางเข่ากว้างไว้แล้วถอยสะโพกกลับไปนั่งทับส้นเท้าในชายโพสก้มให้หน้าผากแตะไปที่แมตต์ได้เลยนะคะแล้วพยายามไต่มือเดินไปด้านหน้าอีกนิดนึงชายเพื่อที่จะเหยียดยืดกระดูกสันหลังของเราให้ยาวขึ้นนะคะแล้วพยายามกดสะโพกของเราให้อยู่ใกล้ส้นเท้ามากขึ้นอยู่ในท่านี้อีกสักครู่หนึ่งนะคะท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่ช่วยคลายหลังของเรานะคะบางคนอาจจะนั่งนานๆ นะคะสามารถที่จะคลายหลังได้ด้วยท่านี้นะคะทีนี้น้องแอมเดินมือทั้งสองข้างไปทางขวาค่ะไต่มือไปทางขวาใช่เพื่อช่วยยืดลำตัวฝั่งซ้ายนะคะแล้วก้มศีรษะลงดีมากหลังจากนั้นไต่มือทั้งสองข้างไปทางซ้ายช่วยยืดลำตัวด้านขวาโอเคค่อยๆไต่มือกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้มือเรายังเหยียดตรงอยู่แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราตั้งส้นเท้าขึ้นแล้วยกสะโพกลอยขึ้นไปเจอกันในดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกค่ะค้างอยู่ในท่าดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกสัก5ลมหายใจนะคะทีนี้เราลองดูนะคะเราจะผนึกฝ่ามือของเราที่พื้นเนี่ยให้แน่นๆเลยถ่ายน้ำหนักจากฝ่ามือผลักท่อนแขนขึ้นมานะคะแล้วพยายามกดไหล่ให้ไกลใบหูของเราไว้เปิดสะบักของเราออกนะคะแล้วเหยียดสันหลังของเราให้ยาวๆไว้ถ่ายน้ำหนักมาที่สะโพกและส้นเท้าที่อยู่ด้านหลังนะคะพยายามกดส้นเท้าที่อยู่ด้านหลังให้แน่นๆติดพื้นเอาไว้แต่ถ้าใครที่ขาตึงมากจริงๆสามารถงอเข่าช่วยได้ไหนลองงอเข่าโชว์งอเข่าแบบนี้นะคะแต่เราอยากให้หลังเนี่ยเป็นเส้นตรงยาวๆไว้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเท้าฉันติดแล้วแต่หลังยังงออยู่เลยอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเราทำดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกเราอยากจะยืดแนวกระดูกสันหลังของเราให้เป็นเส้นตรงเหยียดขาให้ตรงดีค่ะแล้วถ่ายน้ำหนักมาที่ส้นเท้าให้มากขึ้นแป๊บเดียวอีก3 2 1โอเคค่ะจากนั้นเราก้าวเท้าซ้ายมาข้างนิ้วก้อยซ้ายถูกต้องแล้ววางเข่าขวาลงดีค่ะวางเท้าขวาราบพื้นได้เลยหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆวางศอกทั้งสอง

0: ข้างลงที่พื้นแต่ถ้าใครรู้สึกตึงมากแล้วอยู่เข้านี้ก็ได้เหมือนกันเป็นการยืดข้อพับสะโพกของเรานะคะถ้าใครความยืดหยุ่นดีสามารถวางข้อศอกลงไปได้ค่ะแพทย์จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะสำหรับคนที่ตึงมากๆนะคะค้างไว้อีก3พยายามยืดอกไว้นะคะสำหรับคนที่วางเหยียดแขนตึง2 1โอเคค่ะค่อยๆตั้งส้นเท้าลอยเข่าขึ้นแล้วก้าวเท้ากลับไปเป็นไฮพแพลงนิดนึงเกรงท้องอีก3 2หนึ่งทีนี้สลับข้างค่ะก้าวเท้าขวามาข้างนิ้วก้อยขวาแล้ววางเข่าซ้ายลงวางเท้าซ้ายราบหายใจเข้าแล้วยืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆวางข้อศอกลงที่พื้นด้านหน้าถ้าใครที่แค่วางมือเฉยๆก็ตึงแล้วนะคะก็อยู่ที่ตรงนี้นะเราอยากได้ฟีลลิ่งของการยืดข้อพับสะโพกนะคะด้านที่ขาที่เราเหยียดไปด้านหลังนะค้างไว้อีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆจิกปลายเท้าซ้ายลอยเข่าซ้ายขึ้นแล้วก้าวเท้าขวาไปคู่เท้าซ้ายด้านหลังอ่ะเกรงท้องไว้อยู่ในท่าไฮแพลงอีก3 2 1โอเคค่อยๆวางเข่าลงค่ะอ่ะแล้วนั่งทับส้นเท้าจากนั้นเราจะเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้านะคะทีนี้เราจะเอาฝ่าเท้าขวาของเรามาแตะกับต้นขาซ้ายด้านในแล้วกระโดดเท้าซ้ายขึ้นหายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราค่อยๆพับลำตัวลงมือจับที่ปลายเท้าได้จับไม่ถึงจับที่หน้าแข้งก็ได้นะคะแล้วพับลำตัวลงค่ะถ้าใครที่ความยืดหยุ่นยังน้อยอยู่ให้มองไปด้านหน้าให้สายตาของเรามองไปด้านหน้าแต่ถ้าใครที่ความยืดหยุ่นดีๆสามารถพับลำตัวให้อยู่ใกล้หน้าขาได้เลยอันนี้อนุญาตให้ก้มศีรษะได้แต่ถ้าหลังเรายังตึงอยู่นะคะมองไปด้านหน้าก่อนเราจะได้ไม่กดที่คอมากเกินไปหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เอาขาขวาข้ามขาซ้ายมาเลยแล้วเอามือซ้ายกอดเข่าขวาไว้มือขวาวางไว้ด้านหลังและทวิสต์บิดตัวค่ะมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังในขณะเดียวกันกอดเข่าซ้ายกอดเข่าขวาไว้ให้แน่นๆด้วยนะอีก3 2 1โอเคผ่อนคลายค่ะสลับข้างเหยียดขาขวาออกทีนี้นำฝ่าเท้าซ้ายมาประกบกับต้นขาขวาด้านในของเราก่อนนะคะกระดกปลายเท้าซ้ายขึ้นหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกพับลำตัวมาด้านหน้าเหมือนจะเอาอกมาด้านหน้าให้อกของเราแตะที่หน้าขาแตะไม่ถึงจับที่หน้าแข้งจับที่ปลายเท้าแล้วยืดอกไว้ตามองตรงไปข้างหน้าแต่ถ้าสามารถพับลำตัวให้เข้าใกล้หน้าแข้งได้ให้ก้มศีรษะหน้าผากใกล้หัวเข่าได้เลยเลือกออปชันของตัวเองนะคะสาม สอง หนึ่ง โอเคค่อยๆผ่อนคลายยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้ข้ามขาซ้ายมาทางขวานะแล้ววางเท้าซ้ายให้เต็มๆพื้นไว้นะคะแล้วใช้มือขวากอดเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกทวิสต์บิดตัวไปในขณะเดียวกันกอดเข่าซ้ายให้แน่นๆให้เข่าของเราชี้ขึ้นไปหาเพดานเข่าเราจะไม่เทออกด้านข้างนะคะกอดเข่าของเราไว้3 2 1โอเคค่ะหลังจากนั้นผ่อนคลายแล้วทีนี้เหยียดขาทั้งสองข้างตรงมาด้านหน้าหายใจเข้าเราจะเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับตัวมาด้านหน้าค่ะมือเกี่ยวที่ปลายเท้าได้เกี่ยวไว้เลยพยายามยืดอกของเราให้ยาวๆให้ไกลๆไปด้านหน้าค้างไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆ คลายท่าออกมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาท่า reverse plank นิดหนึ่งนะคะเป็นท่า แก้จากท่าที่เราพับตัวมาด้านหน้าเราจะต้องมีการเหยียดตัวกลับมาอ่ะวางมือไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเรายกสะโพกขึ้นดันผลักฝ่ามือให้เต็มๆฝ่ามือนะคะแล้วผลักสะโพกขึ้นไปเกรงไว้อีก5 4 3 2 1โอเคค่ะค่อยๆลดสะโพกของเราลงมาทีนี้นะคะมาเจอกันที่ท่าบัตเตอร์ฟลายบ้างค่ะเอาฝ่าเท้าของเราประกบกันเอาไว้เลยนะคะถ้าใครที่ส้นเท้าอยู่ใกล้ตัวไม่ถนัดสามารถขยับส้นเท้าออกมาให้อยู่ไกลตัวได้นิดหนึ่งแต่ถ้าความยืดหยุ่นดีเราก็ค่อยๆขยับส้นเท้าให้มาใกล้ตัวมากขึ้นได้อ่ะเอามือจับส้นเท้าไว้นะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆพับลำตัวยืดอกของเราไปด้านหน้ายืดเหยียดหลังของเราให้ตรงๆไปด้านหน้าไกลๆสามารถไต่มือมาด้านหน้าได้เลยถ้าสำหรับคนที่สามารถพับตัวได้เยอะๆแล้วค้างไว้อยู่ในท่านี้นะคะเราอยากให้ได้ยืดสะโพกต้นขาด้านในของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข่าของเรามันยังลอยมากอยู่เนี่ยเรามาโฟกัสที่การพยายามยืดเข่าให้มันใกล้พื้นมากขึ้นอาจจะต้องยังไม่ต้องเน้นที่การพับตัวก็ได้นะคะอีก3 2 1หายใจเข้าแล้วค่อยๆกลับขึ้นมานะคะอ่ะทีนี้เราเหยียดขาขวาไปด้านข้างเหยียดขาขวาไปด้านข้างนะมือขวาจับไว้ที่ต้นขาซ้ายไว้ค่ะเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางขวาเฟล็กซ์ปลายเท้าขวาเข้าหาตัวนิดนึงยืดลำตัวด้านข้างที่อยู่ด้านในลึกๆของเราอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาแล้วสลับข้างค่ะเก็บเท้าขวาเข้ามาแล้วเหยียดเท้าซ้ายออกไปด้านข้างเฟล็กซ์เท้าซ้ายเข้ามาหาตัวเรานิดนึงนะคะมือซ้ายจับต้นขาขวาไว้หายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปค่ะโอเคค่ะหายใจเข้าค่อยๆ ยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกผ่อนคลายทีนี้เราจะไปในท่านอนหงายกันบ้างนะคะให้น้องแอมนอนหงายได้เลยค่ะผู้ชมทางบ้านทำตามไปพร้อมๆกันนะโอเคแล้วทีนี้เรากอดเข่าทั้งสองข้างเข้าหาตัวของเรานะคะใช่มือของเราเนี่ยจับไปที่ข้อศอกฝั่งตรงข้ามนะคะกอดตัวเราเอาไว้แน่นๆแล้วทีนี้เรายกศีรษะของเราขึ้นมาเหมือนจะเอาศีรษะมาใกล้หัวเข่าเหมือนเราเป็นลูกบอลกลมๆเลยค่ะกอดตัวเองแน่นๆอีก5 4 3 2 1โอเคค่ะค่อยๆ คลายออกได้แล้วเหยียดขาทั้งสองข้างตรงออกมาด้านหน้าผ่อนคลายมือวางหงายฝ่ามือขึ้นหาเพดานมือใกล้ลำตัวไว้นะคะผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายอยู่ในท่าสุดท้ายในท่าสวาสนะท่านี้นะคะจริงๆแล้วเป็นท่าที่เรียกว่าเป็นราชาแห่งโยคะเลยนะคะเพราะว่าเป็นท่าที่เราจะได้รีแลกซ์กล้ามเนื้อของเราทุกส่วนของร่างกายเหมือนเป็นท่าที่ง่ายแต่เราจะต้องมีสติอยู่กับร่างกายของเราในขณะที่เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยหลับตาลงสบายๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนตั้งแต่ใบหน้าของเราจรดปลายนิ้วเท้าเลยปรับลมหายใจของเราให้ลึกและยาวขึ้นให้เราหายใจเข้าเอาพลังงานดีๆเข้าสู่ร่างกายหายใจออกให้เอาความเมื่อยหรือเหนื่อยล้าออกไปจากร่างกายของเราสามารถพักอยู่ในท่านี้เท่าที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยแล้วเท่าที่เรารู้สึกว่าร่างกายเราพร้อมแล้วที่จะใช้งานต่อไปนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยๆลุกกลับขึ้นมานั่งได้เสร็จแล้วค่ะสำหรับการยืดเหยียดในวันนี้สบายตัวไหมคะน้องแอม
1: สบายมากเลย
0: สบายตัวมาก
1: คิดว่าคนทางบ้านน่าจะชอบวันสุดท้ายของสัปดาห
0: ์ทุกคนน่าจะชอบวันสุดท้ายของสัปดาห์ได้พักยืดเหยียดกันสบายๆแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ทุกคนทำได้แน่นอนรับประกันโอเคค่ะถ้างั้นวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoi Nam Sai.
1: Hello, are you Teacher Greg?
0: Yes, I'm Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, Teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
2: Oh, siang narak, yindi ti, dai ru chak.
0: Nong Mona, how old are you?
1: 9 years old.
0: แสดงว่า9ขวบถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5
0: Oh, 5 years old. อายุ5ขวบแล้วน้อง Lisa, น้อง Mona ที่แก้มมีอะไรครับ
1: แป้งมอนค่ะ
0: แป้งมอนนี่แหละอยากรู้แป้งมอนมันคืออะไรเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าแป้งพูดว่า powder
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดอกพระจันทร์ค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower
1: flower
0: teacher ก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ใครจะเป็นคนที่ปรับแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: โอเคแก้มซ้ายโอ้ยเย็นสบายright
1: right
0: แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: cheek
0: right cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: left cheek,
0: left cheek.
1: อย่าเพิ่งปิดแม้นะคะ
0: ครับเย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose
1: nose
0: okay ready 1 2 3นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเชอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชอร์ปะแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาราชค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วนะครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคทีเชอร์พร้อมปรับแป้งเรียบร้อยแล้วจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชิญนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้ตัวเองขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพดีแข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: รหัสติเชอร์เดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวข้างในหมู่บ้านค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับ
0: นั่นไงคะเพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
2: ภาษามอญครับ
4: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
2: hello
1: hi
2: hi
1: hey
2: hey
1: good morning
2: good morning
1: good afternoon
2: good afternoon
1: good evening
2: good evening
1: good night
2: good night
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
2: ไม่เหนื่อย
1: ครับดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนเราจะถามว่า Where are you from
2: Where are you from
1: ประโยคที่2ที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า We are guides
2: We are guides
1: ลงท้ายตัว S ครับ We are guides
2: We are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่าI can take you travel.
2: I can take you travel.
1: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai.
2: I'm Thai.
1: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับ
5: กัน
1: น้องกันกับน้อง
5: แม็กคร
1: ับ แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
5: คร
1: ับ นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่า
2: I'm from
1: Thailand.
2: Thailand.
1: But
2: I have
1: Mon descent.
2: Mon descent.
1: แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอนด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
5: ทีเจอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสียดาย

0: ผมเดี๋ยวผมจะพาทิเชอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: โอเค let's go ไป
0: ถึงแล้วครับทิเชอร
1: ์บ้านนี้หรือเปล่า
0: ไม่ใช
1: ่ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
0: ทำจากไม้ไผ่ค่ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่า bamboo
2: Bamboo
1: แล้วที่ชุกเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
0: ยันคร
1: ับ มีความเชื่อหรือเปล่าม
0: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
2: protect the house
1: ถูกต้องครับ
0: เข้าได้เลยคร
1: ับ โอเคเข้าได้เลยครับ come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
3: ประมาณ2ห้อง
1: นอนกี่คนครับ
0: หลายคนเลยครับ
1: หลายคนเลย
0: ค
1: ่ะโอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
0: ไม่ร้อนคร
1: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
0: ก็หนาว
1: หนาวสอนคําว่าเย็นใช้คําว่า cool
2: cool
1: หนาว cold
2: cold
1: ร้อน hot
2: hot
1: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
3: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
1: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
2: slow life
1: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ที่จะได้กลิ่นหอมๆอันนั้นคืออะไรครับ
4: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะที่เชิญลองชิมก็ได้นะคะ
1: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
4: ได้ค่ะ
1: ไป let's go โอ้โหหอมแต่ที่เจ้าแกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
4: ขนมฮาลาวาค่ะ
1: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับโอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
2: เคยค่ะ
1: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: หวาน
1: ภาษาอังกฤษว่า sweet
2: sweet
1: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
0: เต็มสิครับ
1: ว้าวคุณพี่ครับขนมทําจากอะไรครับ
5: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
1: เอาคําว่ากะทิสดไม่อยากพูดว่า coconut milk
2: coconut milk
1: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
5: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะหน้าบ้านเลยจ้ะ
1: ได้เลยขายยังไงครับ
5: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20บาท
1: ถูกด้วยพรุ่งนี้ทีเชอร์แกรกจะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
2: ดีใจค
1: ่ะโอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอญ
6: Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
4: พรุ่งนี้ตอน 8:00 น.มีขบวนมอญค่ะมีใส่บาตรตอน 8:00 น.ค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
1: ได้เลยแล้วจะทําบุญด้วยกันครับ
3: ผมก็เดินในขบวนมอญครับ
1: เยี่ยมเลยครับ
0: ผมด้วยครับ
1: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสําหรับวันนี้ก็คือSee you again tomorrow.
2: See you again tomorrow.
1: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ Let's go this way. เรามีนัดกันเด็กๆอยู่ไหนนะเทที่จะแกร่งหรือเปล่า
2: ใช
1: ่มาแล้วเฮ้
2: เมื่อรา
1: วอะไรนะครับ
2: เมื่อ
1: มันไงระเอาที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
2: good morning
1: ถูกต้องครับ
4: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
1: โอ้ดีจังเพราะทีจุกเกอร์ก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
5: ้
1: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
2: ขนมฮาลาวา
1: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
2: sweet
1: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีทีเชอร์ก็เลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
0: ทั้ง2สี
1: ค่ะโอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า Can I have a taste?
2: Can I have a
1: taste? แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้เลยค่ะ
1: โอเคเอาเป็นสีขาวละกันบัม
0: รสชาติเป็นไงคะ
1: โอ้โหอร่อยมากแล้วพาสมอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
7: เชียร์คอบ
1: เชียร์คอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
2: Yummy
1: Delicious
2: Delicious
1: โอ้อร่อยมากแม็กค่ะครับขายยังไงครับ
5: กล่องละ20บาท
1: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
7: ไม่มีตังค์ครับ
1: เอ้าเหมือนกัน
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: เหมือนกันครับ
1: โมนา
4: ไม่เหลือเลยค่ะ
1: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบงค์20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
5: ค่ะ
1: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
5: ชิมได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ Let's try
5: ชิมได
1: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ Do you want to try
2: ชิ
1: มเลยโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
7: อร่อยคร
1: ับ อร่อยน้องการว่ายังไงคร
0: ับ อร่อยครับ
1: โมนาเป็นยังไง
0: อร่อยค่ะยัมมี
1: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
2: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
5: ขอบค
1: ุ
5: ณค
1: ่
5: ะ
1: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
1: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
2: give alms
1: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
0: ไปขอให้ได้บุญคร
1: ับจะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: งั้นใช้คำว่า make merit
2: make merit
1: โอ้วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆงั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
2: temple
1: แล้วคำว่าพระก็คือ monkแต่ไม่ใช่มังคีเด็กๆรู้จักหรือเปล่ามังคีแปลว่า
0: ลิง
1: อย่าสลับกันนะอืมแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีทแล้วก
7: ็มีข้าว
1: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
0: ไว
1: เก่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
0: ็น้ำ
1: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
0: water
1: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
0: ได
1: ้แต่แต่งตัวแบบนี
7: ้ได้ก็แค่
0: เดินด้านหลัง
1: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
0: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวคร
7: ับ ถ้าคนเยอะก็จะบูสต์ให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
1: หมู่บ้านหมอนไว้น้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั้นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
0: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทีเชอร
4: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
1: โดนัทมอญคืออะไรครับ
4: อยู่ทางนั้นค่ะทีเชอร์
1: โอเคเข้าไปดูดีกว่าว้ายโอ้หอมหอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
0: ทำจากแป้งครับ
1: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
2: flower
1: เอ๊ะ teacher Greg ครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่หรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับที่เราไม่เคยกินมาก่อน
0: อร่อยค
1: ่
0: ะ
1: อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
0: รับรอง
1: งั้นขายยังไงครับ
4: ชิ้นละ10บาทค่ะ
1: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
4: ได้ค่ะ
1: โดนัทมอญอุ้ยลาดอะไร
7: น้ำตาล
0: น้ำตาล
1: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
2: sugar
1: มาแล้วมาแล้ว
4: นี่ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
7: thank you
4: ต้องพูดว่า
1: thank you ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะครับโดนัทมอญโมนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องนัก
7: Thank you.
1: One, two, three. ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
8: crunchy
1: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันใช้คำว่า soft
8: soft
7: delicious
1: delicious ลองมาสุดยอด yummy delicious yummy ว่ายังไงครับ yummy จะแกลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
7: เชียร์คอร์ด
1: เชียร์คอร์ดที่สุดในโลกบรรยากาศดีดีครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเจอร์เกรกชื่นใจนะครับเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
7: สบายมาก
1: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
7: หนาว
1: เป็นทางหนาวหนาวแต่วันนี้เราพบเล่าเจอกับภาษาไทยภาษาหมอ
7: เอออ
1: ังกฤษก็มีครับภาษาหมอนมีหลายภาษานั้นเราจะถกถวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า where are you from
8: where are you from
1: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่าI am a guide.
8: I am a guide.
1: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you?
8: Would you
1: like
8: a
1: guide?
8: A guide.
1: Would you like a guide?
8: Would you like a guide?
1: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษาหมอนด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
7: มึงเงย
1: ละมึงเงยระเอาแล้วคำว่าอร่อย
7: เช
1: ีย
7: ร
1: ์
7: คอ
1: เชียร์คอแล้วคำว่าขอบคุณ
7: ตังกุลาอาว
1: ทีเจอร์ต้องตังกุลาอาวเด็กๆที่พาทีเจอร์ไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
9: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
10: ขอบคุณครับ
1: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
8: ดีค่ะ
1: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long from Ratpuri from the Mon Homeland so long everyone
8: ตังกูราอา
1: วแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Leaven แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับแต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้วอาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
11: อาบแล้วครับ
1: เปล่าครับที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
9: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically, they also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the written form understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
1: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today, we've clearly seen that the charm of Thainess isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others.Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thainess isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำอะไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอน

อนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

สวัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งแล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจําได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมทก็เจอสิ่งที่แมทชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมทจะไปฝึกงานแมทก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทําให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกําลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันนึงมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทําอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกําลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็น certified personal trainer ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทําเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่าแม่ก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความแบบฟิตนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีคนนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแมทเนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแมทก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้หน้าแบบนี้ออกกําลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินกินกินกินกินกินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยแมทก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกําลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันนึงเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยแม่คิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทําให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแม่ได้อายุประมาณ25ร่างแม่พังมากพังในขณะที่ว่าแม่เนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแม่นอนไม่ได้แม่จะนอนตี3ทุกคืนแม่จะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแม่ก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แม่ทำงานอยู่เนี่ยทำเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแม่จะเทรนตอนกลางคืนแม่จะไปนั่งทำคอนเทนต์ซึ่งแม่จะนั่งทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เนี้ยชีวิตแม่จะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคำคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่ดาวเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอ่ะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแม่ก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอหมอเนี่ยเจาะเลือดแม่เสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณอะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนแล้ว คือฮอร์โมนต่ำมากซึ่งพอฮอร์โมนต่ำมากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยบินช์อีทติ้งไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมนบินชีติ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแมทเนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้
หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอ่ะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingแมทเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแมทก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นน่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่มีซิกแพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแมก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วมันระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแมถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลําบากมากแล้วก็มาเริ่มทําวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียลมากๆคือตัวแมทเองเนี่ยแมทคิดว่าแมทผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แมททำมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมทยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แม้ว่ามันโอเค

อนที่แมทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่2คนนะคะการสื่อสารแบบนึงที่แมททำ

ส่วนต่อมาในการทำเพจตัวแม่เองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตแม่เป็นคนชอบเขียนมากแม่เป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

ก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแมทเป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

มาถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกําลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาจะออกกำลังกายทำท่านี้ตรงไหนคือส่วนสำคัญแล้วก็ให้เขาทำตาม

ั้นเนี่ยมันก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมดเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วแมรู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ่ะใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์ประสบการณ์ของตัวเองคนบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
0: ในอดีต
1: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินช์อย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเกินไป
0: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
1: ค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
0: นั่น
1: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอมและคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
0: ใช
1: ่
0: ฉ
1: ัน
0: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
1: ใช่หรือถ้าเรากินอันนี้
0: มันเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
1: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบิงมายาวนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยกันที่แมทเลิกไดเอทเลยมันทิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่
0: ะ
1: ปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดนึงของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: ต้องแก้ให้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอ่าฮ่าของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกแก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: นะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยร้อยอย่างในหนึ่งวันแต่แม้คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่3คือเรื่องของความเครียดซึ่งแม้คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำเราเวิร์กก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
0: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออเดียนซ์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณก็เคยสอนไปจำได้ไหมคะอิคิไกคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำ

0: คบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเคราะห์เนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟคค่ะความไม่เพอร์เฟคของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: วันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมทค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้เขาอาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมททำได้ยังไงอยากให้กำลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแม่ก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแม่เองเนี่ยตอนที่แม่เด็กๆนะคะแม่มีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแม่มองหาใครแม่ก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แม่ได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแม่ก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบมันไม่ประโย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะอยากให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะ I have a few outstanding bills to pay I have a few outstanding bills to pay ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมาย

เลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเลยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานั่นนะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันละกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: โซไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะพักด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้ไหมคะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพ
0: ร์
1: ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีย์สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีย์เหมือนคีย์กุญแจแล้วค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสิน

คะไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะในอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนะเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will doJohn's plan isn't ideal, but any port in a storm will do. ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็น expertise นะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพื่อนครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค
1: ่
2: ะ
1: แหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
1: เอกิตติพัชแสงทองครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0: AEC เน
1: อะ AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
0: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
1: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
0: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
1: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
0: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
1: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนอะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก
0: ็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาด้วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionbrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Fight TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Fight จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

0: โลก
1: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรดีคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปเติมพลังกันในเรื่องของประโยคคำสั่งค่ะ
1: ประโยคคำสั่งนะคะจะแบ่งออกเป็น2อย่างค่ะคือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำค่ะปกตินะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะจะละประธานเอาไว้นะคะสามารถขึ้นต้นด้วย verb เฉยๆได้เลยค่ะ
0: ประโยคคำสั่งนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยจากการที่คุณครูเนี่ยสั่งให้น้องๆนั่งลงหรือว่ายืนขึ้นใช่ไหมคะคำว่านั่งลง sit down คำว่ายืนขึ้น stand up ก็เป็นประโยคคำสั่งค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประโยคคำสั่งเนี่ยยังสามารถใช้ verb หรือคำกริยาแค่ตัวเดียวโดดๆได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น stop หยุดค่ะหรือ go ไปเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพวกเราจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ
1: Chris Job ค่ะและน้องๆอย่าลืมสังเกตประโยคคำสั่งกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: go

0: ำเหี้ย
1: โอ้โ
2: หยกไม่ไหวยกไม่ไหว
0: พูดอะไรนะ
1: You want me to lift that one
0: โอ้ไม่ได้ยกเอามาอวดเฉยว่ามีเวลาแข็งแรงแล้วอวดว่ามี
1: อ๋อหนัก
0: ยกมาเก็บก่อน
3: ภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับยกเวทที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ต้องเอาไปเก็บด้วยนะครับคำว่าเอาไปเก็บก็คือ put it away หรือ put it back นั่นเองนะครับเอาไปเก็บด้วยนั่นเองนะสรุปเอาไม่ก็เอามาเก็บไม่ได้เอามายกใช่ไหม
0: put it away
3: put it away หรือ put it back
0: put it back ก็เลยเอามาเก็บ put it back you build muscle right
1: correct
0: you are trapezius bicep tricep pectoral measure

0: dữ rồi. Quad bicep and gastrocnemius.
1: Can you speak English, please?
0: I speak English.
1: I don't understand what you're saying.
0: เขาไม่เข้าใจศัพท์เทคนิค
2: ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านบางทีไปเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่มันเป็นเรื่องของ technical terms จาก textbook ก็คือตำราใช่ไหมแต่ในภาษาพูดบางทีฝรั่งเองเจ้าของภาษาเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรดังนั้นพี่บุ้ยครับผมว่าใช้ภาษาทั่วไปดีกว่าครับ
0: Oh that I want to view your shoulder your back
1: All right
0: arm
1: okay
0: forearm okay. and your breast
2: yeah.
1: what what do you mean by breast
0: ทำไมตกใจอะไรอ่ะ
1: breast
0: breast นี่รู้จักก็คือเหมือน chicken breast ไงแบบ and check and a drink and a chicken breast and a ring and a ring and a ring and pig and pig
2: chicken breast
0: อกไก
2: ่อกไก่
0: ถูกต้อง
2: ก็เลยอกผู้ชายก็เลยเป็น breast
0: yes your breast
2: ว้
0: าทำไมอ่ะ
2: ไม่ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าอกไก่ก็คือ chicken breast หลายๆท่านเดี๋ยวนี้ก็นิยมกินกันมากเลยนะครับแต่คำว่า breast ถ้าใช้กับคนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอกผู้หญิงจ้าดังนั้นนะครับอกผู้ชายต้องใช้ chest นั่นเองครับต้องให้เกียรติตัวทีด้วยนะครับ chest นั่นเองครับพี่บอย chest muscles chest muscle
0: I want to be your chest muscle
1: okay. yeah understand
2: good
1: better yeah okay
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเจอประโยคคำสั่งกันบ้างไหมคะครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงค่ะคือคำว่า put it back กับคำว่า put it away ที่แปลว่าเอาไปเก็บค่ะในประโยคคำสั่งนะคะน้องๆอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็สั่งง่ายๆเลยเช่น open the door เปิดประตูค่ะหรือ be quiet เงียบๆหน่อยค่ะใช่ค่ะในประโยคคำสั่งนะคะเราจะใช้ verb infinitive ค่ะเป็นตัวขึ้นต้นประโยคนะคะ verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ามานี่มานี่เราจะใช้คำว่า come here แบบนี้หรือว่าจะบอกว่าไปชิวๆเราก็จะใช้คำว่า go away ชิวๆออกไปแบบนี้ค่ะหลักๆนะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นสั่งให้ทำนะคะเราก็ใช้ verb infinitive ได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคห้ามทำเนี่ยโครงสร้างเราจะใช้เป็น don't นะคะแล้วก็บวกด้วย verb infinitive นั่นเองค่ะเช่น don't park here อย่าจอดรถที่นี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ในบางสถานการณ์นะคะน้องๆถ้าเราใช้ประโยคคำสั่งเดียวๆเลยเนี่ยค่ะมันจะดูห้วนไปนิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้มันดูซอฟต์ลงกว่านี้หน่อยนะคะน้องๆสามารถใช้คำว่า please กันได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นกรุณาเปิดไฟหน่อยค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please turn on the light เปิดไฟหน่อยค่ะคำว่า please นะคะแปลว่าได้โปรดนะคะฉะนั้นมันก็จะดูซอฟต์ลงนะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะเช่นคำว่า be quiet ที่แปลว่าเงียบๆหน่อยค่ะประโยคนี้นะคะดูห้วนมากๆเลยค่ะถ้าเราอยากทำให้ประโยคดูซอฟต์ลงนะคะเราต้องเติมคำว่า please ลงไปค่ะเช่นคำว่า please be quiet กรุณาเงียบๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะประโยคดูซอฟต์ลงเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ายืนขึ้นเราจะใช้คำไหนกันดีคะระหว่าง stand up กับ standing up ใช่แล้วค่ะคำว่า stand up นั่นเองเวลาเราใช้ประโยคคำสั่งเราจะใช้ verb infinitive นะคะคือ verb ที่ไม่ผันเลยประโยคที่2ค่ะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าปิดประตูเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคำแรก close the door คำที่2 crossing the door ใช่แล้วค่ะเราจะใช้คำว่า close the door ที่แปลว่าปิดประตูเราใช้ verb infinitive กับประโยคคำสั่งกันนะคะข้อต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะสั่งว่าอย่าว่ายน้ำในทะเลสาบเราจะใช้ประโยคไหนดีคะระหว่าง don't swim in the lake กับ don't swimming in the lake ประโยคไหนดีคะถูกต้องค่ะประโยคที่ว่า don't swim in the lake เห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะเป็นประโยคคำสั่งค่ะมาต่อกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าเราจะสั่งว่าอย่านอนดึกจะใช้อะไรคะระหว่าง don't sleeping late กับ don't sleep late ตอบอะไรดีคะถูกต้องค่ะต้องเป็น sleep late แปลว่าอย่านอนดึกนะคะเห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านใดๆเลยค่ะนอกจากประโยคคำสั่งนะคะยังใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยค่ะครูพี่เนทจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet ค่ะน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะคำว่า less อยู่ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: และแล้วเราก็เดินทางมาถึง
1: จังหวัดอุตรดิตถ์เอ and the popular nickname for อุตรดิตถ์ is เมืองลับแล
0: nickname คือชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นที่คนเราเรียกอุตรดิตถ์เนี่ยก็คือเมืองลับแลซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยน่าจะมี2ทางครับ
1: ใช่แล้วค่ะ One theory about how this came about is that แล means which cannot be seen or hidden cityลับแลเนี่ยคือหมายถึงแต่ตรงๆก็คือสถานที่ที่มองไม่เห็นหรือว่าเมืองที่หาไม่เจอ
0: Black Magic มนต์ดำแน่นแน
1: ่ Geographically speaking คือพูดกันตามหลักภูมิศาสตร์ทั้งประเทศ The thick forest and a mountainous terrain make it close to impossible for outsiders to find or even see the place
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือ thick forest นะครับคือป่าที่หนาทึบนะกับ mountainous terrain คือภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเยอะๆเนี่ยก็เลยทำให้คนนอกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือจะ impossible นะครับที่จะเจอหรือแม้กระทั่งเห็นเมืองนี้
1: ใช่แล้ว
0: ทำไมไม่เปิดสปอตไลท์อ่ะติดตั้งไฟย่องเยอะแยะอะไรเงี้ย
1: โอ้ยนี
0: ่รับแรงอยู่ทั้งนี้ก็ไม่รับอีกต่อไปแล
1: ้
0: ว
1: We're talking centuries ago พี่เต้เป็นร้อยปีอะไรอย่างงี้
0: อ๋อเข้าใจแล้ว

0: Did you know that the Tectona Grands Lin is the provincial tree of Uttaradit?
1: Let's turn that into an easier English. เอาแบบอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหม
0: เอาสับง่ายๆหน่อยไหมแปลอังกฤษยากเป็นอังกฤษธรรมดาอีกทีนะครับ The teak tree is the provincial tree of Uttaradit
1: อ๋อคือต้นสักเป็นต้นไม้เรียกว่าเป็นประจำจังหวัด
0: ถูกต้อง
1: จังหวัดอุตรดิตถ
0: ์ Yeah
1: นั่นแหละประจำจังหวัดนั่นเอง
0: ถูกต้อง And the big guy in the background here is Mr. Mahesak
1: ต้นมเหศักดิ
0: ์ถูกต้องตั้งชื่อว่าต้นมเหศักดิ์นะเป็นต้นสักใหญ่มากนะครับ The name was bestowed upon by Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร
1: แล้วก็ชื่อได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
0: ถูกต้องนะครับก็เบาๆรอบลำต้นก็เท่าไหร่พันเซน
1: ประมาณ10เมตร
0: โอ้และสูงนี่คือตะกอนสูงกว่านี้นะปาล์มรู้เปล่า
1: สูงเท่าไหร
0: ่ตะกอนเนี่ยเขาบอกว่าสูงถึงว่า47มั้งใช่ไหมแล้วก็ยอดเจอพายุเข้าไปก็เลยเตี้ยลงมานิดหนึ่งเหลือ38
1: ไปวิ่งเล่นกันเถอะพี่เต
0: ้ไม่ได้ของการไว้
1: อ่ะทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้นี่ที่นี่เขาห่วงมาก
1: เอาหรอ
0: ไม่ได้แค่มาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วรู้ว่าเวลานี่คือเวลาอะไร
1: เวลาอะไร
0: It's time to breathe in
1: แบบว่าหายใจเข้าแบบ
2: จากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคนึงที่บอกว่า Let's turn that into easier English
3: มาทำให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายกันดีกว่าค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า let's สะกดด้วย let มี apostrophe s คำว่า let ตัวนี้ค่ะเราจะใช้กับประโยคชวนชวนได้ด้วยเดี๋ยวครูพี่เน็ตจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะคำว่า let กับคำว่า let's apostrophe s เป็นคำที่น่าสับสนมากๆเลยนะคะน้องๆครูพี่เน็ตจะมาอธิบายคำว่า let ให้ฟังกันค่ะคำว่า let ที่เป็น let เนี่ยนะคะแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ทีนี้โครงสร้างประโยคก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใช้คำว่า let ก่อนแล้วตามด้วยกรรมแล้วค่อยตามด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น let me help you ให้ฉันช่วยคุณเถอะนะน้องๆจะเห็นได้ว่าครูพี่เน็ตใช้ let meไม่ใช่ let I นะคะเราต้องใช้กรรมนะคะน้องๆ
2: และอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า less ค่ะแค่เติม apostrophe s นะคะความหมายก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนนะคะ apostrophe s เนี่ยค่ะเราจะย่อมาจากคำว่า us ค่ะคือคำว่า let บวก us พูดเร็วๆเป็น less นั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะเราจะใช้ less บวก verb infinitive ได้เลยค่ะไม่ต้องมีกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น let's go ไปกันเลยหรือ let's make a snowman ไปปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะว่าคำว่า let กับคำว่า less ใช้ยังไงเราก็ไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าค่ะกับรายการ
4: Vocab King
3: ไปลุ้นกันนะคะว่าน้องโยกับน้องเซนจะสะกดคำได้สักกี่คำแล้วน้องๆอย่าลืมนะคะสะกดคำไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะไปกันเลย
2: Let's go
5: Welcome to Good Morning
6: Vocab King

0: Good morning, Vocab King.
1: และคู่ต่อไปของเราก็มาพร้อมกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามีสูสีเพราะว่าทั้งคู่เลยมีสถิติของรอบทีมเวิร์กนะคะ 100% ทั้งคู่เลยไม่มีผิดเลยนะถือว่าเก่งมากเลยนะ
2: ในครั้งนี้น้องโยได้เลือกลำดับการเล่นครับส่วนน้องเซนจะเป็นผู้ที่เลือกหมวดก่อน
3: Let's take a look at the categories. Our first category, aquatic animals.
1: สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะ
3: Category number 2, office.
1: สำนักงานค่ะ
3: And the last category, occupation.
1: หรืออาชีพนั่นเองนะคะน้องเซนคะ
4: Aquatic animal.
1: Aquatic animal. โอเคน้องโยล่ะคะ
4: Occupation ค่ะ
3: Occupation.
1: น้องโยเราเลือกหมวดไปแล้วถามน้องโยว่าอยากเล่นก่อนหรืออยากเล่นหลัง
4: เล่นหลังค่ะ
1: อยากเล่นหลังนะคะ
2: คู่นี้น้องเซนจะได้เล่นก่อนเสมอครับการตัดสินใจของน้องโยแบบนี้จะทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าต้องไปดูกันครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกับน้องเซนกันก่อนเลยนะคะ Let's play spelling
3: Sen welcome to aquatic animals your first word is mackerel
4: Mackerel.
3: Correct! You got it! Mackerel.
1: อ่ะมาดูหมวด occupation ของน้องโยบ้างดีกว่านะคะ
3: Alright, your category is occupation. The first word, investor.
4: I-N-V-E-S-T-E-R.
3: Investor.
4: I-N-V-A-S-T-E-R.
3: Investor.
4: I-N-V-A-S-T-E-R.
3: Oh, so close!
1: นิดเดียวเอง
3: Yo, one investor, I-N-V-E-S-T-O-R. O-R, there it is.
2: Uh-huh. คำแรกมาก็ผิดเลยครับสงสัยหมวดนี้จะไม่ง่ายสำหรับน้องโยแล้วสิครับ
3: Your next word is sturgeon.
4: S-T-E-R-G-E-O-N.
3: Sturgeon.
4: S-T-O-R-G-E-O-N.
3: Sturgeon.
4: S-T-U-R-G-E-O-N.
3: Got it! There it is!
2: โอ้โหเอาจนได้ครับพยายามเปลี่ยนสระไปเรื่อยๆต้องชมเลยครับว่าน้องเซนมีทักษะการผสมคำที่ดีมากครับ
1: เราต้องตามกลับมาให้ทันนะคำนี้โอเคสู้ๆนะ
3: Your next word is astronaut
4: A S T R O N A U T
3: Correct You got it
1: แปลว่าอะไรคะ astronaut
4: นักบินอวกาศค
1: ่
4: ะ
1: มนุษย์อวกาศนั่นเองนะคะ
3: All right, Sen, your next word for aquatic animals is archer fish.
4: A-R-C-H-E-R-F-I-S-H.
3: Correct! Archer fish! Good guess!
1: ช็อกมากเลยคือไม่รู้ว่าฮะถูกด้วยดีใจจังคือเดาใช่ไหมเมื่อกี้เดาใช่ไหมโอ้โหน้องโยอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวสู้ต่อนะ
3: Your word isaccountant
4: A C C O U N T A N T
3: correct excellent then your next word is urchin
4: U R C H I N
3: correct urchin well done
1: คืออะไรคะ
4: เม่น
1: หอยเม่นมาน้องโยคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะมีโอกาสตีเสมอนะ
3: all right your next word is messenger
4: Messenger.
3: Messenger.
4: Messenger.
3: Messenger.
4: M-A-S-I-N.
3: Oh, I'm sorry.
1: หมดเวลา
3: Close again. Yo, messenger. M-E-S-S-E-N-G-E-R.
1: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้งสองคน
3: Give them both a big hand.
1: เชิญมาตรงกลางเลยเราก็ได้ผู้เข้ารอบนะคะเป็นน้องเซนค่ะ
5: โอ้โหน้องโยกับน้องเซนเนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันทุกวันเลยนะคะจากรายการ Vocab King นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่แนทครูพี่แนทเจอคำว่า investor ค่ะ investor แปลว่านักลงทุนมี suffix คำว่าทำให้กลายเป็นคนค่ะน้องๆหลายคนคงจะสับสนนะคะว่าsuffix นี่คืออะไรคะครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ suffix คือตัวที่ต่อท้ายคำนั้นและทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไปค่ะจาก verb อาจจะกลายเป็นคำนามได้ค่ะแต่ความหมายยังคงคล้ายคำเดิมอยู่นะคะถ้าน้องๆเข้าใจ suffix กันแล้วว่าคืออะไรเรากลับมาที่คำว่า investor กันค่ะคำว่า investor แปลว่านักลงทุนมาจากคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม suffix er เข้าไปกลายเป็นคนแปลว่านักลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าน้องๆรู้จัก suffix กันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเดาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะประหยัดเวลาการท่องศัพท์เราก็สามารถทำให้เรารู้จักคำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำศัพท์ที่สามารถเติม suffix แล้วกลายเป็นคนได้มีคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่นุ่น
1: คำแรกนะคะคือคำว่า act เป็น verb ค่ะแปลว่าแสดง
5: เติม เข้าไป act เป็น actor แปลว่านักแสดงค่ะ
1: คำที่สองนะคะคือคำว่า visit เป็นแปลว่าเยี่ยมค่ะ
5: เติม เข้าไป visit เป็น visitor แปลว่าผู้มาเยือน
1: คำที่3นะคะคำว่า create เป็น verb ค่ะแปลว่าสร้าง
5: เติม เข้าไป create เป็น creator แปลว่าผู้สร้างค่ะ
1: โอ้โหวันนี้พิเศษกันมากๆเลยนะคะแค่เราเรียนเรื่อง suffix ลงไปเนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์ถึง8คำนั่นเองค่ะขอให้น้องๆนะคะหยิบสมุดจดศัพท์มาทวนกันไปอีกรอบค่ะ visit visitor create creatoract actor invest investor ง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆ
5: นอกจากนี้นะคะ suffix ที่เติมข้างหลังคำแล้วไปเปลี่ยนหน้าที่ของคำเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะยิ่งเรารู้ suffix เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียน suffix กันไปแล้วครูพี่นัทขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมคะคำว่า meant ค่ะ M-E-N-T meantพอเติมข้างหลังคำแล้วจะกลายเป็นคำนามค่ะตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะก็คือคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม er เข้าไปเป็นคน investor แปลว่านักลงทุนพอเติมคำว่า meant เข้าไป M-E-N-T ก็เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแต่แปลว่าการลงทุนนั่นเอง
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นนะคะจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนสังคมไร้เงินสดกันค่ะ
5: จะมีอะไรน่าสนใจไปดูด้วยกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
6: สวัสดีครับผมข้าวต้นสมบูรณ์ยินดีต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอินรายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเพราะโลกในอนาคตได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเพียงแค่คุณมองหาเราก็จะมองเห็นและก้าวทันวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องของเงินนะครับสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญของเราทุกคนเราทุกคนมักจะคุ้นเคยกับเงินในรูปของเงินสดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่เรียกว่า cashless society ที่มีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้คุณเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอนาคตนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแบบนี้ต่อไปเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแค่เพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้แทนเงินสดได้แล้วครับ
7: เท่าไหร่ครับ
8: 790บาทครับ
7: โอเคลูกป้าไม่ได้เป๋าตังค์มา
9: เอ้าพ่อผมจะซื้อเกมให้แต่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาจะซื้อได้ไหมเนี่ย
7: โทษนะครับมันมีจ่ายด้วยวิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ย
8: อ๋อจ่ายด้วยสแกนบาร์โค้ดจ่ายเป็นพร้อมเพย์ก็ได้ครับหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ครับ
7: อ๋อโอเคงั้นดีเลยเดี๋ยวเราจ่ายด้วยโทรศัพท์ของพี
9: ่ผมได้ด้วยเหรอ
7: นี่นะเดี๋ยวนี่ไงครับพี่เขามีอันนี้ไง
9: แม่
8: เล่นเกมแล้ว
7: แม่ได้แล้วฟ้าก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวสแกนปึ้งแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับผม
7: เอ้าให้มาดูใส่จำนวนกันแล้ว1 7 9 0กดยืนยันเราใส่ถุงด้วย
9: ใส่ถุงครับ
10: ับโรสครับ
7: ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้ว
5: เห็นไหมคะน้องๆทุกวันนี้นะคะคนไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะคะจากข่าวนะคะครูพี่แนทเห็นคำว่าสังคมไร้เงินสดน่าสนใจค่ะสังคมไร้เงินสดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า cashless society เราเห็นคำว่า cash นะคะซึ่งแปลว่าเงินสดกับคำว่า less ที่แปลว่าไร้ค่ะพอมารวมกันจะแปลว่าไร้เงินสดนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่าจนนะคะทีนี้นะคะถ้าเราดึงคำว่า society ขึ้นมาแล้วก็มารวมกันจะเป็นคำว่า cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะแม้พอพูดเรื่องเงินเงินทองทองนะคะครูพี่นุ่นก็อยากจะมาฝากคำศัพท์กันค่ะเกี่ยวกับการเงินค่ะมีการฝากเงินการถอนเงินแล้วก็การโอนเงินค่ะอันแรกนะคะการฝากเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า deposit แปลว่าการฝากเงินค่ะเช่นฉันฝากเงินในธนาคาร I deposit my money in the bank เห็นไหมคะ deposit เป็น verb นะคะแปลว่าฝากเงินค่ะ
11: ส่วนเรื่องของการถอนเงินนะคะเราจะใช้คำว่า withdraw ค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันต้องการที่จะถอนเงิน 2,000 บาทออกมาจากบัญชีของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw 2,000 บาท from my account หรือตัวอย่างที่2ค่ะฉันต้องการที่จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw money from the bank
5: คำว่าโอนเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า transfer คำว่า transfer นะคะแปลว่าโอนเงินเป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Can you transfer me the money โอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมและถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะโอนเงินให้คุณค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I will transfer the money tomorrow เห็นไหมคะ transfer เป็น verb แปลว่าโอนเงินค่ะ
11: โอ้โหวันนี้ในรายการ English Level Up เราก็ได้ความรู้กันเยอะเลยนะคะเนี่ย
5: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเราได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะเอว่าแต่น้องๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันดีกว่าค่ะ
11: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันเลยนะคะก็คือประโยคคำสั่งค่ะประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วย verb infinitive ได้เลย verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันนะคะห้ามเติม ses เลยค่ะตัวอย่างเช่นเปิดประตู open the door ปิดประตู close the door
5: เรื่องที่สองที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปแล้วนะคะคือคำว่า let บวกกรรมบวก verb infinitive ค่ะจะแปลว่าอนุญาตหรือปล่อยให้ค่ะเช่น let it goคำว่า let บวกกรรมคือคำว่า it บวก go ซึ่งเป็น verb infinitive แปลว่าปล่อยมันไปค่ะและคำว่า less นะคะมี apostrophe s ค่ะบวก verb infinitive จะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนค่ะเช่น let's go เห็นไหมคะ verb infinitive คือคำว่า go นั่นเองค่ะ
11: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เรียนคำศัพท์กันไปตั้งหลายคำเลยในวันนี้คำแรกค่ะ act actor แสดงนักแสดงinvest investor ลงทุนนักลงทุน create creator สร้างผู้สร้าง visit visitor เยี่ยมผู้มาเยือนค่ะ
5: และเรื่องที่4นะคะที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปค่ะอยู่ที่คำศัพท์เกี่ยวกับการเงินนะคะคำแรกค่ะ cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะ deposit ฝากเงิน withdraw ถอนเงินTransfer โอนเงินค่ะ
11: แล้วทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปนะคะน้องๆถ้าน้องๆอยากเก่งเนี่ยก็หมั่นทบทวนความรู้บ่อยๆนะคะ
5: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวนค่ะ Rome wasn't built in a day กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะ
11: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษน่ะวันเดียวก็เก่งไม่ได้นะต้องหมั่นทบทวนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะคะ
5: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
12: English Level Up
5: สำหรับวันนี้
12: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: Professor, how are you feeling today?
1: I feel good, but I'm

0: Really hot.
1: Hot, right? I mean, you've only been here for 5 months. That means you're probably not familiar with the weather in Thailand.
0: That's right. It is very hot. Where I'm from, it's cold. We have a very cold winter, so I'm getting used to the heat.
1: Mm-hmm.
0: It doesn't bother me too much. I'm still generous to everybody, but it makes me sweat a lot.
1: So you're generous to everybody, right?
0: Of course.
1: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหมคะที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
0: How are you all doing? Okay, have you been practicing your English?
2: Yeah!
0: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
1: น้องๆพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
1: All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game.
2: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
4: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is knowledge
4: N O R N O L A E-G-E.
0: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W-L-E-D-G-E.
1: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะ
5: ชื่อจุนครับ
1: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 11ครับ
1: 11พร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is mirror
4: M I R R O R
0: Your answer is correct good job
1: เดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
4: I have mirror at my home
0: That is correct Good job
1: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ bike stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
6: เพียวค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is speech
6: S-P-A-K-E.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell speech is S-P-E-E-C-H.
1: ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
1: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
7: อายุ10ปีค่ะ
1: Let's play spelling.
0: Your word is fingers.
7: F-I-N-G-E-R-S.
0: Your answer is correct. Good job.
1: ดีใจมากดีใจมากไฮฟายเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะใครจะ

0: ไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
1: ดาด้าค่ะ
0: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
1: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบ
2: Are you excited?
1: Yes
2: Okay you only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is proud
1: P-R-O-U-D
2: Your answer is Correct good job
0: Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลือแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
3: น้องปั้นครับ
0: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
3: 10ครับ
0: 10พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
3: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is classmate
1: C L A S M A T E
2: Okay your answer isCorrect! Good job!
0: Yeah. น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
1: I have a lot of classmates in my class
2: Perfect sentence! Good job!
0: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: มอส
0: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีค่ะ
0: 9ปีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is statue
4: S E T Y O U
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell statue is S T A T U E.
0: ชื่ออะไรคะ
5: น้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบครับ
0: 9ขวบ Let's play spelling.
2: The word is tutor.
5: T U E D E R.
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell tutor is T U T O R.
0: ชื่ออะไรคะ
6: พัทค่ะ
0: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 11ขวบ
0: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is supermarket
6: S U P E R M A R K E T
2: Your answer isCorrect! Good job!
0: เก่งมากแล้วน้องพัทก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
7: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับ ได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
0: คาเฟ่ CAFE
7: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
3: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
3: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
8: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
9: ตื่นเต้น
0: ตื่นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาล่ะน้องจูนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร Asian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
10: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
0: ่
10: ะ
0: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
10: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. India.
10: I-N-D-I-A-N.
2: India.
10: I-N-D-I-A.
2: Japan.
10: J-A-P-A-N.
2: China.
10: C-H-I-N-A.
2: Korea.
10: K-O-R-E-A.
2: Laos.
10: L-A-O-S.
2: Nepal.
10: Pass.
2: Brunei.
10: Pass.
2: Singapore.
10: S-I-N-G.A-P-O-R-E
2: Cambodia
10: C-A-M-B-O-D-I-A
2: Myanmar
10: M-Y-A-N-M-A
2: Myanmar
10: Pass
2: Nepal
10: Pass
2: Brunei
10: Pass
2: Myanmar
10: M-Y-A-N-M-A-R
0: ถูกต้องและเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
10: คร
0: ับ หนึ่งในคำนั้นคือ
10: เนปาล
0: เนปาล
2: The word Nepal is spelled N E P A L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือบรูไนค่ะ
2: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจุนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจุนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
11: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
11: เอา
0: เ
11: ก้าค่ะ
0: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Music
3: M-U-S-I-C
2: Film
3: Pass
2: Dance
3: D-A-N-C-E
2: Band
3: B-A-N-G Pass
2: Movie
3: M-O-V-I-E
2: Concert
3: C-O-N Con S
2: Concert
3: C-O-N Pass
2: Video game
3: V-I-D-E-O G-A-M-E
2: Cartoon.

0: Cartoon.
1: C-A-R-T-O-O-N.
0: Game show.
1: G-A-M-E-S-H-O-W.
2: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่าฟิล์มใช่ไหมคะ
1: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
0: The correct way to spell film is F I L M
1: สั้นนิดเดียวเอง
2: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
0: The correct way to spell band is B A N D If it's spelled with a G that's going to be pronounced bang B A N G It sounds like bang If it's a D that's band
2: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาดาคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาดาอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
1: 1
2: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร stationaryอุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติอยู่โรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Pen
1: P-E-N
0: Files
1: Pass
0: Paper
1: P-A-P-E-R
0: Glue
1: G-L-U-E
0: eraser
1: E-R-E-A-S-E-R
0: eraser
1: pass
0: pencil
1: P-E-N-C-I-L
0: stapler
1: pass
0: crayon
1: pass
0: sharpener
1: pass
0: highlighter
1: pass
0: files
1: pass
0: eraser
1: E-R-A-S-E-R
0: stapler
1: S-tapler C-A-P-L-E-R
0: Cram
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาดาข้ามไปก็คือคำว่า Files
0: The correct way is F-I-L-E-S
2: And what is the next word that she misspelled?
0: Crayon
2: What is the correct way to spell crayon?
0: C-R-A-Y-O-N
2: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาดาทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปเลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นมากคร
2: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึกๆสวยใจออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
4: 6ครับ
2: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ย โอ้ยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องป้า
3: ดีใจ
2: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now First
3: F I R S T
0: Three.
3: T H R double E.
0: 90.
3: Huh?
0: 90.
3: N I N E T Y.
0: 11.
3: E L E V E N.
0: 16.
3: S I X T Y.
0: 16.
3: S I X T double E N.
0: 20.
3: T-W-E-N-T-Y
0: 100
3: H-U-N-D-R-E-A-D
0: 100
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
0: The correct way to spell 100 is H-U-N-D-R-E-D
2: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะคะหมายเลข8นะคะน้องพัดเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร weather's climate
4: อากาศ
2: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
0: We will start now. Windy.
4: W-I-N-D-Y.
0: Sunny.
4: F-U-N-N-Y.
0: Humid.
4: H-U-M-I-D.
0: Summer.
4: F-U-M-M-E-R.
0: Cloudy.
4: C-L-O-U-D-Y.
0: Foggy.
4: F-O-G-G-Y.
0: Tsunami.
4: F-U-N-A-M-I.
0: Tsunami.
4: Path.
0: Tornado.
4: T-O-R-N-A-D-O.
0: Cyclone.
4: Path.
0: Hurricane.
4: H-E-R-R-I-C-A-N-E.
0: Hurricane.
4: Path.
0: Tsunami.
4: S-U-M-I.
2: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัดเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
0: ้ The correct way isT-S-U-N-A-M-I.
2: And what's tricky about this word?
0: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent. Tsunami, but there is the T at the beginning.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัดเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัดทำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัดทำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าและวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
5: 33ค่ะ
2: 33คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
5: 16,500บาท
2: เป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
0: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
2: และจำไว้เลยนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all

0: Hello, this is Bodo Jones. Can I have extension 4127, please?
1: Certainly. One moment, please. I'll put you through.
0: Thank you.
1: I'm sorry, but I'm afraid the line is busy.
0: Oh. Can I speak to Mr. Jack Lee then?
1: I'm afraid he's in a meeting right now.
0: Could you take a message, please? Could you tell Mr. Jack Lee to call me back?
1: Of course. May I have your number, please?
0: It's 082-4405-991.
1: That's 082-4405-919.
0: Wait, sorry, no, it's 082-4450-991.
1: 4450-991.
0: That's correct. Could you ask him to call me back before 5 p.m. and tell him that it's about the Island Tour project and that I need a new presentation file?
1: Island Tour project presentation file. Right. I'll give him a message as soon as he's back.
0: Thank you. Oh, in case that I'm not available when he calls back, can I give you my email address too?
1: Certainly.
0: Wonderful. It's bodo.johns@seefar.com.
1: May I read that back to you?
0: Of course.
1: That's bodo.johns@seefar.com.
0: That's correct.
1: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
0: Thanks. Bye.
1: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: าหารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศส